0: ื่องจากเป็นประเด็นของคนทำงานผมสนใจตรงนี้ครับพอเราประเมินแล้วออกมาเนี่ยสีแดงเนี่ย
1: อันนั้นต้องขอความช่วยเหลือเช่นส่งไปที่แพทย์หรืออาจจะกลายเป็นปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้น
0: คือตอนนี้คนไทยบอกว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายครับคุณหมอมันจะมีคนบอกเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตอ่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ดร.พีประเด็นแรกความเครียดนี่เป็นภาวะปกติยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราถามน้องๆวัยรุ่นว่าหนูมีความเครียดไหมเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะแล้วเขาจะตอบทันทีไม่เครียดเพราะเขากลัวผิดปกติไง
0: ใช่ครับ
1: หมอเปลี่ยนใหม่คนเราทุกคนมีความเครียดแต่อยากรู้จังเลยว่าตั้มมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงเวลาถามในลักษณะนี้หมอกำลังจะบอกอยู่กับทุกท่านว่าความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ใช่เป็นโรคโปรดอย่าเข้าใจผิดแต่ความเครียดเมื่อมันขึ้นดีกรีเหลืองเมื่อมันขึ้นดีกรีแดงตรงนั้นเป็นความเครียดที่มันเยอะเกินที่มันกำลังส่งสัญญาณทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตรงนั้นจะกลายไปเป็นสุขภาวะทางจิตคือแบบประเมินเนี่ยเราต้องการให้พัฒนาตัวเราเองลดระดับลง
0: ความเครียด
1: จากแดงให้กลายเป็นเหลืองได้ก็ดีแต่แดงเนี่ยเนื่องจากจำเป็นจะต้องอาศัย
0: คุณหมอและ
1: ระบบสาธารณสุขแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ฮะ
0: เนื่องจากคนส่วนใหญ่อยู่ตรงสีเหลืองทำยังไงดีครับคุณหมอที่จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความเครียดที่มันแบบเยอะเกินไปได
1: ้หลายครั้งบางทีเราก็อยากให้คนที่ไว้วางใจเราอยากจะระบายอารมณ์ให้เขาฟังก็จะเห็นเลยนะแม้กระทั่งพี่น้องน้องๆพนักงานบริษัททุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะบางเรื่องเรามีความรู้สึกคันปากมากอยากจะหาคนที่ระบายที่ไว้วางใจแล้วพอเราพูดไปได้เยอะแล้วแล้วคนฟังเขาก็ฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังอย่างเดียวสามารถเยียวยารู้ไหมครับดร.พีแค่สมมติหมอทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานสมมติหมอเป็นพนักงานบริษัทแล้วหมอวันนี้จิตใจงดงามแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพนักงานบริษัทกันเองแต่เรารักษาความลับของเขาอย่างดีอันนี้ถือเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเหมือนกันนะคือเราสามารถให้เขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาอย่างมากก็แตะไหล่เบาๆว่าเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเองนี่ก็เป็นน้ำใจแบ่งปันนะที่เราสามารถใช้วิธีการฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังการฟังอย่างเดียวฟังแล้วโดยไม่ต้องไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยานะวันนี้ไม่ต้อง
0: ฟังเฉยๆเลย
1: ฟังเฉยๆเลยแต่ฟังอย่ายียวนนะเช่นสายตาจิกเหยียดหยามดูถูกแล้วมีเน็บเข้าไปเล็กๆแกทำได้ยังไงสมองมีแค่นี้เหรอไม่ต้องอย่ากรุณาอย่าฟังอย่างเดียวใช้สายตาที่เอื้ออาทรฟังอย่างเดียวถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแค่แตะไหล่เบาๆแล้วบอกเขาเป็นกายสัมผัสแล้วบอกเขาเลยว่าเอานะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยเนี่ยนะผมเชื่อว่าพนักงานบริษัททุกคนทำได้ครับแล้วถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนะตัวท่านเองจะกลายไปเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้ให้ของสักหน่อยนี่แต่นั่นคือการที่เรามีน้ำใจแบ่งปันในการลดความทุกข์ของคนอื่นด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีมี3ระดับ1คือฟังอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรฟังอย่างเดียวแต่ขอโทษนะฟังด้วยสตินะไม่ใช่ฟังด้วยอารมณ์นะบิ้วอารมณ์เข้าไปใส่ไข่เข้าไปใส่โอ้โหอันนี้ละเลงกันอย่าทำฟังอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวฟังในระดับที่2ก็ไม่ยากผมเชื่อดร.พีง่ายๆกิ๊กก๊อกเลยทำได้เลยฮะฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกยกตัวอย่างนะตั้มเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะลองเล่าต่อสิมันเกิดอะไรขึ้น
0: เหมือนเป็นแนวร่วมกับเขา
1: เป็นแนวร่วมว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นเราก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้เหมือนกันลองเล่าต่อหน่อยซิอันนี้คือแนวที่2ส่วนแนวที่3เนี่ยอันนี้ต้องฝึกฝนกันนิดหนึ่งสำหรับหมอง่ายมากก็คือใช้3คำถาม1ก็คือรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเราคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอีกเนี่ยเราจะป้องกันยังไงดีหรือเราจะแก้ยังไงดี3คำถามนี้เนี่ยหมอต้องเรียนว่าอันนี้ต้องฝึกฝนฝึกฝนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลายคนบางทีเอาอารมณ์ตัวเข้าไปใส่หลายคนเอาความคิดของเราเนี่ยนะปรุงแต่งเข้าไปเสร็จนะแล้วมันกลายเป็นบิ้วกันไปใหญ่ละถ้าเราไม่ทำหน้าที่แบบนั้นทำหน้าที่

0: เพียงแค่เปิดประเด็นว่าเออตั้มตอนนี้เห็นใจมากเลยนะว่าตั้มคงรู้สึกเสียใจมากคำว่ารู้สึกยังไงแปลงสภาพออกมาเป็นว่าตอนนี้สมมตินะดร.พีแล้วหมอเอาดร.พีเลยก็ได้ดร.พีมาวันนี้อึดอัดมากเครียดมาก
1: ครับ
0: แล้วสเกลแบบประเมินของเราขึ้นเหลืองยังไม่แดงนะยังไม่แดงนะขึ้นเหลืองแล้วเรามีความรู้สึกอยากหาคนระบายมากหมอเดลมาแล้วขอคุยด้วยหน่อยแล้วเราก็มานั่งหมอก็มานั่งฟังไปหมอก็สะท้อนความรู้สึกดีๆให้กับดร.พีว่าเออดร.พีผมว่าผมก็เคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ลองแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ได้ลองเล่าต่อซิเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ทำได้ไหม
1: ไม่ยากครับทำได้ครับ
0: ทำได้ต่อเพิ่มนะถ้ามาในระดับที่3นะคือช่วยทำให้เขาเย็นลงไปสู่ระดับ1เลยก็คือสีเขียวนะก็คือถามว่าเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงรู้สึกเสียใจมากเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงโกรธมากจริงๆสมมติเห็นอารมณ์โกรธเราก็เข้าใจเลยว่าเราเห็นใจเข้าใจเลยว่าตอนนี้โกรธมากจริงๆเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี
1: ้เราก็จะเริ่มถูกถามนะตั้งแต่เป็นเรื่องตัวเองเราก็
0: อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราคิดเห็นยังไงเอ๊ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าไม่ให้เกิดความโกรธในลักษณะอย่างนี้ดีเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด่านแรกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างอันนี้คือให้เขาลองเปิดประเด็นคิดเองเราอย่าไปครอบงำว่าแกต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะการทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ของเขาเราไปเดาสุ่มไม่ได้แต่ถ้าเราสมมติว่าเราบอกเลยว่าเออดร.พีหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะหมอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันคือรุนแรงขนาดไหนแต่เข้าใจแล้วเห็นใจว่าตอนนี้คงโกรธมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะดับความโกรธในลักษณะนี้หรือไม่ให้เจอกับเหตุการณ์นี้พอจะคิดเห็นว่ามันน่าจะมีวิธีการอื่นถ้าไม่ใช้วิธีการนี้บ้างไหม
1: กลายเป็นว่าสมองเราตอนเครียดมาเปลี่ยนที่เราต้องคิดหาทางแก้ไขแล้วพอเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรื่องของเราเนี่ยเราก็อารมณ์เย็นลงนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนเขาก็เคยผ่านมาแล้วเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ว่าจริงๆกลไกแบบนี้ใช้กับครอบครัวก็ได้นะ
0: แล้วถ้าไม่อยากให้เกิดในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนี้พอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมถ้าสมมุติว่าดร.พีคิดไม่ออก
1: ครับ
0: เราอาจจะลองเสนอของเราเองก็ได้ว่าตอนที่หมอเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยหมอใช้วิธีการ 1 2 3เช่นพอเครียดมากเลยเนี่ยเราไม่ปะทะด้วยเราถอยออกแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะขอไปพักใช้คำว่าสปาอารมณ์อ่ะ
1: สปา
0: อารมณ์แล้วพอเข้าสู่สปาอารมณ์เช่นอาจจะสามารถไปนวดผ่อนคลายอารมณ์ไปเข้าไปนอนพักเพื่อเอกเนกเพื่อที่จะทำให้ความโกรธของเราลดลงอันนี้ถือเป็นจิตอาสานะ
1: ผมกำลังนึกตามและอันนึงน่าสนใจถ้าหัวหน้าทุกคนมีจิตใจเป็นจิตอาสาคนอยู่บ้างนะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของการทำงานร่วมกันกับลูกน้องเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขาจะเป็นทุกคนทำงานมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณหมอ
0: คือเวลาเราพูดคำว่าจิตอาสามันเหมือนเอาใจเขามาใส่ในใจเรา
1: ครับ
0: เวลาสะท้อนความรู้สึกหมอก็กำลังเอาใจของดร.พีมาใส่ใจผมว่าผมเข้าใจว่าดร.พีโกรธผมเข้าใจว่าคุณเสียใจการที่หมอสะท้อนอารมณ์ไปในลักษณะนี้มันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วยิ่งพูดออกไปแบบประโยคง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นการลดดีกรีของความตึงเครียดลงมาจากเหลืองเนี่ยลงมาเหลืองอ่อนขึ้นเตรียมตัวจะเข้าสู่เขียวแต่จะเข้าสู่เขียวได้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสปาอารมณ์เรื่องนี้ผู้นำหรือ CEO หรือแม้กระทั่งคณะผู้บริหารเองก็อาจจะต้องเซตอัพบางอย่างขึ้นมาในองค์กรของตนเองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการที่จะสปาอารมณ์เราอาจจะเชิญชวนพนักงานในองค์กรก็ได้นะว่าเอ๊ะมีใครที่มีพอมีแววบางคนมีแววนะบางคนเกิดมานี
1: ่เป็นผู้รับฟัง
0: พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีได้พัฒนาเขาสักหน่อยใส่ทักษะเขาไปสักหน่อยพวกนี้ต้องดู3หลายเรื่องนะ1สีหน้าแววตาลีลาท่าทางเอาสำคัญนะถ้าสมมติเป็นคนที่มองลบเนี่ยนะ
1: ยาก
0: ข้อพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เลยนะสีหน้าจะมาเป็นจิกเหยียดหยามท่าทาง

0: เองก็จะมาแบบแข็งขึงขังใช่ไหมวิธีการพูดก็จะเสียงแป๋งๆถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เสียงดัง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อ่ะมันจะคนละโทนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บุคลากรเราสามารถพัฒนาจิตอาสาพลังบวกอันนี้ไม่ต้องไปทำ CSR ครับ

0: แต่แนวทางการแก้ไขมันต้องมีตามมาด้วย
1: ใช่ครับ
0: ผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณหมอเดลพูดเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเอาไปทำในองค์กรเลยถ้าเขาอยากจะทำอย่างนี้จริงๆทางศูนย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ
1: ท่านก็เข้ามาใน Moral Touch ก็ได้แล้วเรามีทั้งช่องที่ดาวน์โหลดพวก VTR อย่างเช่นอาชีวะเขาทำได้ยังไงหรือแม้กระทั่งอาชีพบางอาชีพที่เป็นธุรกิจเลยนะเขาทำได้ยังไงที่สามารถยกระดับจิตใจต่างๆเหล่านี้ความเครียดมันจัดการได้อย่างไรบ้างโรงเรียนก็มีแม้กระทั่งภาคราชการตัวอย่างก็มีพวกนี้เหล่านี้เข้ามาดูในศูนย์คุณธรรมได้ส่วนในแบบประเมินความเครียดในท่านก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เองได้เลยฮะเพราะเรามีไว้เพื่อเผยแพร่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเทคนิคในการลดความตึงเครียดจากเหลืองลงมาสีเขียวเนี่ยเราก็มีหรือมีแม้กระทั่งว่าหากถึงสีแดงเนี่ยจะโทรศัพท์ไปที่ไหน
0: นั่น นี่ครับถึงเวลาแล้วครับเรื่องความเครียดในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จัดการกันได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android วันนี้ผมต้องขอบคุณหมอเดลมากนะครับที่มาให้แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาความเครียดในที่ทำงานติดตามเราสองคนกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้มีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ชายก็สารจักสันมั่งครับ
2: ไม่รู้มาช่วยนี่ระยะทานนาก็พอกีพอใจจะใช้ระยะถวายไม่รู้ระยะมันเหลือนี่ช่วยแม่หลวยนี่ดีแล้ว

0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาขาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาด
1: ผมไม่รู้ก็ทำตัวเองอยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวงแต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: แม้คืนวันจะผ่านมานานหลายสิบปีพวกเขาก็ไม่เคยลืมวันที่ได้ผืนป่าผืนน้ำและผืนดินทำกินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ด้วยพระองค์เอง
1: พระองค์ท่านเคยถามว่าฝายแม่เธอเสร็จหรือยังผมเองก็ได้ตอบว่าฝายแม่เธอนั้นเสร็จแล้วแต่คงเหลือคลองชนประทานยังไม่เสร็จนี่นะครับตอนนี้ก็มีน้ำเนี่ยช่วยหล่อเลี้ยงนะครับตลอดทั้งปีนะครับดีขึ้นเลยครับเพราะน้ำนี่ใช้ไม่ใช่เฉพาะตำบลแม่ตื่นนะใช้2ตำบลเลยนาที่เคยแห้งนั่นนะครับก็ใช้ได้ใช้น้ำดีขึ้นนะครับน้ำท่าก็อุดมสมบูรณ์ขึ้น
0: หลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นหมู่บ้านชายขอบแผ่นดินอีสานที่แร้นแค้นห่างไกลจนแทบไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
2: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดแล้วนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียน
0: ไม่นานพวกเขาก็ได้เห็นอาคารเรียนระบบประปามาถึงทุกหมู่บ้านพร้อมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงพิจารณาความเดือดร้อนของชาวบ้านด้วยการรับฟังปัญหาอย่างรอบด้านและทรงลงพื้นที่เพื่อหาหนทางแก้ไข
3: แต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามมาท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได
0: ้เพราะความทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้เพียงเดือนกว่าฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดขุดลอกลำน้ำยามและขุดสระเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
3: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณครับที่ท่านองค์ท่านได้มาผมว่าโอ้พระองค์เทวดาลงมาโปรด
0: จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทำให้ทรงเห็นอุปสรรคของการพัฒนาเพราะไร้เส้นทางสัญจรเข้าถึงหมู่บ้านได้สะดวก
4: เส้นทางนี้ก็จะเป็นของพระองค์ท่านนะครับที่รับผิดชอบดูแลแล้วก็มาบุกเบิกเสร็จหลังจากนั้นก็ประมาณปี44นะครับก็เริ่มมาทําลาดยางอะไรกันนะครับเราไม่นึกไม่ฝันว่าชุมชนที่อยู่ลึกขนาดนี้นะครับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณมากถึงเพียงนี้

0: หลายครั้งหลายคราที่ประสงค์นิกรในพื้นที่ชายแดนใต้ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนผู้ประสบความเดือดร้อนและตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยพระองค์เองเสมอ
1: รู้สึกว่ายินดีมากแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แกพระองค์ทั้งเข้ามาเราถ้าพระองค์ทั้งไม่เข้ามาในหมู่บ้านของเราว่าโอกาสจะพัฒนาในหมู่บ้านโอกาสจะเจริญในหมู่บ้านก็ไม่มีเราคิดว่าความสุขของเราก็ยังไงก็จะให้พระองค์ทั้งเนี่ยเราสิ่งจะเข้ามาอีกทีใช่ไหมครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ติมายาตอนที่70มรรคมีองค์8ตอนที่1
1: ท่านอาจารย์เรียกพวกเรามาแต่เช้ามีอะไรหรือขอรับ
2: เช้ามากข้ายังง่วงอยู่เลยเนี่ย
3: พวกเจ้าเรียนรู้ปฏิจจสมุปบาทจนจบแล้วทั้งสายเกิดและสายดับเก่งมากเก่งมาก
4: ขอบคุณเจ้าค่ะเพราะท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะแท
5: ้ๆทีนี้ก็ถึงเวลาที่พวกเจ้าต้องออกไปจากหอทำแท้แล้ว
2: หาออกไปจากหอทำแท
5: ้ถูกต้องแล้วเพราะเจ้าทั้งสามยังไม่ได้เรียนเรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายนั่นก็คือมรรคมีองค์8
2: มรรคมีองค์8
1: แล้วพวกเราจะไปเรียนเรื่องนี้จากใครล่ะขอรับแล้วต้องเดินทางต่อไปอีกไกลแค่ไหนข้าจะได้กลับไปช่วยพ่อกับแม่ตอนไหนขอรับ
6: เรื่องนี้อาจารย์มักจะเป็นคนบอกเจ้าเองจงไปที่ห้องประตูมิติเพื่อพบกับอาจารย์มักได้แล้ว
2: ขอรับ

0: ท่านอาจารย์มาร์คใช่ไหม
1: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
2: ข้านี่แหละอาจารย์มาร์
1: คโอ้โหเท่จัง
2: พวกเจ้าได้เรียนรู้ทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลมูลอกุศลมูลไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาททั้งหมดแล้วพวกเจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหมว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4คือทุกข์และสมุทัย
3: ขอรับทุกข์ทั้งหลายเป็นผลเกิดจากเหตุคือสมุทัยการที่เรายังต้องวนเวียนในปฏิจจสมุปบาทก็เพราะ2สิ่งนี
2: ้ถูกต้องแล้วศิลาพวกเจ้าเข้าใจทุกข์สมุทัยอย่างถ่องแท้แต่ยังไม่ได้เรียนรู้หนทางไปสู่นิโรธความดับทุกข์พบความสงบสุขที่แท้จริงหนทางนั้นก็คือมรรค
1: มรรค
2: มรรคคือหนทางสู่ความดับทุกข์หรือเรียกว่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความรู้ความเข้าใจเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือคิดดีคิดในทางเสียสละหวังดีไม่คิดเบียดเบียนสัมมาวาจาเจรจาชอบคือการพูดความจริงไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อสัมมากัมมันตะกระทำชอบคือการกระทำดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบคือการดำเนินชีวิตที่ไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้อื่นสัมมาวายามะเพียรชอบคือมีความพยายามในทางที่ดีสัมมาสติระลึกชอบคือคุมใจไว้ให้อยู่กับสิ่งที่ต้องทำในเวลานั้นๆสัมมาสมาธิตั้งใจชอบคือมีใจแน่วแน่สงบไม่วอกแวกตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่ทำ
0: แล้วเราจะเรียนรู้มรรคได้ยังไงเจ้าคะ
2: ก่อนที่พวกเจ้าจะเรียนรู้มรรคเจ้าต้องเข้าใจก่อนว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดมรรคได้มีอะไรบ้าง
3: เจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
1: ข้าไม่รู้หรอกข้ายังเรียนไม่ถึงเลย
2: พวกเจ้ายังไม่ต้องตอบข้าตอนนี้หรอกหลังจากที่พวกเจ้าผ่านภารกิจที่เมืองมักก็จะรู้คำตอบนี้เองเอาละได้เวลาเดินทางแล้วขอให้พวกเจ้าประสบความสำเร็จโชคดีได้กลับมา
3: จะโชคดีได้กลับมา
0: แปลว่าถ้าโชคไม่ดีก็อาจไม่ได้กลับมาหรอ
1: เย้ยพูดแบบนี้ข้าสยองนะครับ
2: รีบไปได้แล้ว
3: เย้ยนี่พวกเรากลับมาตัวเล็กอีกแล้วอ่ะ
1: จริงด้วยแต่ตัวเล็กๆแบบนี้ก็ดีนะข้าจะได้ดูตัวเล็กลงมั่ง
3: แน่ใจเหรอเจ้าปัน
0: ว้าวทุกคนมองไปรอบๆสิที่นี่สวยมากเลย
3: นี่นะหรอเมืองมักมันเมืองตากอากาศชัดๆสงสัยภารกิจคือให้มาเที่ยวพักผ่อนแน่ๆฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ดูทางนั้นสิมีคนออกมาต้อนรับเราแล้ว
4: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
5: มีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุก
1: อะไรนะ
4: จับพวกมันเอาไว้เร็ว
5: นั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจับเลยจ
0: ับ
5: เลย
0: เฮ้ยมาต้อนรับที่ไหนกันเล่าดูหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยรีบหนีกันก่อนแล้ว
1: เฮ้ยจริงด้วยหนีไปทางไหนดีทางนี้ก็ทะเลทางนั้นก็ทะเล
3: งั้นหนีขึ้นไปบนหอคอยนั่นก่อนก็แล้วกันโอ้ยประตูเปิดไม่ได้ทำไงดีเนี่ย
0: ปีนขึ้นไปเองเลยแล้วกันเฮ้ย
3: ฮ
0: ึ
1: เฮ้ยข้าปีนไม่ขึ้น
3: ไหนว่าตัวเล็กลงแล้วไงเจ้าปัน
1: แต่มันก็หนักเหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยช่วยด้วย
5: ข้าเดี๋ยวข้าหน่อยนะ
4: ปีนอ่ะ
5: พวกมันจะปีนขึ้นหอคอยแล้ว
6: คิดว่าจะ
1: เร็วเร็วเร็วเอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วข้าตายแน่ข้าตายแน่
5: เดี๋ยวข้าจับเด็กคนนั้นไว
1: ้รีบตามไปอย่านะเอ้ย
5: หยุดนะ
1: เอ้ย
5: ห้ามทำอันใดๆเพื่อข้าเด็ดขาดเลย
1: นี่มันเข็มทอง
4: ว่าไงนะเพื่อนเจ้างั้นเหรอ
5: ก็ใช่นะสิข้ารับรองได้นะว่าพวกเขาเป็นคนดีไปกันได้แล้วข้าดูแลพวกเขาเองก็ได้ถ้าเจ้ารับรองขนาดนั้นไปพวกเรา
0: เข็มทองเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเนี่ย
3: นั่นสิอยู่ๆเจ้าก็หายตัวไปในดินแดนปฏิจจสมุปบาทแล้วอยู่ๆก็มาโผล่ที่นี่อีกข้าละงงงง
5: เรื่องมันยาวๆสรุปก็คือท่านหัวหน้าเกาะเมืองมักช่วยชีวิตข้าเอาไว้ก็เลยได้มาอยู่ที่นี่ยังไงล่ะ
0: ยังไงก็ขอบคุณนะที่ช่วยพวกเราไว
5: ้ก็เราเป็นเพื่อนกันนี
1: ่ถ้างั้นช่วยอะไรข้าอีกอย่างได้ไหมเข็มทอง
5: เอ๊ะอะไรเหรอ
1: ช่วยหาของกินมาให้หน่อยข้าหิว
7: โอ้ยเจ้าปัน
8: Wow.
6: ิลาเจ้าปันและกันจะต้องทำภารกิจอะไรที่เมืองมักกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
3: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่ล่ะน่ากลัวชะมัด
1: ไปทำอะไรมาอีกล่ะศิลา
3: ก็ข้ารีบกินซาลาเปามากไปหน่อยเลยติดคอหายใจไม่ออกเฮ้ยดีนะที่ยังไม่ตาย
1: โหงั้นเจ้าก็เกือบจะได้เจออัปปติชันนะมรณะแล้วสินะ
3: อัปปติชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ไม่ปกปิดข้าแปลออกหรอกนะ
1: ใช่แล้วตรงข้ามกับปฏิชันนะมรณะแปลว่าความตายที่ปกปิด
3: ถ้าซาลาเปาติดคอหายใจไม่ออกตายนี่ก็คือความตายที่ไม่ปกปิดเพราะเห็นกับตาเลยว่าตายจริง
1: ถูกต้องส่วนความตายที่ปกปิดก็อย่างเนื้อเยื่อในร่างกายมีการตายและสร้างใหม่ซ่อมแซมอยู่ตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตยังไงล่ะ
3: ใช่แล้วใช่แล้ว
8: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปผู้ศิลาได้รับโจทย์จากท่านหัวหน้าเกาะให้ไขปริศนา8ด่านที่ไม่เคยมีใครไขได้มาก่อนอ้าวแล้วพวกศิลาจะทำได้ไหมเนี่ยเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ

แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

สมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคน
1: เมื่อมาอยู่ที่สถาบันสิริกิติ์ตรงนี้นะคะเราก็สอนวิชาช่างต่างๆตามที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าคนนี้ให้เรียนอะไรบ้างยังไงบ้างก็สอนไปตามที่พระองค์ท่านรับสั่งนะคะเด็กๆทุกคนเข้ามาเนี่ยทุกคนเป็นศูนย์หมดสตาร์ทจากศูนย์หมดทุกคนนะคะทุกคนที่เข้ามาเนี่ยพระองค์ท่านไม่เลือกเพศไม่เลือกอายุไม่เลือกถิ่นฐานคือขอให้จนเท่านั้นเอามาเพราะความจนเท่านั้นที่จะให้เขามีวิชาชีพติดตัวต่อไป
0: การทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดิน
1: ตอนแรกๆก็ไม่เข้าใจนะคะพอนานๆถึงเข้าใจว่า มันจริงถ้าเราทำแล้วออกขายนะฮะเศรษฐีเขาซื้อได้หมดเลยทุกคนก็จะดูกันในหมู่ญาติมิตรแต่ท่านพระองค์ท่านให้เข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยให้เป็นสมบัติของแผ่นดินสมบัติของลูกหลานนะคะต่อไปในอนาคตว่าลูกหลานคนไทยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะได้ยืนบนพื้นแผ่นดินไทยได้อย่างสง่าผ่าเผยว่าชาติเราเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครพระองค์ท่านรับสั่งว่าเขาเห็นใครที่มาดูงานศิลปะเหล่านี้เขาจะเข้าใจเลยว่าคนไทยเป็นยังไงมีจิตใจที่จะละเอียดอ่อนฉับไวในการรับรู้งานศิลปะอะไรต่างๆมันอยู่ในนั้นหมดพระองค์ท่านรับสั่งว่าอย่างนี้นะคะ
0: อีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสิน
1: ทร์แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมยากเหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่ง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
3: พี่เลี้ยง
4: ได้ครับ
3: สบายมาก
2: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
1: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
1: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
6: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
1: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
1: ่
4: ะ
1: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบักแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาดที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
4: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
1: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
5: า
2: ะ
5: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
1: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือ คนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
4: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
1: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
2: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
2: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
1: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
3: DLTV DLTV
2: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
2: จัดไปอย่าให้เสีย

0: 你了
1: 哎，你了快买
2: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

0: แล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงแล้วขึ้นลงขึ้นยังไม่พอลงขอ4เที่ยวอ้าวอึ๊บ1 2 3เหยียดขา
1: สบาย
0: เข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดมาเข่าเท้าเข่าขายำเหยียดตรงเข่าเท้าเข่าแล้วเหยียดเข่าเท้าเข่าเร็วขึ้นอ้าวเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเข่าเท้าเข่าขึ้นเที่ยวท้ายบิดตัวบิดบิดบิดตัวตรงไว้บิดเท้ากับเข่าชี้ตรงมาด้านหน้าบิดเท้ากับเท้าชี้ตรงมาด้านหน้าบิด
1: คุณจบ
0: บิด
1: จบ
0: บิด
2: มีเสียงเพื่อน
0: บิด
1: มันผ่อนคลายไง
0: บิดบิดบิดอ้าวกระโดดตบอ่ะโดด
2: โดดตบแบบนั่ง
0: ว่าขาแยกไปแขนขึ้นแล้วขึ้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บต
1: ุ๊บตุ๊บมากครับ
0: ขึ้นขึ้นใช่เท้าแยกแขนเหยียด
1: ฮารีได้ได้แขนแล้วครับ
0: ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาน้อยป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดป้าป้าเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดเหยียดที่สุดขาแยกที่สุดป้าสี่เที่ยวเอาสี
3: ่สามสอง
0: เริ่มเอาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นพักขึ้นไว้พร้อมเหยียดขาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวทงตัวทงตัวทงฮึบ
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้น
2: ฮึบ
0: มาขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นสี่รอบอ้าวสี
3: ่สามสอง
0: หนึ่งเปลี่ยนท่าแยกชิดหน้ากลับมาชิดหน้าแล้วกลับมาอ้าวแยกชิดหน้ากลับมาแยกชิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ้าว
2: ฮึบ
0: แยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิด
1: เกือบไม่ทัน
0: ครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าครับแยกชิดหน้าแตะด้านข้างแตะแตะแตะแตะแตะแตะแตะให้ถึงพื้นไม่ถึงพื้นขอบเก้าอี้พอไม่ถึงพื้นที่ขอบเก้าอี้พอนะครับงอเหยียดแตะว่าแตะขอสี่รอบสี่รอบอ้าวสี
1: ่เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สอง
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: หนึ่งสุดท้ายเปลี่ยนท่าใหม่แตะเ
1: ฮ้ย
0: มือแตะด้วย
2: มา
0: เฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ย
0: เฮ
1: ้
0: ย
2: เฮ้ยแล้ว
0: เฮ้ยตัวตรงหน่อยเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมาตัวตรงตัวตรงเหยียดขาเหยียดแขนมาเหยียดขาเหยียดแขนมานิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยมา
1: ไม่ได้
0: สี่สาม
1: ไม่โดนเท้าเลย
0: สองลุกขึ้นนั่งลุกลงลุกลงลุกลงลุกลงพร้อมไหมยังลุกลง
1: ล
0: ุ
1: ก
2: นั่งแล้ว
0: ลงลุก
2: นั่ง
0: ลงขอสี่เที่ยวเอ้าสี่
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สาม
1: เฮ้ยเฮ้ย
0: สองโอเควิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งมาวิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่วิ่งวิ่ง

0: วิ่งมือไปไหนมือไปไหน
1: ใครเหนื่อยก่อนด้วยใครเหน
0: ื่อ
1: ยก่อนแพ้
0: เดินครับเดินเดินกลับกลับมาเดินเดินกลับกลับมามามากลับกลับมามามากลับกลับมาขอรอบหนึ่ง
1: หนึ่ง
0: ฮึบกลับกลับมาพอเขาฮึบนิดเดียวตัวตรงไว้ตัวตรงไว
1: ้คงจะหายไปไม่กี่วัน
0: เยี่ยมมากสี่เที่ยวสี่สามสองหนึ่งแล้วเปลี่ยนมือจับเลื่อนตัวลดลงดันขึ้นแล้วกลับพร้อมนะมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับมาลงขึ้นกลับยังไม่พอมาลงขึ้นนิดเดียวมาลงขึ้นนิดเดีย
1: ว
0: มาลงขึ้น
1: นิดเดียวยังไม่เหนื่อย
0: มาลง
1: ขึ้น
0: โอเคขาเหยียดยืดพับตัวก้มตัวเหยียดยืดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดมือเหยียดค้างไว้นิดนึงยืดค้างไว้นิดนึงขยับเก้าอี้นิดนึงดีครับค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเอ้ากลับมาทึบรวบเท้าชิดไขว้ห้างด้านเหยียดยืดน้องตัวบิดตัวหน่อยบิดเหยียดยืดบิดบิดอ้าววางสลับเปลี่ยนมาด้านเหยียดยืดบิดบิดบิดบิดเท้าแยกก้มเหยียดยืดเข้านิดนึงเข้านิดนึงเข้าหน่อยเข้าไม่หน่อย4 3 2แล้วขึ้นเหยียดยืดมาลงก้มค้างไว้ค้างไว้นิดนึงค้างไว้หน่อยค้างไว้หน่อยเหยียดยืดไป4 3ขึ้นพร้อมรวบแขนลงหมุนลายแขนลงโอเคเสร็จแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยนะเหนื่อยไหม
1: เหนื่อยแต่ครับ
0: เหนื่อยแต่ครับโอเคถ้างั้นเราบายบายกันเถอะบายบายวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยเก้าอี้ใช่ไหมครับถ้าเราดูจริงตามโรงเรียนหรือว่าตามที่เรียนอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเด็กต่างๆก็จะนั่งอยู่กับที่ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางให้คนได้สามารถเอาไปนําออกกำลังกายได้นะครับเราบอกว่าเราไม่มีพื้นที่เราไม่มีอุปกรณ์เราไม่มีสถานที่อะไรที่มันกว้างขวางเพียงพองั้นเราอยู่ในห้องเรียนคุณก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับอาจจะมีการแบ่งช่วงเวลาให้มันเหมาะสมนะครับช่วงไหนที่เขานั่งนานเกินไปแล้วปุ๊บก็ให้มีการขยับขยื่นนะครับถ้าเขามีการนั่งมากปุ๊บก็อาจจะให้มีเรื่องการยืดเหยียดเพิ่มมากขึ้นถ้าเกิดเขาไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็อาจจะต้องให้เพิ่มใช้กล้ามเนื้อส่วนกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆหรือว่าพัฒนาเรื่องของตัวหัวใจระบบไหลเวียนให้ดีขึ้นนะครับประโยชน์แต่ละท่าเนี่ยโอเคว่าการที่เรานั่งเนี่ยเราก็พยายามที่ใช้กล้ามเนื้อให้มากขึ้นแล้วก็มีการสลับนะครับมีส่วนหน้าส่วนหลังกล้ามเนื้อที่มันตรงข้ามกันหมดหรือแม้กระทั่งว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอะไรต่างๆนะครับเด็กบางทีเวลาที่เขาทำเนี่ยบางทีเขาคิดว่าเขาเล่นอยู่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายแต่เราสามารถแฝงเข้าไปได้นะครับเขาก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนั้นด้วยนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Amelok
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพันนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะมีเด็กๆคนไหนบ้างคะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะแล้วมาดูกันเลยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะสอนในเรื่องสนุกกับสระเอาจะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนเริ่มในวันนี้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระเอาได้ถูกต้องข้อ2 อ่านคำและเขียนคำที่ใช้รูปสระเอาได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้เช่นเคยค่ะขอทบทวนสระไอไม้ม้วนได้ไหมคะสระไอไม้ม้วนเราเพิ่งเรียนผ่านไปเมื่อคาบที่ผ่านมาใครยังจำได้บ้างสระไอไม้ม้วนออกเสียงว่าอย่างไรลูกออกเสียงว่า
2: ไอ
1: สระไอไม้ม้วนจะเขียนไว้ตรงไหนคะ
2: ด
1: ้
2: านหน
1: ้าเลยด้านหน้าของพยัญชนะต้นนะคะมาดูกันเลยว่าเด็กๆจะอ่านได้หรือเปล่าพร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้
2: อมค่ะ
1: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: จะฟังเสียงเลยว่ากลุ่มไหนเนี่ยออกได้เสียงดังฟังชัดเลยนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยย่ารำไพ
2: ย
1: ่
2: ารำไพ
1: ย่ารำไพใจดีย่ารำไพใจดี
2: ย
1: ่
2: ารำไพใจด
1: ีย่ารำไพใจดีในตู้มีเชือกใหม
2: ่ในตู้มีเชือกใหม่
1: เด็กๆคะแค่ดังไม่ต้องตะโกนได้ไหมคะขอใหม่นะคะในตู้มีเชือกใหม
2: ่ในตู้มีเชือกใหม
1: ่ใต้เตียงใหญ่มีแมวใต้เตียงใหญ่มีอะไรเอ่ย
2: ม
1: ีแมวอยู่ด้วยต่อไปครู
2: แก้ว
1: ครูแก้วยิ้มแย้มแจ่มใส
2: คร
1: ู
2: แก้วย
1: ิ้
2: มแย้มแจ่มใส
1: เรือใบเล่นมาใกล้
2: เรือใบเล่นมาใกล้
1: ทำสิ่งใดให้ใฝ่ใจ
2: ทำส
1: ิ่
2: งใดให้ใฝ่ใจ
1: จำได้ไหมคะ
2: จำได้
1: จำได้อ่านได้ไหมคะถ้าจำได้อ่านได้แบบนี้พร้อมจะเริ่มเรียนสระเอาหรือยังลูกก่อนจะเริ่มเรียนสระเอาในวันนี้ค่ะโอ้โหมีเกมสนุกสนุกด้วยเด็กๆอยากดูไหมว่าเกมอะไรอยากดูไหมคะนี่เลยคุณครูจะมีบัตรคำด้วยมีทั้งหมดกี่คำเอ่ยมีทั้งหมดกี่คำคะ1 2 3 4 5 6 7มีกี่คำลูกทุกคำจะมีสระเอาซ่อนอยู่ทุกคำเลยค่ะจริงหรือเปล่าเด็กๆลองดูคำแรกสะกดตามคุณครูได้ไหมคะพออู
2: พู
1: ขอเอาเขา
2: ภ
1: ู
2: เขา
1: เราจะเรียนรู้แต่ละคำก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆทุกคนเนี่ยจะได้เล่นเกมด้วยอยากเล่นไหมคะ ถ้าหากเด็กๆไม่ช่วยกันอ่านเนี่ยเราก็จะทำกิจกรรมในวันนี้ไม่ได้นะคะต่อไปกอเอาเกาไม้โทก้าว
2: กอเอาเกาไม้โทก้าว
1: ออีอีไม้โทอี
2: ออีอีไม้โทอี
1: ก้าวอี
2: ก้าวอี
1: สอเอาเสา
2: ปออ
1: ู
2: นอป
1: ู
2: น
1: เสาปูน
2: เสาปูน
1: ทออุงอถุง
2: ทออุงอถ
1: ุ
2: ง
1: ทอเอาเท้าไม่โทเท้า
2: ทอเอาเท้าไม่โทเท้า
1: ถุงเท้า
2: ถ
1: ุ
2: งเท
1: ้
2: า
1: สออีสี
2: สออ
1: ี
2: ส
1: ีทอเอาเท้า
2: ทอเอาเท้า
1: สีเทา
2: สีเทา
1: ตอเอาเต้า
2: ตอเอาเต้าร
1: ออีดอรีด
2: เตาร
1: ี
2: ด
1: รออุกอลูก
2: รออุกอลูก
1: ต่อเอาเตาไม้เอก กเต่า
2: ต่อเต่าเป็นเอกเต่า
1: ลูกเต่า
2: ลูกเต่า
1: ลออุกอลูกเต่าไม่จัดตะวาเต่า
2: เต่าไม่จัดตะวาเต่า
1: ลูกเต่า
2: ลูกเต
1: ่
2: า
1: เอาละค่ะเด็กๆดูสิคะเอ๊ชอบคำไหนมากที่สุดเอ่ยคิดไว้ในใจเลยเอ๊ลูกเต่าโอ้ยมีจำนวนด้วยในแต่ละด้านนะคะลูกเต่าเนี่ยเอ๊หรือจะเป็นลูกเต่าดีนะเมื่อเด็กๆ เรียนรู้คำทั้งหมด8คำไปแล้วค่ะลูกมีเกมแน่นอนเลยคุณครูจะนำบัตรคำเนี่ยทั้ง8คำเลยมาแจกให้เด็กๆทุกคนคนละ1แผ่นคนละ1ใบเลยค่ะใครอยากได้บัตรคำบ้างเอ่ยฟังกติกาให้ดีเลยถ้าใครอยากเล่นเกมนะคะคุณครูจะแจกบัตรคำให้เด็กๆคนละ1ใบ1แผ่นนี่แหละแต่ละคำเนี่ยเด็กๆจะได้คำไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณครูนะคะก็จะออกเสียงคำสมมุติคุณครูออกเสียงว่าถุงเท้าคนไหนเอ่ยที่มีบัตรคำว่าถุงเท้าก็ต้องเป็นอย่างไรชูขึ้นมายกขึ้นมาเลยว่าของหนูค่ะคำว่าถุงเท้าคือคำนี้ส่วนใครที่ไม่มีบัตรคำว่าถุงเท้าต้องทำอะไรไหมคะไม่ต้องแค่ใช้หูฟังดีๆเลยใช้ตาดูดีๆเลยเอ๊ะน่าจะเป็นคำว่าอะไรพร้อมไหมคะเอ๊กลุ่มไหนน่ารักน่าตั้งใจเรียนครูจะแจกเป็นกลุ่มแรกเลยคุณครูกำลังมองอยู่เอ๊กลุ่มไหนน่าตั้งใจเรียนไม่มีเสียงเลยมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกบัตรคำนะคะแต่ละคนจะได้บัตรคำไม่เหมือนกันส่งไปให้เพื่อนค่ะส่งไปให้เพื่อนค่ะเมื่อเด็กๆได้บัตรคำไปแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเอ๊ะเราเนี่ยได้บัตรคำอะไรไปเอ๊ะแล้วเพื่อนข้างๆได้บัตรคำอะไรนะใครได้บัตรคำไปแล้วลองฝึกอ่านของตัวเองค่ะของตัวเองเนี่ยได้บัตรคำอะไรเอ่ยใครพร้อมแล้วบ้างเอ่ยใครพร้อมจะเล่นเกมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งขอให้ทุกคนวางบัตรคำที่โต๊ะของตัวเองหน้าเลยค่ะแล้วกอดอกไว้เอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเด็กๆหงายบัตรคำให้เป็นแบบนี้เลยเราจะได้เห็นชัดไม่ต้องคว่ำไว้นะคะเปิดไว้เลยเราจะได้เห็นว่าของเราเนี่ยเป็นคำว่าอะไรอ่ะเอามือกอดอกค่ะคำที่คุณครูจะให้ชูขึ้นมานี้คือคำว่าลูกเต่าลูกเต่าเอ๊มีใครแอบลูกเต่าลูกเต่านะคะลออูกอลูกตอเอาเต่าไม้เอกเต่าชูตั้งไว้เลยเดี๋ยวคุณครูกำลังตรวจสอบความถูกต้องค่ะมาดูกันเลยลูกเต่าคือคำนี้ค่ะใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเก่งมากๆเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะยังไม่จบขอคำว่าเตารีดอุ้ยกลุ่มที่3ไวมากเตารีดอยู่ไหนคะเตารีดคือคำไหนเอ่ยเตารีดคำนี้เลยใครถูกบ้างโอ้โหปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะแต่ก็ยังไม่จบค่ะคำต่อไปฟังดีๆเลยคำว่าอะไรเอ่ย ขอคำว่าภูเขาอยู่ไหนเอ่ยภูเขาอยู่ไหนเอ่ยเอ๊ะคำไหนเอ่ยเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆตอบมาแล้วคำว่าภูเขาคือคำนี้เลยใครถูกบ้างคะต่อไปยังไม่จบเฮ้ถ้าเด็กๆอยากเล่นเกมเนี่ยต้องเป็นอย่างไรเอ่ยตั้งใจเรียนเงียบเสียงใช่ไหมคะคำต่อไปคุณครูขอคำว่าลูกเต๋าลูกเต๋าคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยลูกเต๋าอ้าวเฉลยคำว่าลูกเต๋าคือคำนี่ค่ะใครถูกบ้างโอ้โหหลายคนเลยอ้าวปรบมือให้ตัวเองค่ะต่อไปขอคำว่าถุงเท้าโอ้โหไวมากเลยกลุ่มที่4กลุ่มที่1ไวมากคำนี้เลยคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้คำว่าถุงเท้าไปกันต่อค่ะต่อไปขอคำว่าฟังดีๆเลยใช้หูใช้ตาแต่ไม่ใช้ปากคำต่อไปขอคำว่าสีเทาอยู่ไหนเอ่ยสีเทาคำว่าสีเทาใครมีบ้างเอ่ยเอาละค่ะคำว่าสีเทาคือคำไหนเอ่ยคำนี้เลยใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะเก่งมากๆเลยมีคำไหนบ้างนะที่คุณครูยังไม่ได้อ่านไปคำว่าอะไรคะขอคำว่าเสาปูนคำไหนเอ่ยเสาปูนสอเอาเสาปออูนอปูนเฉลยคำว่าเสาปูนคือคำไหนคะคำนี้เลยค่ะเสาปูนใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยหลังจากนี้คุณครูจะขอเก็บบัตรคำนะคะมาทีละกลุ่มเลยวางดีๆลูกไม่โยนค่ะมาเลยส่งมาค่ะส่งมาลูกครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาหาคุณครูค่ะคุณครูอยากจะถามว่าเมื่อสักครู่นี้ใครได้คำว่าเก้าอี้บ้างขอให้ยก2มือเลยเก้าอี้ใครได้คำว่าถุงเท้าขอหัวใจใครได้คำว่า ลูกเต่าขอ2นิ้วลูกเต่าเอามือลงมาดูกันต่อเลยค่ะเอ๊ะจะมีอะไรสนุกอีกบ้างเด็กๆคะมาสังเกตคำสระเอากันคำสระเอาในวันนี้คุณครูบอกแล้วว่าสระเอามีแอบอยู่ไหนๆเอ่ย

0: อยู่ในเกมที่พวกเราเล่นมาสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งคำเป็น2กลุ่มเอ๊ะใครจะสังเกตได้บ้างเอ่ยว่ามันต่างกันอย่างไรมาดูเลยค่ะในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าตอเอา
1: เตา
0: ในกลุ่มที่2คำว่ารออีดอรีดคำว่าเตาอยู่ในกลุ่มที่1คำว่ารีดอยู่ในกลุ่มที่2ต่อไปคำว่ากอเอาเกาไม่โทก้าวอยู่ในกลุ่มไหนคะกลุ่มที่1แล้วก็คำว่าอีอยู่ในกลุ่มที่2เลยกลุ่มที่1มีอีก1คำคำว่าอะไรเอ่ย
1: สอเอา
0: เสาเก่งมากและสุดท้ายในกลุ่มที่2คําว่าปออูนอปูนนะคะเอ๊ะ2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรคะตอนนี้ขอให้กลุ่มที่ยกมือก่อนเลยเป็นกลุ่มที่ได้ตอบนะคะคือกลุ่มที่4ค่ะมันต่างกันอย่างไรลูก
2: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดค่ะ
0: กลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกดไหมคะ
2: มี
0: มีตัวสะกดปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะเด็กๆคะกลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดมีพยัญชนะต้นแค่ตัวเดียวเลยมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมสระเอาได้หรือไม่มีได้ไหมคะได้เหมือนกันแล้วอีก1กลุ่มใช้สระเอาไหม
1: ไม
0: ่ไม่ใช้เลยใช้สระอื่นแล้วมีตัวสะกดเหมือนที่เพื่อนบอกไหมคะ
1: ม
0: ีคำว่ารีดก็คือตัวดอเด็กนั่นเองเป็นตัวสะกดคำว่าอี้มีไหม
1: ไม
0: ่มีแต่เป็นอย่างไรใช้สระเดียวกันไหมเอ่ยคำว่าปูนมีไหม
1: ม
0: ีเอ๊ะเด็กๆคะแต่มีอีกหนึ่งคำเนี่ยก็ไม่มีตัวสะกดเหมือนกันเอ๊ะแล้วสองกลุ่มนี้มันจะต่างกันอย่างไรล่ะลูกเนี่ยคำว่าอีไม่มีตัวสะกดนะคะเอ๊ะมันต่างกันอย่างไรล่ะลูกใครอยากตอบบ้างกลุ่มที่1คะต่างกันอย่างไรนอกจากที่บอกว่ากลุ่มที่1ไม่มีตัวสะกดกลุ่มที่2มีตัวสะกดแต่คำว่าอียังไม่มีตัวสะกดเลยเอ๊ะแล้วต่างกันอย่างไรตอบให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะใช้สระไม่เหมือนกันในกลุ่มที่1ใช้สระอะไรลูก
1: สระเอา
0: สระเอาแต่กลุ่มที่2เป็นอย่างไรสระอีสระอูหลากหลายเลยใช่ไหมคะแต่กลุ่มที่1ใช้แค่สระ
1: เอา
0: อย่างเดียวเอ๊ะสระเอาเนี่ยประกอบด้วยพยัญชนะประกอบด้วยสระกี่ตัวเนี่ย2มี2รูปเลยมี A อยู่ด้านมีสระ A อยู่ด้านหน้าแล้วมีสระ A อยู่ด้านหลังเลยนะคะดูดีๆเดี๋ยวมีคำถามคำถามมาแล้วค่ะคำถามมีอยู่ว่าคำสระเอามีตัวสะกดหรือไม่
1: ไม
0: ่เอ๊ะเด็กๆลองสังเกตดูใครคิดว่าสระเอาไม่มีตัวสะกดยกมือใครคิดว่าสระเอาก็มีตัวสะกดเหมือนกันยกมือมาดูกันเลยค่ะเรียนรู้สระเอาสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้ไม่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้เหมือนกันสระเอาออกเสียงว่าอย่างไรออกเสียงว่าเอา
1: เอา
0: เอา
1: เอา
0: เอายังไม่ได้ยินกลุ่มที่2เลยสระเอา
1: เอา
0: เอาสระเอาเป็นสระที่ไม่มีตัวสะกดเอ๊ะแล้วพยัญชนะต้นเนี่ยต้องอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางเลยค่ะที่คุณครูขีดไว้คือสำหรับใส่อะไรลูกใส่พยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาประกอบไปด้วยรูปสระสองรูปมีอะไรอยู่ด้านหน้าคะมีรูปสระเออยู่ด้านหน้าเลยแล้วมีอะไรอยู่ด้านหลังมีรูปสระอาอยู่ด้านหลังส่วนตรงกลางเอาไว้

0: ใส่อะไรลูกพยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาออกเสียงว่าออกเสียงว่าออกเสียงว่าเก่งมากต่อไปมาเรียนรู้คำสระเอากันเอ๊ะวันนี้เราจะรู้จักใครบ้างเอ่ยพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะออกไปถ้าพร้อมแล้วมาฝึกอ่านกันเลยลออุงอลุงยอเอาเยาลุงเยาลุงเยาคำว่าลุงเยาคนนี้ชื่อว่าอะไรนะลูกลุงเยานั่นเองชื่อคุณลุงเยานะคะต่อไปไปกันต่ออ้ออาอาปอเอาเป่าไม่โทเป้าอาเป้าคุณอาคนนี้มีชื่อว่าอาเป้านั่นเองเอ๊ะแล้วคุณลุงเมื่อสักครู่นี้ชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรนะใครยังจำได้คุณลุงเมื่อสักครู่นี้คุณลุงลุงยาวแล้วคนนี้ล่ะคะอาเป้าเก่งมากไปต่อค่ะใครเอ่ยเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรลออำลำพอเอาเผาลำเผาลำเผาโอ้โหเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกมีชื่อว่าลำเผากลุ่มที่หนึ่งคะเด็กผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะลูกมีชื่อว่าอะไรคะลำเผานั่นเองไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหอะไรเนี่ยฟังดีๆเลยคำนี้ปลอาปลาก อเอาเก่าไม่จัดเต้าวาเก่าปลาเก่า
1: ปลาเก
0: ่าปลาเก่าก็เป็นปลาอีกหนึ่งชนิดนั่นเองนะคะไปกันต่อไปกันต่อปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งปรบมือสามครั้งเอามือจับหัวเอามือจับไหล่เอามือจับเอวเอามือจับไหล่เอามือจับหัวแล้วเอามือลงได้เวลาฝึกอ่านกันแล้วเดี๋ยวจะฟังเสียงดูค่ะว่ากลุ่มไหนน่าตั้งใจเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจนเลยแต่ไม่ต้องตะโกนค่ะเพราะว่าถ้าเราตะโกนจะเป็นอย่างไร
1: เจ
0: ็บคอแค่อ่านให้เต็มเสียงเท่านั้นเลยเด็กๆปลายทางก็สามารถอ่านตามคุณครูได้เลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: มาเริ่มกันเลยเอ๊ะวันนี้จะมีอะไรบ้างเอ่ยแต่บอกไว้ก่อนว่ามีอะไรให้ทำด้วยมาดูกันเลยโอ้โหรู้จักกันไปแล้วหอนอูหนูปอเอียเปียหนูเปียหนูเปียปอเอาเป่าไม่เอกเป่าหนูเปียเป่าร ออูกอลู
1: ก
0: ปอองอโป่งไม่เอกโป่
1: ง
0: ลูกโป่งหนูเปียเป่าลูกโป่
1: ง
0: พออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ปอโอมอโฟมพี่โฟม
1: พ
0: ี่
1: โฟม
0: ก็เอาเก้าพี่โฟมเก้าขอเอาเขาไม่เอกเข่าพี่โฟมเก่าเข่าออาอาปอเอาเป่าไม่โทเป้า
1: อาเป
0: ้
1: า
0: ตออือนอตื่นไม่เอกตื่นอาเป้าตื่นตอแอแต่ไม่เอกแต่ชอเอาชาวไม่โทเช้
1: า
0: อาเป้าตื่นแต่
1: เช
0: ้
1: า
0: หนูเปียเป่าลูกโป่
1: ง
0: พี่โฟมเกาเข่าอาเป้าตื่นแต่
1: เช
0: ้
1: า
0: หนูเปียเป็นอย่างไรคะ
1: เ
0: ป่าลูกโป่งแล้วพี่โฟมกำลังทำอะไรอยู่ลูกกำลังเกาเข่าเอ๊ะเข่าอยู่ตรงไหนเอ่ย เข่าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่เลยหัวเข่านะคะต่อไปอาเป้าเป็นอย่างไรคะตื่นเป็นอย่างไรตื่นแต่เช้าเลยโอ้โหตอนนี้ครูขอชื่นชมกลุ่มที่4เลยค่ะเพราะว่าออกเสียงดังฟังชัดมากๆเลยต่อไปมาดูกันสิคะว่าใครจะออกเสียงดังฟังชัดบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะต้องตะโกนไม่เอ่ยไม่ต้องแค่ออกเสียงดังฟังชัดให้เต็มเสียงเท่านั้นเองเด็กๆปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยนะคะลออุงอลุง
1: ยอเอ
0: าเยา
1: เยา
0: ลุงเยาก ออีนอกิน
1: กออีนอกิน
0: ลุงเยากิน
1: ล
0: ุ
1: งเยากิน
0: ปอลออาปลา
1: ปอลออาปลา
0: ผอเอาเผา
1: ล
0: ุ
1: งยาวก
0: ิน
1: ปลาเผา
0: ปลออาปลาก อเอาเกาไม่จัดเต้าวาเก่าปลาเก่านอเอาเนาไม่เอกเน่
1: า
0: ปลาเก่าเน่
1: า
0: สอเอียเสียปลาเก่าเน่าเสีย
1: พอรออ
0: ู
1: ครู
0: พอรอแอลวอแพรวครูแพรวรอเอียงงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงครูแพรวเลี้ยงครูแพรวเลี้ยงรออูกอลูกต่อเอาเต่าไม่เอกเต่
1: า
0: ลูกเต่าครูแพรวเลี้ยงลูกเต่าลุงยาวกินปลาเผาปลาเก๋าเน่าเสียครูแพรวเลี้ยงลูกเต่าลุงยาวกินอะไรคะกินปลาเผาโอ้โหน่าทานมากๆเลยใครชอบกินปลาเผาบ้างเอ่ยโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหมคะต่อไปเอ๊ะแล้วถ้าคุณครูจะกินปลาเก๋าได้หรือเปล่าทำไมถึงไม่ได้คะเพราะปลาเก๋าเน่าเสียเน่าแล้วกินได้ไหมคะไม่ได้แล้วเน่าเสียแล้วกินไม่ได้นะคะต่อไปครูแพรวเขาเลี้ยงอะไรคะเลี้ยงอะไรคะลูกเลี้ยงลูกเต่านั่นเองโอ้โหตอนนี้อยากไปหาคุณครูแพรวเลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นลูกเต่าที่คุณครูแพรวเลี้ยงนะคะใครอยากเห็นลูกเต่าบ้างเอ่ยโอ้โหหลายคนเลยนะคะต่อไปไปกันต่อกอเอาเกาไม่โทก้าว
1: ออ
0: ี
1: อ
0: ี
1: ไม
0: ่
1: โทอ
0: ี
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ีมออี
1: ม
0: ีเก้าอี
1: ม
0: ี
1: ส
0: ออี
1: ส
0: ีทอเอาเท่าสีเทาสี
1: เทา
0: ลออำลำพอเอาเผาลำเผายอโอนอโยนลำเผาโยนลออุกอลูกต่อเอาเต่าไม่จัดตะวาเต่
1: า
0: ลูกเต่าลำเผาโยนลูกเต่าปอเอาเป่าไม่โทเป้า
1: ปอเอาเป่าไม่โทเป
0: ้
1: า
0: อาเป้าชอไอชัยไม่โทใช้
1: ชอไอช
0: ั
1: ยไม
0: ่
1: โทใช
0: ้อาเป้าใช้ต่อเอาเต้าร ออีดอรีด
1: เต
0: ่
1: าร
0: ี
1: ด
0: อาเป้าชาวรี
1: ด
0: เก้าอี้มีสี
1: เทา
0: ลำเผาโยนลูกเต่าอาเป้าใช้เตารีดเก้าอี้มีสีเทาลำเผาโยนลูกเต่าอาเป้าใช้เตารีดนั่นเองไปกันต่อไปกันต
1: ่อ
0: ต่อไปนะคะนออานาไม่โทนะ
1: นออ านาไม
0: ่
1: โทนะ
0: ออีดออีดไม่ตรีอีด นาอี
1: ทท
0: ออมทำนาอีททำสอเอาเสาปออูนอปูนเสาปูนนาอีททำเสาปูนพออีพีไม่เอกพี
1: ่
0: ตออูนอตู
1: น
0: พี่ตู
1: น
0: สอไอใส่ไม่เอกใส
1: ่
0: พี่ตูนใส
1: ่
0: ทออุ้งถุงทอเอาเท้าไม่โทเท้
1: า
0: ถุงเท้
1: า
0: พี่ตูนใส่ถุงเท้าก อเอาเกาไม่เอกเก่
1: า
0: พี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่าณอีททำอะไรเอ่ย
1: ท
0: ำเสาปูนพี่ตูนทำอะไรลูกพี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่านั่นเองถุงเท้าเก่านะคะต่อไปมาดูกันเลยต่อไปเป็นการฝึกเขียนแล้วค่ะฝึกเขียนสระเอาสะบัดมือนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วเศษพร้อมเอ๊ยยังไม่บอกให้เอาอะไรขึ้นมาเลยนะคะนิ้ววิเศษอย่างเดียวนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหน
1: อยู่ในนั้น
0: อยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ในน
0: ั้
1: นอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อย
0: ู่
1: ในน
0: ั้
1: นอ
0: ยู่ไหนคะ
1: อยู่ในน
0: ั้นนิ้ววิเศษพร้อมแล้วสระเอามีรูปสระตั้งกี่ตัว
1: 2
0: ตัวเลยเอ๊ะแล้วคุณครูจะต้องเริ่มจากตัวไหนก่อนคะสระเอหรือสระอาเอ่ยสระอะไรเอ่ยเริ่มเขียนจาก A หรือ R ก่อนคะ
1: A
0: A หรือ R ก่อนคะ
1: A
0: เริ่มเขียนจากด้านหน้าก่อนเลยคือ A ค่ะนิ้ววิเศษของเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเตรียมนิ้ววิเศษได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนพร้อมกันสระ A รูปสระ A จะต้องอยู่ด้านหน้าใช่ไหมแล้วมีหัวไหมคะมีหัวถ้ามีหัวต้องเริ่มเขียนจาก
1: หัว
0: ก่อนหัวอยู่ด้านหน้าข้างล่างเลยนิ้ววิเศษพร้อมมาเขียนพร้อมกันวงกลมแล้วก็ตรงขึ้นไปแค่นี้หรือเปล่าลูกไม่ใช่อ่ะคุณครูขีดตรงกลางเอาไว้ใส่พยัญชนะต้นนะคะเอ๊ะข้างหลังมีอะไรเอ่ยสระอาเอาเริ่มเขียนจากด้านบนส่งพลังมาเลยค่ะ1 2 3โค้งเลยแล้วก็ตรงลงมานะคะตรงลงมาเลยเอาละค่ะเด็กๆขออีก1รอบได้ไหมขออีก1ครั้งได้ไหมคะนิ้ววิเศษพร้อมม้วนหัวกลมๆแล้วก็ตรงขึ้นไปอยู่ในช่องบรรทัดนะคะตรงกลางเว้นไว้ใส่พยัญชนะต้นแล้วก็เขียนสระอาโค้งแล้วก็ตรงลงมาได้ไหมคะได้เก่งมากปรบมือให้ตัวเองค่ะมาดูนะคะต่อไปจะมีอะไรกันต่อใบความรู้ที่6นะคะเรื่องสระเอาหากเด็กๆลืมวิธีเขียนหรือการอ่านให้ทำอะไรลูกให้เปิดใบความรู้ที่6เรื่องสระเอาได้เลยนะคะต่อไปได้เวลาสนุกแล้วนั่นก็คือกิจกรรมในวันนี้ค่ะอันดับแรกเลยให้เด็กๆทำอะไรก่อนลูกใช้หูฟังก่อนเพราะคุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างหลังจากนั้นเมื่อเด็กๆฟังเรียบร้อยแล้วนะคะเข้าใจแล้วถึงจะทำใบงานที่6ได้ส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานที่6ค่ะเรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างหลังจากนั้นคุณครูก็ให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่6ได้เลยค่ะซึ่งหลังจากนี้คุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางนะคะก็จะให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นรายบุคคลค่ะเอาละค่ะต่อไปมาดูหน้าตาของใบงานที่6เรื่องเขียนคำสระเอาในช่องว่างเอ๊มีใครเจอแล้วบ้างเอ่ยจะมีปลาเผาด้วยจะมีปลาเก๋าอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีลุงเยาด้วยเพื่อนคนไหนไม่

0: เพื่อนข้างๆช่วยเหลือเพื่อนหน่อยใครยังไม่เจอบ้างเด็กๆมาดูค่ะในตอนที่1นะคะนี่เลยคัดลายมือตามคำที่คุณครูกำหนดให้คุณครูจะมีข้อความประโยคมาให้เด็กๆนะคะให้เด็กๆเขียนตามคำด้านบนเลยนี่เลยค่ะปลาเก๋าเน่าเสียตรงนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆก็เขียนในบรรทัดด้านล่างนี้เหมือนกันเลยตรงนี้ก็ลุงยาวกินปลาเผาแล้วเขียนบรรทัดด้านล่างนะคะต่อไปในตอนที่2นะคะเหมือนเดิมเลยอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมช่องแรกคือคำที่ไม่มีตัวสะกดเก่งมากช่องที่2เป็นคำที่มีตัวสะกดคุณครูขอทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะถ้าไม่มีตัวสะกดคุณครูจะกากบาทไว้เลยช่องนี้เด็กๆจะได้จำได้ง่ายยิ่งขึ้นมีตัวสะกดคุณครูจะติ๊กถูกไว้ตรงนี้เลยคำเครื่องหมายถูกนะคะถ้าหากเด็กๆเลือกคำที่เขียนได้แล้วให้วงกลมด้วยจะได้เป็นสัญลักษณ์เอาไว้ว่าหนูได้เลือกคำไปเขียนแล้วนะคะต่อไปในตอนที่3ค่ะตอนที่3โอ้โหมีด้วยกัน2ข้อมีคำว่าเตามีคำว่าเต๋ามีคำว่าเผาหนูอะไรเอ่ยหนูเผาหรือลำเผานั่นเองหนูเผาโยนลูกเลือกตอบได้เลยต่อไปมีคำว่าเท่าคำว่าเท้าคำว่าเก่าพี่ตูนใส่ถุงเท้าเก่าเอ๊ะคำไหนนะเด็กๆก็เลือกเติมได้เลยค่ะมาเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยเริ่มจากตอนที่1นะคะเริ่มได้เลยค่ะถึงไหนแล้วคะลูกเขียนในช่องข้างล่างลูกเขียนในช่องข้างล่างเลยค่ะถึงไหนแล้วคะเขียนในช่องล่างนะคะโอ้โหตอนนี้ตอนที่1ของเพื่อนบางคนเสร็จไปแล้วเริ่มตอนที่2ได้เลยค่ะ
1: หนูก็เสร็จตอนที่3
0: นี่เลยมีคำมาให้เลือกไม่มีตัวสะกดกับมีตัวสะกดหนูเลือกเติมได้เลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่มีตัวสะกด
0: มีหรือเปล่าลองหนูก็มีไหมมีก็ใส่ช่องไหนเอ่ยทำได้เลยตอนนี้เพื่อนหลายคนกำลังตั้งใจทำงานเลยค่ะเอ๊คุยกันได้ไหมนะคุยกันได้ไหมนะไม่ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนต้องใช้สมาธิในการทำงานค่ะนั่งดีๆลูก

คลุมที่3ถึงไหนแล้วคะวางดีๆลูกถึงไหนแล้วคะเขียนเลยมีหรือเปล่าเอ่ยสระเอามีตัวสะกดไหมคะมีหรือเปล่าดูดีๆโอ้โหบางคนไปตอนที่3แล้วนะคะกลุ่มที่4น่ารักมากเลยไม่มีใครคุยเลยทุกคนตั้งใจทำงานเลยค่ะเก่งมากๆ

0: ับมีตัวสะกดคำแรกเลยลออูกอลูกมีตัวสะกดไหมลออูกอลูกตัวสะกดจะเป็นพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังสุดเลยมีไหมคะมีไหมแล้วกอไก่เป็นตัวสะกดไหมคะแล้วกอไก่เป็นพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นกอไก่ก็จะมีตัวสะกดตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่ด้านหลังนะคะนี่สระก็มีแล้วพยัญชนะต้นก็มีแล้วแสดงว่าเราต้องใส่ช่องไหนลูกถูกต้องอ่ะลองทำดูหน้าไหนครับหน้าไหนครับหน้านี้ตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถึงไหนแล้วคะเก่งมากค่ะถ้าใครเสร็จแล้วอนุญาตให้ระบายสีได้เลยค่ะค่ะ
1: ชั่วเป็นใครเป็นยังไง
0: อธิบายไปแล้วมีคำมาให้เลือกหนูอะไรเอ่ยโยนลูกอะไรเอ่ยมีคำว่าเต่าเผาถูกต้องค่ะคำนี้ตัดออกไปแล้วเพราะหนูใช้ไปแล้วใช่ไหมคะขีดไว้ก็ได้เหลือ2คำคำว่าเต่ากับคำว่าเผาแล้วเสร็จแล้วระบายสีได้เลยใช่ค่ะหนูอะไรเอ่ยเขาชื่อลำเผาพอเอาเผาคำไหนเอ่ยอะไรลูกหนูเผาคำไหนเอ่ยคำไหนที่มีตัวสะกดเขียนลงไปด้วยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วมีคำว่าเท้ามีคำว่าเท้ามีคำว่าเก่าต้องใส่อะไรลงไปเอ่ยตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วถูกต้องค่ะระบายสีได้เลยเฮ้ขาดอีกหนึ่งคำหรือเปล่าลูกค่ะเขาเอาเท่าแม่เอกเท่าหรือเท้าเอ่ยถุงอะไรเอ่ยเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนนำแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 53 2 1 0หมดเวลาค่ะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเก็บของได้ตามเวลาที่กำหนดนะคะต่อไปใครอยากดูเฉลยแล้วบ้างเป็นอย่างไรมาดูในตอนที่1เลยมีประโยคสั้นๆมาให้มีข้อความสั้นๆมาให้เขาเขียนว่าอะไรนะปลาอะไรลูกเก่งมากปลาเก๋าเน่าเสียแล้วก็อะไรลูก บรรทัดต่อไปลุงอะไรคะลุงยอเอาย
1: า
0: วลุงอะไรคะลุงยาวทำอะไรเอ่ยลุงยาวกินปลาเผาเก่งมากต่อไปมาดูสิคะว่าเด็กๆ เลือกได้ถูกต้องหรือเปล่าคุณครูใส่เข้าไปแล้ว2คำคือคำว่าเกาไม่มีตัวสะกดนะคะแล้วคำว่าแขนขอแอนอแขน

0: ังเลยต่อไปคำว่าเต่ามีตัวสะกดหรือเปล่าคำว่าเต่าก็จะอยู่ในช่องด้านหน้าเลยค่ะต่อไปมาดูคำว่าปอูนอปูนมีตัวสะกดไหมคะมีเพราะว่าปอูนอปูนนอหนูเป็นตัวสะกดนั่นเองอยู่ข้างหลังเลยจะอยู่ในช่องขอโทษนะคะคำว่าเสาก่อนสอเอาเสาแล้วก็คำว่าปูนนะคะปูนมีตัวสะกดอยู่ข้างหลังต่อไปคำว่าบออูดอบูดคำว่าบูดอยู่ในช่องด้านหลังเลยเพราะบูดมีตัวสะกดใครถูกบ้างเอ่ยโอ้โหเป็นดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะสุดท้ายคำว่านอเอาเนาไม่เอกเน่าเอ๊มีตัวสะกดหรือเปล่าคำว่าเน่าผสมด้วยสระเอาจึงไม่มีตัวสะกดค่ะต่อไปมาดูในตอนที่3เอ๊จะถูกหรือเปล่านะเด็กหญิงคนนี้ชื่ออะไรนะคะหนูเผาหรือลำเผานั่นเองคำว่าเผาสะกดว่าพอเอาเผาก็ต้องใช้พอผ่านนะคะเพราะฉะนั้นหนูเผานี่เลยค่ะคำนี้ใครถูกบ้างหนูเผาโยนลูกเต่าต้องเป็นไม้จัดตะวานะคะต่อไปพี่ตูนใส่ถุงเท่าหรือเท้าพี่ตูนใส่ถุงเท้าใส่ถุงเท้าอะไรลูกใส่ถุงเท้าเก่านั่นเองใครถูกบ้างปรบมือให้ตัวเองค่ะใครทำยังไม่ถูกทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องฝึกฝนบ่อยๆจึงจะเก่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปบทเรียนในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยสระอะไรนะสระสระสระสระเอาออกเสียงว่าสระเอาออกเสียงว่าสระเอาเนี่ยมีรูปสระสองรูปมีอะไรอยู่ด้านหน้าคะมีรูปสระเอเลยอยู่ด้านหน้าเลยค่ะแล้วมีอะไรอยู่ด้านหลังคะมีรูปสระอาเขียนอยู่ด้านหลังเอ๊ะแล้วตรงกลางเอาไว้ทำอะไรลูก
1: เก่งพยัญชนะ
0: เก่งมากเอาไว้เขียนพยัญชนะต้นเข้าไปนั่นเองต่อไปสระเอามีตัวสะกดไหม
1: ไม
0: ่
1: มี
0: มีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่มีสุดท้ายค่ะสระเอาเป็นคำที่มีรูปวรรณยุกต์ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้แล้วไม่มีได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เหมือนกันเลยต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระเอะสิ่งที่ต้องเตรียม 1. ใบความรู้ที่7เรื่องสระเอะ 2. ใบงานที่7เรื่องเขียนคำสระเอะในช่องว่างค่ะเด็กๆคะวันนี้เราเรียนในเรื่องสระสระเอาออกเสียงว่าเอาออกเสียงว่าออกเสียงว่าสระเอาเป็นคำที่มีตัวสะกดไหมไม่มีอะไรจะเขียนด้านหน้าเลยสระมีสระเอม้วนหัวกลมๆแล้วตรงขึ้นไปอยู่ด้านหน้าแล้วอะไรอยู่ด้านหลังคะสระอาเลยค่ะอยู่ด้านหลังแล้วตรงกลางเอาไว้ใส่อะไรลูกใส่พยัญชนะต้นนั่นเองสระเอาออกเสียงว่าเอาและมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมได้ไม่มีได้ไหมได้เหมือนกันเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนใครสัญญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนขอนิ้วก้อยเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะเหมือนกันใช่ไหมคะสัญญาว่าจะกลับไปฝึกอ่านฝึกเขียนขอให้ทุกคนเอามือลงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะสำหรับในวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ดาวดวงหนึ่งแสนประหลาดนักดาวดวงนี้มีชื่อว่าดาวเรขาคณิตชาวดาวเรขาคณิตรู้สึกว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเดี่ยวในท่ามกลางหมู่ดาวนับล้านดวงพวกเขาจึงต้องการหาเพื่อนที่อาจอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นภารกิจตามหาเพื่อนจึงเกิดขึ้นโดยดาวดวงแรกที่เป็นเป้าหมายที่พวกเขาคาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาเหมือนพวกเขาก็คือดวงจันทร์และนี่คือโฉมหน้าของผู้กล้าทั้ง7ที่ได้รับการคัดเลือกมาให้ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี
1: ้โยเย
2: หัวแหลม

0: ถึงแล้วดวงจันทร์ดวงจันทร์ว้ายอะไรกันลงจอดผิดที่แล้วล่ะที่เนี่ยโลกต่างหาก
1: โลก
2: ดาวโลก
0: แต่ภารกิจของทั้งเจ็ดคือไปดวงจันทร์งั้นไปต่อ

0: ทำไมเกิดอะไรขึ้นล่ะ
1: พลังงานไม่พอ
0: โอ้โหแย่จังจะเติมพลังได้ยังไงล่ะ
1: เราคงต้องเริ่มสะสมพลังกันใหม่แล้วล่ะ
0: กฎของดาวเรขาคณิตมีอยู่ว่าเมื่อทำความดีช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ละครั้งจะได้พลังเพิ่มขึ้นภารกิจเร่งด่วนดีเพิ่มพลังเอ๊ะแล้วเราจะช่วยเหลือใครกันดีล่ะเนี่ยนั่นสิงั้นเราลองไปสำรวจกันดูเถอะไปกันเลยดูเหมือนการผจญภัยในโลกของ7มหัศจรรย์เริ่มขึ้นแล้วติดตามการทำดีเพิ่มพลังของชาวดาวเรขาคณิตทั้ง7ได้ในตอนต่อไป
2: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความ
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning, everyone. ทักทายตอนเช้าต้องทักทายคำว่า
1: Good morning, teacher.
0: เยี่ยมมากถ้า Good morning, teacher ก็คือเจอคุณครูในตอนเช้าแล้วถ้าเจอในคุณครูในตอนบ่ายเราจะทักทายกันว่าอย่างไรคะ
1: Good morning, teacher.
0: เยี่ยมเลยแล้วถ้าเป็นตอนเย็นล่ะGood evening โอเคสวัสดีตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคะเราพยายามผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยก็คือการไหว้ของเรานะคะไหว้สวยๆไหว้สวยๆผู้หญิงจะต้องไหว้มือพนมไว้ที่หน้าอกเนาะแล้วก็ก้มหัวลงไปสวยๆเวลาที่เราเจอกันหน้าโรงเรียนนะคะมีเด็กทักทายคุณครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กโตเนาะที่เคยสอนกันมากับครูกุ้งเขาก็จะทักทายคุณครูกุ้งครับ Good morning teacher รวมถึงผสมผสานกับวัฒนธรรมการไหว้ด้วยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะคะฝากเด็กๆปลายทางด้วยนะคะทักทายคุณครูในตอนเช้าเด็กๆก็ผสมผสานการไหว้ด้วยวันนี้เรื่องที่จะเรียนของเราในวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเด็กๆลองเดากันได้ไหมเรื่องอะไรนะถ้าเกี่ยวกับตัวเอง
2: ร่างกาย
0: เก่งมากค่ะ pass off your body พร้อมๆกัน pass off your body pass off your pass เติม s ต้องออกเสียงให้ชัดเจนด้วยนะคะ pass off your body pass off your body เราจะต้องฝึกการอ่านด้วยเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษเราจะเน้นทั้งหมด4ทักษะก็คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนถ้าเราอ่านพร้อมๆกันแล้วพยายามจำคำศัพท์ให้ได้เพราะถ้าจำคำศัพท์ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถือว่าประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษเลยอยากไหมคะอยากพูดภาษาอังกฤษได้ไหมคะ
2: อยากค
0: ่
2: ะ
0: อยากได้โอ้มงคลบอกว่าอยากพูดภาษาอังกฤษได้ก็ต้องขันเรียนและที่สำคัญจำคำศัพท์ไว้เยอะๆเพราะวันนี้เรามีเกมให้เล่นด้วย อยากเล่นเกมไหมคะคุณครูปลายทางบางโรงเรียนนะคะที่เตรียมคำศัพท์ไว้เรียบร้อยแล้วเราสามารถดูเกมครูกุ้งได้แล้วก็ไปเล่นเกมในห้องเรียนได้วันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเรานะคะเรามาดูกันก่อนเลยเราเรียนกันในวันนี้เด็กๆต้องได้แน่นอนคือต้องบอกคำศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่เยอะเราต้องเรียกเป็นภาษาอังกฤษเอ๊หูภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรเนาะปากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรเนาะเราจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษกันได้แล้วก็อ่านออกเสียงคำศัพท์เราจะฝึกการอ่านด้วยนะนารานาวาเอวาเราจะฝึกการอ่านออกเสียงกันด้วยนะคะและที่สำคัญวันนี้อยากจะให้เด็กๆเป็นคนที่ออกมาพูดปฏิบัติและเพื่อนปฏิบัติตามคำสั่งได้เอวาจ๋าเอวาวันนี้ต้องเขียนตัวอักษรตัวอะไรบ้างนะตัว A E และตัว F วันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราไม่เยอะจะเป็นเกมด้วยจะทำให้เด็กๆจำได้นะคะมาเลยแล้ววันนี้เริ่มต้นด้วยเพลงของเราเลยค่ะ Head, shoulders, knees and toes Head, shoulder, knees knees คือหัวเข่า and toes toe คือหัวแม่เท้าานิ้วโป้งเท้าอะจับไปตรงนั้นเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเติม S แสดงว่ามีมากกว่า1นะลองฟังเพลงรอบแรกจากครูกุ้งก่อนได้ไหมคะ Listen carefully Listen carefully คือตั้งใจฟังเวลาเราตั้งใจฟังผู้ฟังที่ดีเป็นอย่างไรคะตกลงกันก่อนเด็กๆปลายทางถ้าครูกุ้งบอกว่า Listen carefully ก็คือตั้งใจฟังผู้ฟังที่ดีต้องเงียบแล้วก็ตั้งใจพูดแทรกคุณครูได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นเด็กๆต้องปฏิบัติตามได้เป็นผู้ฟังที่ดีนะคะถ้าพร้อมแล้วลองฟังครูกุ้งก่อนรอบแรก Listen the first time ฟังก่อนในครั้งแรก Head shoulders knees and toes knees and toes Head shoulders knees and toes

0: knees and toes กูกุ้งใส่กระโปรงเนาะเลยแบบไปไม่ถึงนิ้วโป้งเท้าเนาะเด็กๆถึงไหมคะ
1: ถ
0: ึงนะมีคนทำท่าตามเด็กๆปลายทางบอกว่าเคยได้ยินบ้างแล้วเด็กๆต้นทางก็บอกว่าเคยได้ยินบ้างแล้วถ้าอย่างนั้นช่วยกูกุ้งร้องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วจับอวัยวะของตัวเองจับอวัยวะของตนเองรอบแรกจับของตนเองนะลูกนะพร้อม one two three head shoulders knees and toes knees and toes head shoulders knees and

นโชว์โอ้รอบแรกมีเสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองหน่อยโอเคเก่งมากรอบที่สองครูกุ้งขอผู้นำข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะกลุ่มละ1คนเรามี5กลุ่มแล้วก็5คนกลุ่มที่1มาน้องกลับไปนั่งก่อนนะลูกนะให้เพื่อนไปก่อนกลุ่มที่2มงคลมากลุ่มที่3กลุ่มที่3นี่เดี๋ยวครั้งหน้านะโอเคมาเลยค่ะกลุ่มที่4มาเลยค่ะกลุ่มที่5มาเลยใครเอ่ยมาน้องมาได้เลยค่ะเร็วมาเลยเร็วลูกมา

0: พร้อมนะพร้อมนะคะตั้งใจดีๆในห้องร้องตามด้วยได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใครคิดว่าเต็งร้องเพราะยกมือครูกุ้งเลยคนแรกพร้อม head shoulders knees and toes 1 2 3Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Out. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Faster. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Out. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose head shoulder knees and toes knees and toes เยี่ยมมากทันไหมมีใครมีกูกุ้งนี่แหละย่อขาไม่ลงไปไม่ถึงหัวแม่เท้าเนาะเด็กๆยังแข็งแรงอยู่เด็กๆก็ต้องจับให้ได้นะคะอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยเด็กๆได้ยินคำว่าอะไรในเพลงบ้างคะอ้าว 1 2 3 readyเด็กๆได้ยินคำว่าอะไรจากในเพลงบ้างคะ
1: head
0: โอ้ได้ยินคำว่า head shoulder โอเค shoulder nose ได้ยินคำว่าอะไรนะ mouth ears โอเคโอเคพร้อมมงคลจ๋าถ้าอย่างนั้นคำศัพท์ที่เด็กๆบอกกันคำศัพท์ที่เด็กๆบอกกันเด็กๆจะได้เรียนรู้แล้วมาอ่านพร้อมๆกันนะคะเอวาคำแรกเลยนะคะลูกพร้อมกันเลยค่ะคำแรกเลยค่ะ
1: face
0: เอวาจ๋าเอวาหันหน้าหากุ๊กกุ้งมือประสานไว้ที่ตักค่ะหันหน้ามาเลยเอวาหันหน้ามาเลยตอนนี้เด็กๆทุกคนหันหน้ามาหากุ๊กกุ้งนะคะแล้วก็เราจะฝึกอ่านตัวอักษรเสียงตัวแรกและคำศัพท์พร้อมๆกันนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: face
0: ออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรกด้วยขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ
1: face
0: ขึ้นต้นด้วย letter อะไร letter f letter f sound letter f sound คำแรก face แปลว่าอะไรนะใบหน้าเลยค่ะพร้อมๆกัน
1: face
0: ไปต่อคำที่สองออกเสียงตัวแรกด้วยโฟนิกส์ตัวแรกเลยค่ะเอเอียร์
1: เอเอียร
0: ์แล้วไม่เอียร์เอียร์ธรรมดาหอลิ้นตัว AR เอเอียร
1: ์
0: เอเอียร
1: ์
0: เอเอียร์เอียร์เราจริงๆแล้วชีวิตคนเรามีกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างถ้าเรามี2ข้างนะถ้าเราจับ2ข้างแบบนี้เราจะเติม S ไว้ข้างหลังถ้าแต่ต้องมีสองข้างนะครูกุ้งก็วาดเพิ่มไปแต่ต้องมีสองข้างนะคะถ้าหูสองข้างทันทีเลยเอาเสียงพร้อมกัน ears แต่ถ้าข้างเดียวข้างเดียวเติม S ไหมไม่ต้องเติมไปต่อเลยค่ะไปต่อนะคำต่อไป mouseออกเสียงตัวแรกด้วยขึ้นต้นโดย letter ขึ้นต้นโดย letter letter m sound letter m sound และเสียงลงท้ายด้วยเสียง th
1: mouth
0: mouth แปลว่า
1: ปาก
0: พร้อมๆกันมึม mouthบางทีครูกุ้งจะออกเสียงแบบอยากให้เด็กๆชัดเจนก็จะเป็นเมอแต่จริงๆแล้วเสียงมันจะอยู่ในลำคอนิดหนึ่ง
1: mouth
0: ไปต่อนะคะคำต่อไป
1: AI
0: ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter ขึ้นต้นด้วย letter e letter e soundA letter E sound A ดูนะคะ letter E sound A A I รูปที่เด็กๆเห็น ไอดีครับรูปที่เด็กๆ เห็นจะเป็นตากี่ข้างอายกี่ข้างคะ
1: 2
0: กี่ข้าง
1: 1
0: ข้างแต่ถ้าเราเติม S เมื่อไหร่ครูกุ้ง
1: มันจะเป็น2ข้างในทันท
0: ีใช่เราจะต้องมีตา2ข้างทันทีเลยถ้าเติม S นะต้องมีตา2ข้างทันทีเลยออกเสียงพร้อมกัน A eyes และอย่าลืมออกเสียง S ด้วยถ้าออกเสียงถ้าออกไม่ออกเสียง S ก็คือตาข้างเดียวนะคะไปต่อเลยค่ะคำต่อไปพอชี้ปุ๊บรู้เลยออกเสียงตามแต่ต้องขึ้นต้นด้วยเลทเทอร์ N พร้อมกัน
1: nose
0: ออกเสียงโฟนิกให้ชัดเจนตัว SE ข้างหลังด้วยนะคะ nose คือเยี่ยมค่ะไปต่อเลย
1: ผม
0: ไม่มีในเพลงเนาะไม่มีในเพลงแต่เด็กๆรู้จักแล้วขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ H letter H sound letter H soundคำนี้ออกเสียงมาพร้อมกันเลยค่ะ hair คือผมเราจะหอมก็ต่อเมื่อเราต้อง
1: ข
0: ัดผมเด็กๆมาโรงเรียนทุกวันมาโรงเรียนทุกวันแล้วก็จันถึงศุกร์เนาะไอดีวิ่งกันจนแบบเหงื่อแตกเลยเนาะโอ้ยเด็กป.หนึ่งโรงเรียนปลายทางได้วิ่งกันแบบว่าเหงื่อแตกเลยไหมเหงื่อตุกเลยเนาะและกลับบ้านไปถึงบอกคุณพ่อคุณโหยขี้เกียจสระผมแล้วก็นอนไปนะแล้วผมจะเป็นยังไงตื่นเช้ามาเหม็นสุขภาพอนามัยเราดีไหมคะไม่ดีฉะนั้นเด็กๆพยายามที่จะต้องสระผมเพื่อที่จะให้ผมหอมตัวเราหอมตัวเราสะอาดเพื่อนก็อยากเล่นด้วยนะคะเด็กๆต้องรักษาสุขอนามัยตัวเองด้วยนะคะฉะนั้นผมของเราสระผมบ่อยๆพร้อมกัน hairเยี่ยมเลยไปต่อค่ะมีคนบอกเป็นภาษาอังกฤษแล้วแก้ม cheek ออกเสียงตัว ch พร้อมๆกันเลยนะไอดี cheek ลงท้ายด้วยตัว k letter k cheekบางคนออกเสียงชัดเจน cheek ไม่เอาเอาออกเสียงให้เสียงอยู่ในลำคอเท่านั้น cheek เยี่ยมมากไปต่อไหน cheek อยู่ไหนคะ cheek อยู่ตรงไหนอ่านคำศัพท์ให้ได้ไปคำต่อไปเลยค่ะ
1: ลำคอ
0: neck ขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะletter n ลงท้ายด้วย letter k พร้อมกัน neck โอเคเยี่ยมมาก cheek neck cheek neck เยี่ยมเลยอ้าวต่อเลยนะคะคราวนี้ถ้าครูกุ้งจะใช้คำสั่งคำว่าครูกุ้งใช้คำสั่งคำว่า touch your cheekListen and repeat after me ฟังแล้วก็พูดตามครูกุ้งนะคะครูกุ้งจะใช้คำสั่งนี้เพราะเดี๋ยวคำสั่งนี้จะเป็นการเล่นเกมกับเด็กๆด้วยพร้อมๆกันเลยค่ะ touch your cheek
1: touch your cheek
0: ครูกุ้งทำท่าไปแล้วเอ๊ะ touch your cheek ทำยังไงนะจับที่ไหนคะแก้มพร้อมๆกัน touch your cheek
1: touch your cheek
0: เยี่ยมมากไปต่อคำสั่งวันนี้คือ touchTouch คือแตะหรือสัมผัสนะคะไปต่อเลยมีห้องต้นทานบอกว่า Touch your mouth แต่ชี้ไปตรงเนี้ยใช่ไหมไม่ใช่ต้องบอกว่าอะไรคะ
1: Touch your nose
0: พร้อมกัน Touch your nose ขึ้นต้นประโยคจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ลงท้ายประโยคก็จะต้องมีจุด full stop พร้อมๆกันใหม่
1: touch your nose
0: สั่งแล้วครูกุ้งสั่งและหน้าห้องเด็กๆก็ต้องปฏิบัติตามด้วย
1: touch your nose
0: touch your nose ปีที่แล้วปีก่อนนู้นครูกุ้งสอนบอก touch your nose นี่เลยโอ้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกได้เราต้องแตะหรือสัมผัสเบาๆพอ พร้อมๆกันใหม่ touch your nose

0: Touch your nose ไปต่อเลยนะคะอันนี้เขาชี้ไปที่อะไรนะแล้วมือเขาชี้ไปกี่ข้าง
1: 2
0: พร้อมกันเลยค่ะ Touch your eyes ถ้าเราบอกว่าอ่ะฟังคำสั่งกุ๊กกุ้งดีๆถ้ากุ๊กกุ้งบอกว่า Touch your eye กี่ข้างคะข้างเดียวแต่ถ้าเป็น2ข้าง eyes ก็ต้องเติม s ฉะนั้นออกเสียงคำสั่งใหม่ค่ะ Touch your eyes
1: Touch your eyes
0: Touch your eyes
1: เ
0: ยี่ยมมากและต่อเลยค่ะนี่เลยชี้ไปกี่ข้างไปกี่ข้างลูกสองข้างแล้วมีคนออกเสียงคำสาบได้มงคลบอกว่า ear ear แต่ถ้าเราจับสองข้างเพราะว่าเติม s เห็นไหมเราต้องบอกว่า touch your ears
1: touch your ears
0: เด็กๆเห็นรูปประโยคในการใช้ประโยคคำสั่งแล้ววันนี้กูกุ้งปริ้นรูปภาพออกมาเราจะมาเล่นเกมกันวิธีการเล่นเกมของกูกุ้งนะคะเราจะไม่มีเสียง zip your lips รูด zip ปุ๊บมีเสียงไหมคะไม่มีเด็กๆไปดูที่บัตรคำกับรูปภาพของกูกุ้งเลยนะคะเด็กๆจะได้เห็นว่าบัตรคำกับรูปภาพที่กูกุ้งทำออกมาจับคู่กันหมดแล้วจับคู่กันหมดแล้วครูกุ้งขอทวนคำศัพท์ก่อนได้ไหมคะได้ไหมคราวนี้เด็กๆต้องออกเสียงกันคำแรกพร้อมๆกันเลยค่ะมีคนเดียวออกเสียงอ้าวออกเสียงกันพร้อมๆกันเลยลูก hair ออกเสียงโฟนิกส์ตัวแรก hair คำที่สองเลยค่ะ ears เติม s ด้วยนะคำที่สาม face คำที่สี
1: ่ mouth
0: คำที่ห้าคำที่6คำที่7 cheek
1: cheek
0: คำที่8 neck
1: neck
0: โอเคไปต่อนะครูกุ้งจะสลับที่ค่ะเอาละโอ้ยสลับที่แล้วนะให้เด็กๆสับสนกันแล้วคราวนี้เดี๋ยวจะมีตัวแทนออกมาหยิบคำศัพท์ได้ต้องหยิบทั้งคำศัพท์และรูปภาพให้ตรงกันสลับแล้วนะเด็กๆดูเลยค่ะดูที่รูปภาพกับคำศัพท์ตรงกันไหมไม่ตรงกันเลยคราวนี้เราจะมาเล่นเกมกันโดยที่จะต้องมีเพื่อนในห้องมาใช้ประโยคคำสั่งโดยเลือกคำศัพท์กับรูปภาพนะคะวันนี้ขอมงคลกับนาวามงคลกับนาวามาก่อนเลยครูกุ้งจะชี้ไปที่หันหน้าไปหันหน้าไปก่อนนะดูครูกุ้งก่อนนะครูกุ้งเป็นคนบอกว่าจะต้องหยิบคำศัพท์คำไหนในห้องช่วยกันดูนะคะคำแรกดูครูกุ้งได้เลยค่ะครูกุ้งชี้ไปที่คำนี้อยู่ไหนมาแล้วคำศัพท์ได้หนึ่งคำศัพท์ได้หนึ่งมาข้างหน้าเลยค่ะและรูปล่ะคะไม่หมดรูปนี้โอเคถูกต้องค่ะเพื่อนหยิบถูกไหมถูกทีนี้ได้คำศัพท์คำนี้แล้วสองคนนี้จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้เพื่อนในห้องใช้คำว่า touch your อะไรนะ
2: touch your mouth
0: ครูกุ้งขอหยิบไมโครโฟนแป๊บหนึ่งนะสองคนนี้จะต้องออกเสียงคำศัพท์ให้ชัดเจนต้องพูดว่าอะไรนะลูก
2: touch your mouth
0: โอเคพร้อมในห้องเรานะคะเพื่อนสั่งเราต้องปฏิบัติตามนะชูบัตรคำพร้อมเลยพร้อมสั่งเพื่อนเลยค่ะ 1, 2, 3
3: touch your mouth touch your mouth
0: เพื่อนสั่งแล้วอะมีคนปฏิบัติตามเลย touch your
4: mouth
0: เยี่ยมมากอีกหนึ่งรอบค่ะคำสั่งนี้เราจะต้องสั่งว่าอย่างไรนะลูก
3: touch your mouth
0: โอเค touch your mouth เพื่อนตอบถูกเพื่อนหยิบบัตรคำถูกและในห้องปฏิบัติถูกปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะไปต่อเลือกเพื่อนหนึ่งคนมงคลเลือกเพื่อนให้หนึ่งคนเรียกมาเลยหนึ่งคน
5: ไอดี
0: มาใครนะตังๆมามาคำนี้เรียบร้อยแล้วนะไปต่อ ังคำสั่งครูกุ้งดีๆนะคะให้หาบัตรคำคำว่า nose nose nose อยู่ไหนเนาะ nose คืออะไรเนาะ nose คืออะไรนะอ้าวคำไหนเอ่ยคำนี้เหรอใช่ไหม
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่ไม่ใช่เพื่อนบอกไม่ใช่อ้าวไอดีดูปากครูกุ้งดีๆ ne nose ne nose ต้องขึ้นต้นด้วย letter อะไรคะ letter n มีภูเขา1ลูก nose คืออะไรเนี่ยครูกุ้งชี้แล้วรูปไหนไอดีรูปนี้เปล่ารูปนี้ไหมใช่คำนี้ ne ne ne มีภูเขากี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกคำนี้ไหมคำนี้ไหมใช่โอเคอ่ะดูซิสองคนนี้ได้คำว่าอะไรนะคะภาษาอังกฤษ
2: nose
0: ได้คำว่าอะไรนะ nose อ้าวดูฟังสองคนนี้สั่งสองคนนี้จะใช้คำสั่งคำว่า touch อะไรคะ touch อะไร
3: touch your nose อ้
0: าวดังๆเลยค่ะ touch your nose
3: touch your nose
0: อ้าวเพื่อนสั่งแล้วโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งรอบค่ะสั่งว่าอะไรนะลูก
3: touch your nose
0: touch your nose เรียบร้อยมีคนยังไม่ทำมีคนยังไม่ทำเอาใหม่อีกหนึ่งรอบครูกุ้งเห็นเพื่อนยังไม่ทำ touch อะไรคะ
3: touch your nose
0: เยี่ยมมากโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ้าวเรียกเพื่อนสองคนออกมาเรียกเพื่อนสองคนออกมาไอดีเรียกใครดีใครคะมามาเลยค่ะไปนั่งเลยค่ะใครนะภูภูมาดูนะนี่หุยเราพูดภาษาอังกฤษสิเราเรียกว่าอะไรนะ ears สองข้างด้วยต้องเติม s ดูสิโอเคเพื่อนมาแล้วโชว์เคยมาเพื่อนๆช่วยเช็คหน่อยคำนี้ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดคะถูกต้องอ้าวใช้คำสั่งกับเพื่อนเลยค่ะใช้คำสั่งคำว่าคำว่าอะไรนะทัชอะไรคะ
3: คัชเจอเอีย
0: โอเคเก่งมากดังๆเลยค่ะคำว่าอะไรนะ
3: คัชเจอเอีย
0: ทัชยูเอียสพร้อมกันทัชยูเอียส
3: ทัชยูเอีย
0: ทัชยูเอียส
3: Cut your ears.
0: Cut your ears.
3: Cut your ears.
0: ลองสั่งเพื่อนใหม่ One, two, three.
3: Cut your ear.
0: คำว่าอะไรนะคะ
3: Cut your ear.
0: คำว่าอะไรนะลูก
3: Cut your ears.
0: พร้อมกันใหม่ Cut your ears.
3: Cut your ears.
0: Ears คืออะไรหูและที่สำคัญคือสั่งให้จับกี่ข้างคะสองข้างปรบมือให้เพื่อนหน่อยเรียกเพื่อนให้ครูกุ้งอีกหนึ่งคู่ค่ะลองดูอีกหนึ่งคู่จะเป็นใครเนาะเมื่อเพื่อนเรียกแล้วลุกมาเลยลูกมาเลยบีดมาคำต่อไปดูนี่เลยดูครูกุ้งนะโอ้เก่งมากเก่งมากจับได้เลยไหนในห้องช่วยกันเช็คหน่อยว่าถูกหรือผิดคะจับไมค์เลยค่ะใช้คำสั่งว่า touch อะไรนะ
3: touch your eye
0: touch your eye พร้อมกัน touch your eye
3: touch your eye
0: แล้วเพื่อนสั่งแล้วอ่ะเราต้องทำตาม eye เพื่อนสั่งกี่ข้างคะ eye เติม s ไหมเติมไหมลูกไม่เติมฉะนั้นต้องจับกี่ข้างพร้อมๆกัน touch your eye สั่งใหม่สั่งใหม่พูดว่าอะไรนะลูก
3: touch your eye
0: touch your eye โอเคจับเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วเก่งมากปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูกุ้งใช้เล่นเกมในห้องกันคุณครูปลายทางอาจจะใช้เกมอื่นที่มาจับพูดคำศัพท์กับเด็กๆได้เมื่อเด็กๆได้ยินคำศัพท์แล้วก็ต้องจับให้ถูกด้วยมาคราวนี้ครูกุ้งเป็นคนสั่งคนเดียวบ้าง เด็กๆมาสั่งหน้าห้องแล้วครูกุ้งเป็นคนสั่งบ้างนะจับให้ถูกนะ1 2 3 touch your neck neck neck neck neck อะไรคอโหยบีบอย่างอย่างงี้ล่ะtouch your neck touch your hair touch your nose touch your mouth touch your eyes touch your cheek อ๋อถ้ากูกุ้งบอก touch your eyes eye กี่ข้างคะ2ข้างเมื่อสักครู่นี้กูกุ้งใช้คำว่า touch your eyes ต้องถ้าเติม s เมื่อไหร่ก็ต้องเป็น2ข้างแต่ถ้าไม่เติม s touch your eye ก็ต้องเป็นข้างเดียว touch your cheek อ่ะเปลี่ยนกันนะคราวนี้เปลี่ยนกันนะครูกุ้งชี้เด็กๆต้องบอกว่าครูกุ้งเด็กๆจะต้องพูดประโยคคำสั่งออกมาพร้อมไหมคะ
4: พร้อม
0: นะเด็กๆเป็นคนพูดครูกุ้งไม่พูดนะ1 2 3
4: touch your hair
0: touch your hair พร้อมๆกันเร็ว
4: touch your hair
0: ตั้งใจฟังดีๆครูกุ้งบอกว่าให้พูดประโยคคำสั่งใช่ไหมคะแต่มีเพื่อนบอกว่า nose nose nose เฉยๆได้ไหมไม่ได้ต้องบอกว่า touch your eye ต้องเติม s เอาใหม่ touch your eyes
4: เม
0: าส์อย่างเดียวได้ไหมต้องบอกว่าอะไรนะลูกโอเค touch your อะไรTouch your face พร้อมกัน touch your face โอเคเป็นประโยคคำสั่งง่ายๆที่วันนี้เด็กๆพูดและปฏิบัติตามได้ถ้าอยากจะได้มากกว่านี้เด็กๆลองนำคำสั่งนี้ไปพูดกับน้องหรือพี่ที่บ้านหรือกับคนในครอบครัวดูนะคะไปต่อของเราวันนี้ไปดูที่ตัวอักษรเลยค่ะตัวแรกโอ้โหตัวแรกของภาษาอังกฤษเลยตัวแรกคือ letter อะไรคะ
4: A
0: letter A พร้อมกัน letter A
4: ซาว
0: แอะคำศัพท์วันนี้ที่ครูกุ้งจะให้แอะอาร์ม
4: แอะอาร
0: ์มเอ๊ะวิธีการเขียนตัว A ทำแบบไหนนะทำแบบไหนนะลูกจะต้องเป็นวิธีการเขียนภาษาอังกฤษต้องลากลงดูพร้อมๆกันและเขียนตามพร้อมๆกันเริ่มจากตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะลากลง1นิ้วขึ้นมาเลยแล้ว1 2และขีดเส้นกลางนี่คือตัว A พิมพ์ใหญ่ไปตัว A พิมพ์เล็กบ้างโค้งเป็นตัว C ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดประตูลงมานะคะจริงๆจะต้องไม่เลยเส้นนะเพียงแต่ครูกุ้งเขียนกับกระดานอาจจะเลยไปนิดหนึ่งพร้อมๆกับ A แอะอาร์มไปต่อเลยค่ะตัวที่2ตัวอะไรคะตัวอะไรคะE letter E sound A letter E sound A letter E sound A A I
4: A
0: I เป็นคำศัพท์ที่เด็กๆเรียนเลยทีนี้วิธีการเขียนในเด็กๆชูนิ้วขึ้นมามาเลยนะเริ่มจากตัว E พิมพ์ใหญ่ก่อนเลยเส้นที่1ตามยังเส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4ได้ตัว E ยังคะ
4: ได
0: ้ได้แล้วมาถึงตัว E พิมพ์เล็กบ้างโค้งแล้วก็ขีดพร้อมๆกัน E A
4: E A
0: E A I ไปต่อนะคะตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะ F
4: F
0: F นี่อ่านว่าอะไรนะface พร้อมๆกัน
4: face
0: ออกเสียงตัว f ด้วยค่ะ face วิธีการเขียนเริ่มเลยค่ะชูนิ้วขึ้นมานิ้วชี้นะลากลงมาเลยค่ะ1 2 3ได้ไหมมาถึงตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์เล็กครูกุ้งก็จะให้จำคอจะยาวๆเหมือนยีราฟโค้งเลยค่ะแล้วก็ขีดตรงเส้นนี้พร้อมๆกัน face ในช่วงต่อไปของเรานะคะจะเป็นช่วง practice writing practice writing ฝึกการเขียนกันเด็กๆจะต้องหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเปิดในหน้าที่5พร้อมๆกันเลยค่ะเล่มสีชมพูเนาะหากเด็กๆปลายทางไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ dltv.ac.th นะคะเด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาด้วยหยิบดินสอขึ้นมาด้วยหยิบเรียบร้อยไหมคะหยิบเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะใช่ค่ะเปิดแล้วเรียบร้อยมาเรามาจุดพร้อมๆกันวันนี้เขียนกี่ตัวดีคะเท่าเดิมเนาะเขียน3ตัวพร้อมนะคะปั้นดินจ๋าเราจะจุดในบรรทัด A จุดที่1จุดที่2จุดที่3 3จุดจุดเลยค่ะ3จุดจุดเลยเมื่อเด็กๆจุดแล้วนะคะเราจะมีตำแหน่งที่จะเขียนให้ชัดในชัดเจนแน่นอนนะวันนี้เขียน3ตัวในทุกบรรทัดนะคะเริ่มจากตัวแรกพร้อมยังจุดห่างๆกันนะจุดไว้เพื่อบอกตำแหน่งว่าเด็กๆจะต้องเขียนตรงนี้แล้วก็จะได้เกิดความสวยงามและตั้งใจในการเขียนไม่เขียนแบบพูดเดียวนะถ้าพูดเดียวติดกันครูกุ้งตัวตาลายเลยเนาะมาไปต่อที่ตัวแรกเลยนะคะตัวแรกเป็นตัวอะไรนะลูกตัวอย่างอะ
6: เ
0: อสาวแอเอสาวแอเอพิมพ์ใหญ่และเอพิมพ์เล็กนะมีแล้วใช่ไหมคะพร้อมนะมีกี่จุดนะลูก1 2 3 3จุดกูกุ้งมีเหมือนเด็กๆแล้วเริ่มเขียนวิธีการเขียนนะคะจะต้องลากจากบนลงล่างเท่านั้นพร้อมไหมคะดูกูกุ้งก่อน Look at the teacher Look at the teacher ดูกูกุ้งก่อนนะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3จากข้างบนลงข้างล่างอย่างเดียวนะวิธีการเขียนนะคะเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ลากลงอย่างเดียว3ตัวทำไปพร้อมๆกันเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยถ้าหากเราทำไปพร้อมๆกันเด็กๆมีความปราณีตในการทำแน่นอนอยู่แล้วอยากจะให้เด็กๆลายมือสวยก็ต้องเกิดความปราณีตในการเขียนเด็กๆจะต้องลากลงและปฏิบัติตามคุณครูนะพิมพ์ใหญ่ไปเรียบร้อยพร้อมๆกันเอแอะ
6: เอแอ
0: ะเมื่อสักครู่คำศัพท์คำว่าอะไรนะลูกแอะอะไรนะแอะอะไรนะใครจำได้เอแอะเลทเธอเอสาวแอะแอะอาร์มคืออะไรคะแขนมาถึงตัวน้องบ้างกูกุ้งก็จะเรียกตัวน้องหรือตัวพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะเราจะเขียนครึ่งหนึ่งตัวน้องเราเขียนครึ่งหนึ่งวิธีการทำอ้าว look at teacher มองที่ใครคะวิธีการโค้งก่อนครึ่งหนึ่งเอแอะปิดประตูเลยเส้นข้างบนไหมคะให้ตรงกับข้างบนนะลูกโค้งนะคะโค้งเป็นตัว C อ่ะแล้วก็ปิดประตูครูกุ้งเขียนที่หน้าจอบางทีอาจจะเลยไปนิดหนึ่งแต่เด็กๆเขียนที่สมุดขอให้มีความปราณีตนะคะความปราณีตจะคือไม่เลยเส้นข้างบนไม่เลยลงข้างล่างเขียนให้เต็มช่องเล็กนะคะพร้อมกันไปเรียบร้อยยังพร้อมๆกันเอแอะ
6: แอะอาร
0: ์มได้คำศัพท์ไปด้วยนะไปต่อตัวต่อไปกูกุ้งจะต้องทำยังไงให้มันตรงลงมาคะตัวต่อไปต้องทำอย่างไรลูก
6: ด
0: ู
6: จากข้างบน
0: ดูจากข้างบน letter ต่อไป letter e มีตัวอย่างไหมเด็กๆมีตัวอย่างไหมคะมีตัวอย่างเนาะไม่ต้องจุดแล้วเนาะคราวนี้เด็กๆจุดไหมคะไม่ต้องจุดต้องทำยังไงสังเกตจากข้างบนให้ตรงลงมาเป็นการฝึกการสังเกตอย่างหนึ่งด้วยนะคะพร้อมยังคะ e a พร้อมๆกัน e a
6: e a
0: ต้องเขียนจากข้างบนลงมาข้างล่างพร้อมอ้าวดูครูกุ้งก่อน look at teacher look at the teacher ลากลงเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่2จะสั้นกว่านิดหนึ่งนะลากลงเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3ลากลงเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เรียบร้อยไหมคะ
6: เรียบร้อย
0: เด็กๆฝึกการเขียนแบบนี้ไว้เพราะเดี๋ยวถ้าไปลงสมุดเนี่ยเราก็จะเกิดความปราณีตเพราะว่าเราใช้เส้นบรรทัดกันถูกต้องแล้วนะคะไปต่อนะตัวอะไรคะ
6: ต
0: ัวน้องอ๋อน่ารักมากตัวน้องหรือตัวพิมพ์เล็กเขียนเต็มช่องเลยไหมเขียนเต็มช่องเลยไหมลูก
6: ไม
0: ่ต้องเขียนครึ่งหนึ่งโค้งเป็นตัว C แล้วก็ขีดเส้นนะคะได้ไหม E A เอาเขียนตามนะโค้งเป็นตัว C แล้วก็ขีดเส้นมาพร้อมๆกันใหม่โค้งเป็นตัว C แล้วก็ขีดเส้นมาเรียบร้อย E Aเอเอียร์เอไอคำศัพท์ครูกุ้งขอแทรกไปนิดหนึ่งนะคะเอเอียร
6: ์เอ
0: ไ
6: อ
0: บางคนออกเสียงเอียเอียเอียไอไอไม่เอาออกเสียงแบบให้ชัดเจนนิดหนึ่งแบบเป็นต่างชาติเลยเอเอียร
6: ์
0: เอไ
6: อ
0: แต่ถ้าเติม S ไปข้างหลังต้องกี่ข้างสองข้างเอเอียร
6: ์
0: AIs เยี่ยมเลยเรียบร้อยไหมคะ
6: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วเนาะคุณครูปลายทางทำตามทันนะคะคุณครูปลายทางสามารถเดินดูเด็กๆ เพื่อที่จะดูความปราณีตในการทำงานของเด็กๆ ด้วยนะคะข้างล่างอาจจะมีให้เขียนชื่อถ้าสมมุติว่าของใครไม่มีเป็นเล่มแบบชุดกิจกรรมของเราก็เขียนชื่อเพื่อที่จะส่งคุณครูได้ตัวอักษรตัวต่อไปตัวอะไรนะ
6: F
0: ตัวอะไรนะคะลูก
6: F
0: อ้าวลากเป็นเส้นตรงคึบปึ๊บตัวน้องเด็กๆมีตัวอย่างแบบนี้ไหมคะมีตัวอย่างแบบนี้ไหมลูก
6: ม
0: ีแล้วกี่ตัว
6: 3
0: ตัวดูครูกุ้งเลยค่ะ Look at the teacher ลากเป็นเส้นตรงลงมาก่อนขีดข้างบนขีดตรงกลางลากเป็นเส้นตรงลงมาต้องลากลงอย่างเดียวเลยนะลากเป็นเส้นตรงลงมาข้างบนตรงกลางได้ครบ3ตัวไหมคะได้แล้วเอ๊ะคำนี้เราจะผูกกับคำศัพท์คำว่าอะไรดีนะ face face มงคลจ๋าคำศัพท์ที่ครูกุ้งจะผูกกับคำศัพท์ตัวอักษรตัวนี้ก็คือ face
6: face
0: คืออะไรคะใบหน้าโอเค touch your face โอ้ยจับเลยจับหน้าเรานะมาถึงตัวน้องตัวพิมพ์เล็กบ้างโค้งสูงสูงให้เต็มบรรทัดแล้วก็ขีดโค้งให้เต็มบรรทัดแล้วก็ขีดตรงจุดไข่ปลานะคะเรียบร้อยทำทันไหมคะคุณครูปลายทางหวังว่าเด็กๆจะทำด้วยลายมือปราณีตลายมือสวยนะคะเพื่อที่ในอนาคตก็คือเราจะได้เขียนในสมุดสวยๆของใครที่ยังกล้ามเนื้อมือมัดเล็กไม่แข็งแรงปั้นดินน้ำมันเยอะๆจะทำให้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กแข็งแรงใครทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะยังไม่เขียนชื่อค่ะเพราะว่าเรามีเป็นเล่มแล้วเราไม่ต้องเขียนชื่อนะคะของเรามีเป็นเล่มเราก็เลยไม่ต้องเขียนชื่อนะอ้าวนับพร้อมๆกันเลยค่ะ1ถึง10ให้เรียบร้อยพร้อมเลยค่ะ1 2 3
6: 4
0: 5 5 6 7 8
6: 9
0: พร้อมแล้วนะ1 2 3 ready
6: 1 2 3 ready
0: again 1 2 3 ready
6: 1 2 3 ready
0: ทักษะการเขียนของเด็กๆนะคะวันนี้ครูกุ้งก็พยายามไปช้าๆให้เด็กๆปลายทางได้ตามทันตัวพิมพ์ใหญ่ก็จะเต็มตัวพิมพ์เล็กก็จะครึ่งหนึ่งถูกไหมคะ ถูกนะในช่วงท้ายของเรานะคะครูกุ้งขอทวนคำศัพท์กันหน่อยดีกว่าโอ้ยเยอะแยะมากมายเป็นเว็บใหญ่แมงมุมเลยใครจะอ่านให้ครูกุ้งฟังได้บ้างหนอถ้าอ่านได้ไปดูที่คำแรกตรงกลางครูกุ้งอ่านก่อนเลยนะ Pass off the bodyPass off the body อ่านให้ฟังแล้วเด็กๆอ่านตามหน่อยได้ไหมคะ Listen and repeat after me Listen and repeat after me Pass off the body
7: Pass off the body
0: คำแรกเลยค่ะ พวกเก่งมากเลยคำแรกเลยนะอ่าต่อไป Ear
7: Nose
0: Nose
7: Mouth
0: คำนี้ล่ะคะ
7: Hair
0: คำนี้ล่ะ Neck คำนี้ล่ะ Cheek คำนี้ล่ะ Face เอาใหม่พร้อมๆกันนะครูกุ้งทวนคำศัพท์แล้วอ่านคำศัพท์ได้แล้วทราบคำศัพท์คราวนี้ใช้ประโยคคำสั่งที่เราเพิ่งเรียนเมื่อสักครู่นี้เลยTouch your eye.
7: Touch your eye.
0: Touch your eye. พร้อมๆกันใหม่ Touch your eye. คำนี้ล่ะคะ
7: Ear.
0: ใช้ตัวคำสั่งด้วย Touch อะไรนะลูก
7: Touch your ear.
0: Touch your ear. ต่อไป
7: Touch your
0: เก่งมากเลย Touch อะไรคะลูก
7: Touch your nose.
0: เอาใหม่ Touch your nose.
7: Touch your nose.
0: และต่อไปTouch your mouth ต่อไป
7: Touch your hair
0: ต่อไป Touch your neck
7: Touch your neck
0: neck ลงท้ายด้วยตะเคอย่าลืมนะคะเสียงท้ายต่อไป
7: Touch your cheek
0: ต่อไปเลยค่ะ Touch your face พร้อมกันใหม่
7: Touch your face
0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆคำศัพท์แล้วก็ผนวกกับประโยคคำสั่งเด็กๆสามารถทำได้ดีอีกหนึ่งรอบขอทวนอีกหนึ่งรอบนะครูกุ้งจับสัมผัสที่ใบหน้าของตัวเองเด็กๆใช้ประโยคคำสั่งให้ได้พร้อมไหมคะในช่วงสุดท้ายครูกุ้งก็จะเป็นการทบทวนนะคะทบทวนคำศัพท์ทบทวนประโยคคำสั่งเพื่อที่เด็กๆจะนำไปใช้กันที่ปลายทางกันได้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตจริงได้พร้อมไหมคะบอกครูกุ้งได้เลยเก่งมากเลยอะไรนะลูก
7: ทัชชูทัชชูทัชชูทัชชูทัชชูทัชชูทัชชู
0: ทัชชูทัชชูทัชชูทัชชู
7: ทัชชูทัชชู
0: ทัชชูทัชชูทัชชูทัชชูทัชชู
7: ทัชชูทัชชู
0: ทัชชูอะไรนะอ่ะทัชชูอะไรคะลูก
7: ท
0: ัชชูเน่โหเยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยจริงๆแล้ว Pass off the body เรายังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีกยังมีส่วนต่างๆของร่างกายอีกที่อยากจะให้เด็กๆเรียนรู้กันเป็นภาษาอังกฤษนะคะในครั้งหน้าของเราจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง Monster's body Monster's body รู้จัก Monster ไหมมอนสเตอร์เป็นยังไงโอ้มันเป็นสัตว์ประหลาดทางหน้าเรามาดูสัตว์ประหลาดกันครูกุ้งจะพาสัตว์ประหลาดมาด้วยอยากให้เด็กๆเห็นว่าสัตว์ประหลาดที่เรามีเนี่ยสัตว์ประหลาดที่เรามีเนี่ยมันจะแตกต่างกับตัวเรายังไงและที่สำคัญมงคลเราจะต้องวาดสัตว์ประหลาดของตัวเองด้วยโอ้ในครั้งหน้านะคะอ้าวครูกุ้งจะบอกคุณครูปลายทางก่อนในครั้งหน้าเตรียมกระดาษ A4 ไว้ให้เด็กๆนะคะเพื่อที่เราจะได้วาดมอนสเตอร์บอดี้กันและที่สำคัญเรามีใบงานด้วยคุณครูปลายทางที่มีชุดกิจกรรมแล้วใบงานก็จะอยู่ในชุดกิจกรรมเรียบร้อยแต่ถ้าใครไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th เตรียมไว้ให้สำหรับเด็กๆด้วยที่สำคัญถ้าเป็นไปได้ครั้งหน้าเตรียมกระดาษ A4 และเราจะมาวาดมอนสเตอร์ของเรากันดีกว่าอยากมีมอนสเตอร์เป็นของตัวเองไหมคะอยากมีเพราะว่าจริงๆแล้วมอนสเตอร์ก็อาจจะน่ารักก็ได้เนาะโอ้เราลองนึกมาว่ามอนสเตอร์ของเราจะหน้าตาเป็นอย่างไรแต่จะต้องอยู่ในคำสั่งของครูกุ้งด้วยในครั้งหน้าครูกุ้งขอ ฝากเพลง Head Shoulders Knees and Toes ให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันที่บ้านด้วยวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนและขอขอบคุณเด็กๆปลายทางและนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ

เราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

าต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

ร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200

ไว้แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอียงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทาง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ำลบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูเจรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรนะหลักหอรออะกหลักจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักนะครับดังนั้นเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันก็คือการบวกที่ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่ครับ20แล้วเขาก็วงเล็บเพิ่มเติมมาด้วยว่าจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักดังนั้นจำนวน1หลักก็จะมีเพียงแค่หลักเดียวหลักอะไรล่ะหลักเดียวหลักเดียวเลยหลักเดียวก็ต้องมีหลักอะไรครับหลักหน่วยอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับดังนั้นก็จะมีหลักเดียวบวกกับทำไมครับ1หลักกับจำนวน1หลักนั่นเองนะครับหาผลบวกแต่ทีนี้ผลบวกก็อาจจะทำไมครับมากมายนะแต่ไม่เกินเท่าไหร่ล่ะไม่เกิน20นะครับซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วนะครับหลายคนก็สามารถทำไมครับทำข้อท้าทายของครูแม็กใช่ไหมหาผลบวกที่ทำไมครับเกิน10ไปนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะมาเรียนในคาบเรียนนี้นั่นเองนะครับเอาละครับเรียนรู้นะครับวันนี้นะครับจะต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆจะต้องหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะครับที่ผลบวกไม่เกิน20โดยการนับต่อและใช้เส้นอะไรครับและใช้เส้นจำนวนดังนั้นวันนี้แหละนะครับเด็กๆก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนเลยว่านับต่อทำอย่างไรใช้เส้นจำนวนนะครับแล้วนับต่อจากจำนวนไหนล่ะจำนวนที่มีค่ามากกว่าหรือจำนวนที่มีค่าน้อยกว่าแล้วมีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราก็จะเรียนรู้กันนั่นเองนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรานะครับมีอะไรบ้างนะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาเลยครับเดี๋ยวเรามาทบทวนขอเสียงดังๆนะครับฟังชัดๆนะต้นทางก็ดังไปทำไมครับถึงปลายทางก็ดังมาอย่างต้นทางเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับพร้อมนะ1 2 3
1: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้ๆๆ
2: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับอ้าวเยี่ยมมากเลยนะครับอันนี้ทบทวนข้อตกลงไปแล้วนะครับนั้นเด็กๆต้องตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับเอาละมาเริ่มดูกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องทำไมครับทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนก็คือทบทวนการบวกที่ผลบวกไม่เกินอะไรครับไม่เกิน10ง่ายๆสบายมากเลยใช่ไหมครับเพราะว่าใช้นิ้วมือเข้ามาช่วยเนี่ยเพียงพอเลยนะครับอ้าวลองมาดูเขามีภาพมาให้มีข้อความมาให้ดูจากข้อความเป็นสถานการณ์หรือว่าเป็นโจทย์ปัญหานะเนี่ย
3: ป
2: ั
3: ญหา
2: สถานการณ์หรือโจทย์ปัญหาครับ
3: โจทย
2: ์
3: ป
2: ั
3: ญหา
2: เป็นอะไรทำไมถึงเป็นโจทย์ปัญหาม ีคำว่ากี่ผลแสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคคำถามแน่นอนเลยก็ต้องเป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ย
3: บอก
2: เป็นส่วนที่โจทย์บอกอ้าวลองมาทำไมครับลองอ่านเรื่องราวหน่อยว่า จทย์ปัญหานี้เป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบเราก็ต้องทำไงครับอ่านทำความเข้าใจก่อนอ่ะเริ่มส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลคราวนี้อ่านเรียบร้อยวิเคราะห์นิดนึงส้ม5ผลรวมกับส้มอีก4ผลรวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเนี่ยเป็นโจทย์ปัญหาการเป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วดูตรงไหนอ่ะดูตรงไหนเป็นโจทย์ปัญหาการบวกดูคำว่ารวมกับเดี๋ยวครูแม็กขีดเส้นใต้ให้ดูนะคำว่ารวมอะไรครับรวมกับรวมกับพอมีคำนี้ปุ๊บเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะครับแล้วก็ทำไมนะมีคำว่ารวมมีส้มทั้งหมดใช่ไหมกี่ผลตอบได้ไหมข้อนี้รวมมีส้มทั้งหมดกี่ผลนะ9ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เขียนไงดีเขียนไงดีเดี๋ยวขอตัวแทนนะครับกลุ่มที่5นะเดี๋ยวขอน้องมะลินะมาเขียนประโยคสัญลักษณ์มือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยเอาละประโยคสัญลักษณ์อะไรบวกกับอะไรนะ5บวกอะไรนะบวกอะไรนะบวกอะไรนะบวก4เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ9อ้าวถูกไหมครับปรบมือให้มะลิหน่อยเยี่ยมมากนะครับอ้าวเข้าที่นะประโยคสัญลักษณ์นะครับคือ5บวก4เท่ากับ9 5มาจากไหนเนี่ยจำนวนส้มแรกมีกี่ผลแล้วครับ5ผลแล้ว4นี้ล่ะ
0: จำนวนมันรวมกัน
2: 4
0: อยากจะมีส้มอีกฝั่งนึง
2: ส้มอีกกลุ่มนึงมีเท่าไหร่ล่ะกี่ผลมี4ผลแล้ว9นี้ล่ะครับ
0: มาจากจำนวนท
2: ั้
0: งหมด
2: มาจากจำนวนส้มทั้งหมดเลยอ้าวเดี๋ยวครูแม็กนะครับเพิ่มเติมประโยคสัญลักษณ์ให้ชัดเจนนะดังนั้นนะครับประโยคสัญลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะ5บวก4เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับคิดยังไงเนี่ยชูมา4 5แล้ว
1: 6 7 8
2: 9อันนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีการนับต่อใช่ไหมเอา5ไว้ในใจนับต่อไปอีก4 5แล้ว6 7 8 9นะครับนั้นคำตอบเท่าไหร่ล่ะครับคำตอบเท่าไหร่คำตอบเท่ากับ9เอาละไม่ยากเลยข้อนี้นะครับอ้าวลองมาดูต่อนะสองตาดูนะครับเขาว่ายังไงนี
1: ้ลบ4บาท
2: สีอะไรนี่มีรถสีน้ำเงิน4คันรถสีแดง2คันรวมมีรถ
1: กี่ค
2: ัน เขาถามว่ารวมมีรถกี่คันโอ้ยมีคำว่าอะไรครับรวมเป็นโจทย์ปัญหาอะไรทันทีเลยเป็นโจทย์ปัญหาการเป็นโจทย์ปัญหาการบวกทันทีเลยนะครับดังนั้นรวมมีรถกี่คันเห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาการบวกช่วยหน่อยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ว่าไง
1: สี่บว
2: ก็นำจำนวนนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ4บวกบวกอะไรล่ะ
0: 2
2: 4บวก2เอ๊ะ4 4นี้มาจากไหนนะ
0: จำนวนรถส
2: ีน้ำเงิน2นี้ล่ะจำนวนรถสีแดงชัดเจนเลย4บวก2คิดยังไงดีคิดยังไงดีคิดยังไงดีคิดยังไงให้ได้6อ่ะ
0: น
2: ับต่อเอาอะไรไว้ในใจเอ่ยถ้าใช้วิธีการนับต่อนะครับเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจ4ไว้ในใจชูขึ้นมา2 4แล้ว5 6อ้าวเยี่ยมมากหรือบางคนมีภาพก็นับต่อจากภาพเลยอ๋อ4แล้ว5 6ลักษณะเดียวกันนะครับหรืออาจจะนับรวมทั้งหมดเลยก็ได้1 2 3 4 5 6นะครับนับจำนวนฟังที่เสียงสุดท้ายที่เด็กๆเคยเรียนรู้กันไปนั่นเองนะครับดังนั้น4บวก2เท่ากับ6เท่ากับ6นะครับนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้นะการบวกนะก็ตอบ6นั่นเองนะครับไม่ยากไม่ยากอ้าวไปดูต่อเป็นผลไม้บ้างเป็นอะไรครับเนี่ย
0: แอปเป
2: ิ้ลมีสีอะไรกับสีอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงหรือแอปเปิ้ลแดงกับแอปเปิ้ลเขียวนะครับอ้าวลองมาดูหน่อยโจทย์เขาว่าไงบ้าง
0: มีแอปเปิ้ลแดง6ผล
2: มีแอปเปิ้ลแดง6ผล
0: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
2: แอปเปิ้ลเขียว3ผล
0: รวมมีแอปเปิ้ลกี่ผล
2: รวมมีแอปเปิ้ลกี่ผลประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ครูแบ็คขึ้นไว้ให้เลย

0: นะครับ6บวกอะไรล่ะครับบวก3เท่ากับเท่าไหร่6มาจากไหน6 6 6มาจาก
1: จำนวนแอปเปิ้ลส
0: ี
1: แดง
0: 3จำนวนแอปเปิ้ลสีเขียวเอ๊ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะรวมกันมีทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: กี่ผลครับนับต่อเลยก็ได้6นับต่อเป็น7 8 9ดังนั้นรวมมีแอปเปิ้ล9ผล6บวก3นับต่อได้ไหมครับนับต่อได้ไหมนับต่อก็ได้นะครับนับต่อก็ได้เนาะดังนั้นเอาอะไรไว้ในใจเนี่ย
1: เอา6
0: ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา3 6แล้ว7 8 9นะ6แล้ว7 8 9นะครับไม่ยากเลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะหาผลบวกได้นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะอ้าวไปดูต่อโอ้โหเป็นรูปอะไรเนี่ย
1: น
0: กนกอ้าวดูที่โจทย์ปัญหาเลยนะครับอ้าวเขาว่ายังไงมีนก1ตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: รวมมีนกทั้งหมดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 6ต
1: ั
0: วกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: นะมีนก1ตัวบินมาอีก5ตัวรวมมีนกทั้งหมดกี่ตัวประโยคสัญลักษณ์ว่ายังไงข้อนี้ประโยค1บวกอะไรครับบวก5เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเท่ากับ A เท่ากับ6แล้วคิดยังไงให้ได้6ล่ะครับเอา5ไว้ในใจชูขึ้นมา1 5แล้ว5แล้ว6นับต่ออีก1ครั้งนะครับก็ตอบ6มีคำถามและเอา1ไว้ในใจได้ไหมครับถ้าเอา1ไว้ในใจต้องนับต่อไปอีกเท่าไหร่ล่ะถ้าเอา1ไว้ในใจนับต่อไปอีก5 1แล้ว2 3 4
1: 5
0: 6คำตอบเป็นไงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแต่ก็จะต่างกันที่ทำไมครับจำนวนในเรื่องของการนับต่อนั่นเองนะก็จะค่อนข้างมากแต่ถ้าเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจอย่างเช่นข้อนี้5ไว้ในใจนับต่ออีกเท่าไหร่ครับอีก1เท่านั้นเอง5แล้ว6นะครับไม่ยากนะคราวนี้นะไปดูต่อมีอะไรเนี่ยมีดอกกุหลาบดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบกี่ดอกเนี่ย0ดอกลองมาดูที่โจทย์ปัญหานะครับเขาว่ายังไงดอกกุหลาบ7ดอกกับดอกกุหลาบ0ดอกรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกรวมมีดอกกุหลาบกี่ดอกนะประโยคสัญลักษณ์ว่าไง
1: 7บวก0เท่ากับ7
0: 7บวก0เท่ากับเท่าไหร่ล่ะทำไมถึงเท่ากับ7ล่ะ0รวมกับจำนวนใดจะได้เท่ากับ
1: จำนวนน
0: ั้นเช่นเห็นไหมครับ7รวมกับ0ได้เท่าไหร่ล่ะได้เท่ากับเท่าไหร
1: ่
0: ได้เท่ากับได้เท่ากับ7นะครับน้องแก้มนะได้เท่ากับ7นะได้เท่ากับ7ไม่ยากเลยเอาอะไรไว้ในใจเนี่ยแบบนี้ต้องนับต่อไหมครับแบบนี
1: ้
0: เด็กๆอาจจะใช้ความรู้ที่ครูแม็กสอนเห็นไหมอ๋อจำได้แล้ว0รวมกับจำนวนใดก็จะได้เท่ากับจำนวนนั้นเห็นไหมครับเช่น0รวมกับ7เห็นไหมก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ7นั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนรู้นะในเรื่องของการบวกที่ผลบวก ไม่เกินเท่าไหร่ครับ

0: ไม่เกิน20อ้าวลองมาเริ่มดูลองมาดูนะโจทย์ข้อนี้เอ้ามีชื่อคล้ายๆกับเพื่อนเราด้วยใครเนี่ยมะลิมะลิเป็นไงเอ่ยมะลิมะลิมีอมเจ็ดเม็ดมะลิมีลูกอมเจ็ดเม็ดหนาให้มาอีกหนาให้มาอีก5เม็ด
1: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดเอาละเอเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบนะ
2: การ
0: รู้ได้ไงว่าเป็นการบวกเพราะใครให้มาอีกนะนะให้มาอีกให้มาอีกเท่าไหร่ล่ะ5เมตรคราวนี้กูแม็กถามหน่อยนะครับอ้าวรู้แล้วว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกเอแล้วส่วนที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ่ยโจทย์ถาม
1: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะครับดังนั้นอันนี้แหละคือส่วนที่โจทย์ทำไมนะส่วนที่โจทย์ถามนะครับแล้วส่วนที่โจทย์บอกล่ะ
2: มะล
0: ิมีลูกอม7เม็ด
1: น
0: ะให้มาอีก5เม็ดอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมครับส่วนที่โจทย์ทำไมส่วนที่โจทย์บอกเพราะเป็นประโยคเป็นไงครับบอกเล่าบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับจากโจทย์ปัญหาเมื่อสักครู่นี้นะต้องทำไมครับลองมาวิเคราะห์เพิ่มเติมตอนนี้บอกได้แล้วส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกลองมาดูกันต่อลองมาคาดเดาหน่อยว่าเอ๊ะมะลินะครับจะมีลูกอมมากขึ้นหรือน้อยลงนะ
2: มากขึ้น
0: หรือน้อยลง
2: มากขึ้นมีลูกอมมากข
0: ึ้นทำไมถึงมากขึ้นนะ
2: เพราะ
0: นะครับดังนั้นมะลิก็จะมีจำนวนลูกอมมากขึ้นเพราะว่าเพราะน้าทำไมนะเพราะน้าให้มาอีกทำให้จำนวนเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นนะเอาละคราวนี้แล้วปัญหาดังกล่าวนี้ต้องใช้วิธีการใดในการหาคำตอบล่ะอยากรู้จำนวนลูกอมทั้งหมดเอามารวมกันโดยวิธีการ
2: บวก
0: นะครับเราก็จะใช้การบวกเข้ามาช่วยเพื่อที่จะหาคำตอบคือหาจำนวนลูกอมของใครเอ่ยของมะลินะครับทั้งหมดว่าเอ๊ะมีทั้งหมดเนี่ยกี่เม็ดนะอ้าวคราวนี้ประโยคสัญลักษณ์ว่าไงเอ่ย
2: 7บวก5เท่ากับ12
0: 7บวกอะไรนะ
2: 12
0: 7บวก5
2: เท่ากับ12
0: เท่ากับเท่าไหร
2: ่
0: เด็กๆบางคนอาจจะทำไมครับตอบได้เลยทันทีนะแต่บางคนก็อาจจะต้องทำไมครับหาคำตอบก่อนนะใครที่ตอบได้ก็สามารถเติมลงได้เลยแต่ใครที่ยังตอบไม่ได้ให้ใส่ช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนว่านะครับ7บวก5เท่ากับเท่าไหร่ใส่ช่องว่างไว้ก่อนเพื่อที่จะหาคำตอบนะดังนั้นคนที่ได้12แล้วจะหาวิธีการทำไมครับคำตอบโดยวิธีทำไมครับ
2: น
0: ับต่อนับต่อจากอะไรเนี่ย7นับต่อไปกี่ครั้งครับนับต่อไปอีก5ครั้ง7 7แล้ว7แล้วอะไรอ่ะ7แล้ว8 9 10 11 12เห็นไหมนับต่อไปอีกกี่ครั้งครับ1 2 3 4 5ครั้งครบหรือยัง
2: ครบ
0: แล้วนะครับนั้นเนาะ7นับต่ออีก5ใช่ไหม7แล้ว8 9 1011 12ได้คำตอบหรือยัง7บวก5เท่ากับ12ซึ่งบางคนอาจจะทำไมครับตอบก่อนดิ้นครูแม็กเฉลยด้วยใช่ไหมเห็นไหมครับก็เติมลงไปเลย7บวก5เท่ากับ 12ได้คำตอบหรือยังตอนนี้
3: ได้แล้ว
0: แสดงว่ามะลิจะมีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดนะ
3: 12เม็ด
0: มะลิจะมีลูกอมทั้งหมด12เม็ดนะครับยากไหมเนี่ย
3: ไม่ยาก
0: ยากไหม
3: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนะอันนี้คือวิธีการนับต่อนะครับเนาะเราก็จะนับต่อจากจำนวนที่มีค่ามากนั่นเองนะครับอ้าวคราวนี้นะประโยคสัญลักษณ์เนาะก็ได้แล้วคำตอบก็เติมลงไปเลย7บวก5นะเท่ากับเท่าไหร่เมื่อสักครู่เป็นวิธีการหาคำตอบโดยวิธีการนับต่อคราวนี้ลองหาคำตอบโดยใช้อะไรบ้างใช้เส้นจำนวนไม่ยากเลยเหมือนกันนะครับเด็กๆก็ดูก่อนเอจะเริ่มต้นจากไหนไปดีเนี่ยสตาร์ทเครื่องบึ้นจากศูนย์ไปที่อะไรดีไปที่7อันนี้หาคำตอบโดยเส้นจำนวนนะน่าจะคล่องแล้วนะครับอ่ะก็เป็นการทวนไปด้วยนะเครื่องหมายอะไรเอ่ยเครื่องหมายบวกทำให้จำนวนเป็นไงเนี่ยทำให้จำนวนเพิ่มมากขึ้นเอบนเส้นจำนวนต้องเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยอ้าวกี่ครั้งกี่ครั้งเอ่ย5ครั้งเอาละเดินหน้านะจาก7เดินหน้าครั้งที่1เป็นเท่าไหร่ล่ะ
3: 8
0: ครั้งที่2ครั้งที่2เป็นเท่าไหร่9ครั้งที่3 10ครั้งที่4 11ครั้งที่5ครั้งที่5เท่าไหร่ครับ12นะก็สามารถที่จะไหมครับวงคำตอบได้เลยพอเราทำไมครับเดินหน้าบนเส้นจำนวนนะก็นับเพิ่มใช่ไหมค่อยๆเพิ่มทีละหนึ่งนะเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะก็ได้คำตอบแล้วตอบเท่าไหร่ครับข้อนี้7บวก5เท่ากับ
3: 12
0: คำตอบเป็นไงเท่าไหมครับ
3: เท่าก
0: ันเลยไหมนับต่อก็ได้หรือทำไมครับใช้เส้นจำนวนก็ได้คำตอบก็เท่ากันเลยนะไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะครับเอาละคราวนี้นะครับลองมาดูต่อบ้างเป็นโจทย์ปัญหานะเป็นประโยคสัญลักษณ์บ้างว่า A 8บวก4
3: เท่าก
0: ับเท่าไหร่อ่ะ
3: 12
0: เท่าไหร่นะ
3: 12
0: เท่ากับ12อ้าวลองบ้างถ้าหาคำตอบโดยใช้เส้นจำนวน12นี่เด็กๆใช้วิธีการอะไรครับนับต่อเลยใช่ไหมเอา8ไว้ในใจนับต่อ8 8 8 8แล้วก็4 8 8 8แล้ว9 10 11 12อ๋อตอบ12แต่ถ้าลองใช้เส้นจำนวนบ้างล่ะสตาร์ทเครื่องอย่างไร
3: ไป
0: จากศูนย์รื่นไปไหนเลยไปที่8เอาละเอาละเครื่องหมาย
3: บวก
0: เดินหน้าหรือถอยหลัง
3: เดินหน้า
0: ไปบวกเดินหน้าเดินหน้าอีกเท่าไหร่ล่ะ
3: 4
0: อีก4อ้าวครั้งที่1เท่าไหร่ครับครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4
3: 12
0: ครบหรือยัง
3: ครบแล้ว
0: ครบแล้วอย่าลืมวงคำตอบนะครับอย่าลืมวงคำตอบวงล้อมรอบนะก็จะได้ทำไมครับคำตอบตอบเท่าไหร่เนี่ยตอบ12ก็สามารถตอบได้แล้วว่า8บวก4เท่ากับเท่ากับ12ยากไหมครับ
3: ไม
0: ่ยากเลยนะอ้าวเดี๋ยวจะทำไมครับให้หาผู้ช่วยออกมาช่วยหน่อยนะครับอ้าวดูข้อต่อไป5 5 5 5 5 5 5 7อ้าวช่วยได้ไหมช่วยได้ไหมไหนใครทำได้ใครทำได้ใครทำได้อ้าว ID อ้าวขอ ID หน่อยช่วยครูแม็กหน่อยนะครับจากไหนไปไหนดีจากไหนไปดีวันนี้มีหลายข้อเดี๋ยวอาจจะต้องขอผู้ช่วยหลายคนหน่อยนะอ้าวสตาร์ทเครื่องจาก0ไปเท่าไหร่ครับไป5ได้เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ย
3: 7
0: ครั้งเอาละทีละ1ทีละ1ทีละ1ทีละ1เอาละเอาละอ้าวลองมาดูเอาละ คำตอบของไอดี

0: เป็นไงครับเนี่ยลองดูนะผิดหรือเปล่าเอ้ยดูดีๆดูดีๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบบอกว่าทำไมครับพิจารณาก่อนไอดีเขาเริ่มจาก0มาที่เท่าไหร่ครับมาที่5เสร็จแล้วอ๋อเขารู้นี่ว่าส่วนย่อยส่วนรวมของ7มี2กับอะไรนะ2กับอะไรนะ2กับอะไรครับ2กับ5ใช่ไหมดังนั้นเดินหน้าไปอีก2แล้วก็เดินหน้าไปอีกเท่าไหร่ครับอีก5คำตอบเป็นไงครับไม่ผิดนะแต่วิธีการอาจจะยากสำหรับบางคนนะอ้าวปรบมือให้ไอดีหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้ลองดูลองดูเดี๋ยวครูแม็กลองทำให้ดูนะลองแตกต่างจากไอดีหน่อยนะอาจจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ครับทีละ1นะของไอดีก็ไม่ผิดนะอ้าวลองมาดูคล้ายๆไอดีเลยเริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่ครับเอาไปที่5เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆบางคนไม่ทันนะครูแม็กอาจจะช้านิดนึงนะครับครูแม็กต้องเดินหน้าอีกกี่ครั้งเนี่ย7ครั้งเอาละครั้งที่1เท่าไหร่ละครับเนี่ย6ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7เท่าไหร่ครับ12วงกลมคำตอบล้อมรอบเลยดังนั้น5บวก7เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับ
1: 12
0: เห็นไหมดังนั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละจาก5มาถึงอะไรครับ12ตรงนี้บางคนทำไมครับอาจจะใช้วิธีการอื่นๆแตกต่างกันไปอย่างเมื่อสักครู่นี้ ID อาจจะทำไมครับบนเส้นจำนวนอาจจะเพิ่มทีละ2ทีละ5ทีละ10ได้ไหมได้เช่นเดียวกันนะก็ขึ้นอยู่กับวิธีการเห็นไหมครับเรามีวิธีการหลากหลายเลยเราเรียนรู้กันไปเราก็สามารถเลือกใช้วิธีในการหาคำตอบได้หลากหลายเลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นนะต้องเหมือนครูแม็กเลยว่าอ๋อเพิ่มทีละ1ทีละ1ทีละ1เราต้องมาดูที่สุดท้ายปลายทางนะครับว่าคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่ากับ ID มั้ยครับเท่าไหมเท่ากันเลยนะครับไม่ยากไม่ยากอ่ะมีใครสงสัยเพิ่มเติมไหมข้อนี้มีไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีนะอ้าวไปดูต่อข้อต่อไปอ้าวช่วยอ่านโจทย์หน่อย
2: 6บวก5เท่ากับ11
0: เท่าไหร่นะ
2: 11
0: ตอบได้เลยเหรอโอ้บางคนตอบได้เลยว่า6บวก5เท่ากับเท่าไหร่นะครับถ้าใครที่จำได้นะครับถ้าใครที่จำได้จำนวนที่ใกล้เคียงกัน5บวก5เท่าไหร่นะ5บวก5โอ้เพิ่มอีก1นี่คำตอบก็ต้องเพิ่มอีก1แสดงว่า6บวก5เท่ากับ
1: 11
0: บางคนเห็นไหมครับใช้ความรู้เดิมนะการบวกจำนวนที่ใกล้เคียงกันนะครับก็สามารถนำมาใช้หาคำตอบได้แต่ถ้าใช้เส้นจำนวนเริ่มอย่างไรดีเนี่ยเส้นจำนวน
1: จาก
0: 0ไปที่อะไรเอ่ยศูนย์ไปที่6เอาละไปที่6เดินหน้ากี่ครั้งครับ
1: 5
0: อีกกี่ครั้ง
1: 5
0: ครั้ง1 2 3ทีละ1นะ4ครบหรือยังครบแล้วก็วงล้อมรอบคำตอบตอบเท่าไหร่ครับ
1: 11
0: ยากไหมเนี่ยคิดว่าวันนี้ทำได้ไหมครับทำได้ไหมทำได้นะอ้าวไปต่อ10บวก4ง่ายๆเลยเรียนไปแล้วในเรื่องของการเขียนในรูปกระจายบางคนตอบได้เลยอ้าวลองใช้เส้นจำนวนหน่อยจาก0ไปเท่าไหร่นะ0ไป10เครื่องหมายอะไรเนี่ยบวกเดินหน้าอีกครั้ง
1: 4
0: อ้าวช่วยนับหน่อย1 ตอบเท่าไหร่ตอบได้หรือยัง10บวก4เท่ากับ14นะครับยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะเอาล่ะคราวนี้จะให้นักเรียนพิจารณานะการหาผลบวกนะครับของ5บวก8เท่ากับเท่าไหร่และ8บวก5เท่ากับเท่าไหร่5บวก8เท่าไหร่ครับเอ5บวก8 5บวก8เท่าไหร่อ่ะเอาละเอาละมีทั้งคำตอบที่ถูกคำตอบที่ยังไม่ถูกต้อง
1: 12
0: อ่ะคราวนี้ใจเย็นใจเย็นอ่ะลองมาดู5อ่ะๆ2ตาดู2หูฟัง5บวก8เท่ากับเท่าไหร่ครูแม็กจะใช้เส้นจำนวนอ้าวเริ่ม5บวก8เริ่มจาก0ไปที่เท่าไหร่นะ0ไปที่5เดินหน้ากี่ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8แสดงว่า5บวก8ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่ครับ13คราวนี้ลองดูบ้าง8บวก5เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับบางคนจำเรื่องการสลับที่การบวกได้ใช่ไหมทำไมครับสลับที่การบวกผลบวกยังคงทำไมนะเท่ากันนะอ้าว8บวก5เท่ากับเท่าไหร่8บวก5ก็เริ่มเลยใช้เส้นจำนวนบ้างจาก0ไปที่อะไรครับไปที่8เดินหน้ากี่ครั้งเนี่ย
1: 5
0: เดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้ง1 2 3 4 5ได้เท่าไหร่ครับ13อันนี้จะทำให้เด็กๆเห็นอะไรในเรื่องของการนับต่อทำไมถึงต้องเอาจำนวนที่มีค่ามากไว้ในใจเด็กๆเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเอาจำนวนมากค่ามากเห็นไหมมันก็เหมือนกับการที่เด็กๆทำไมครับใช้เส้นจำนวนนี่แหละจากทำไมครับศูนย์ไปหาจำนวนที่มากกว่านั้นจำนวนมากกว่าที่อยู่ในใจจะทำให้เด็กๆนับต่อนะครับได้น้อยครั้งมากกว่าก็จะลดโอกาสในการผิดพลาดได้นั่นเองนะครับอ้าวคำตอบเป็นไงเนี่ยเท่าหรือเปล่า
1: เท่า
0: เท่าไหมครับได้คำตอบ13เท่ากันเลยนะดังนั้นก็เวลานับต่อนะงั้นเพื่อให้ง่ายต่อการบวกมากยิ่งขึ้นควรนับต่อจากจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าเนี่ยแบบนี้ควรนับต่อจากจำนวนที
1: ่มากกว่า
0: จำนวนที่มากกว่านั่นเองนะก็จะทำให้จำนวนที่นับต่อเป็นไงครับน้อยครั้งมากกว่าครับเนาะก็จะทำให้หาคำตอบได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอ้าวลองมาดูเลยนะครับ3บวกนักเรียนคิดว่าครูแม็กเนี่ยควรจะสตาร์ทเครื่องจาก0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดี0ไปที่3หรือ0ไปที่9ดีเพราะ9มากกว่าเห็นไหมมันก็เหมือนเวลาเด็กๆนับต่อเอาจำนวนที่มีค่ามากกว่าไว้ในใจก็ควรที่จะเอาจำนวนที่มากกว่าไว้ในใจเห็นไหมนับต่ออีกเท่าไหร่ล่ะนับต่ออีก3 9แล้ว10 11 12เหมือนกันบนเส้นจำนวนครั้งที่1 10ครั้งที่2 11ครั้งที่3 12ได้คำตอบหรือยังได้แล้ว3 9เท่ากับ
1: 12
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ12นั่นเองนะครับ3 9เท่ากับเท่าไหร่นะ3 9เท่ากับ12ก็เติมคำตอบได้แล้วนะครับ10เท่าไหร่นะ12นะครับ12นะ12 3บวก9เท่ากับ12ยากไหมเนี่ยยากไหมยากไหมเอ่ยไม่ยากอ้าวดูต่อคราวนี้ถ้าหาตัวไม่ทราบค่าบ้างล่ะ

0: บางคนบอกใช้ส่วนย่อยส่วนรวมแต่คราวนี้เรามีเส้นจำนวนเด็กๆก็ใช้ได้ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะครับ5รู้แล้วว่าคำตอบต้องไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ12แน่นอนเพราะผลบวกต้องเท่ากับเท่าไหร่ครับ12ดังนั้นโอ้จาก5นับต่อไปอีกกี่ครั้งแล้วเนี่ย
1: 7ครั้ง
0: 1 2 3 4 5 6 7ก็ต้องไปหยุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 12
0: อ๋อนับต่อไปอีก7ครั้งแสดงว่า5บวกเท่าไหร่นะ5บวก5บวก7เท่ากับเท่าไหร่ครับ5บวก7เท่ากับเท่ากับ12ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากก็สามารถใช้เส้นจำนวนหาตัวไม่ทราบค่าได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละไม่ยากเลยนะดังนั้นตอบได้แล้ว5บวกเท่าไหร่นะเท่ากับ12ตอบได้แล้ว5บวก5บวก7นะครับเท่ากับ12นั่นเองนะเอาละคราวนี้ถึงเวลาที่ต้องฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.27 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัด 2.27 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยขอบคุณครับอ้าวเด็กๆ เปิดไปหน้าหนึ่งร้อยเท่าไหร่198 198เจอหรือยังเจอหรือยังโอ้หน้าที่มีเส้นจำนวนนะหน้าที่มีเส้นจำนวนหน้าที่มีเส้นจำนวนอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ที่คำชี้แจงอ้าวชี้เลยอ้าวอ่านตามหาผลบวก
1: หาผลบวก
0: โดยใช้เส้นจำนวน
1: โดยใช
0: ้
1: เส
0: ้
1: นจำนวน
0: ดังนั้นนะครับเขาให้หาผลบวกนะครับแล้วใช้อะไรวันนี้ใช้เส้นจำนวนเด็กๆ เติมในข้อความด้วยนะเขาบอกว่าเผื่อบางคนอ่านไม่ออกนับต่อจากจุดๆๆไปอีกจุดๆๆจะได้จุดๆๆเด็กๆ ก็เติมเลยอันนี้นับต่อจากอะไรครับนับต่อจากอะไรข้อนี้ข้อ1 9บวก5เท่ากับเท่าไหร่นับต่อจากอะไรล่ะนับต่อจากจะเอาอะไรไว้ในใจล่ะก็นับต่อจากอะไรครับแสดงว่าเริ่มจาก0ไปที่9นับต่อจาก9ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยไปอีก5ก็เติม5จะได้เท่าไหร่ล่ะ10 14อ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองลงมือทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะลงมือทำได้เลยนะครับปลายทางด้วยนะครับ

เฉลยข้อ1ให้ดูก่อนนะเผื่อใครที่ไม่ทันนะครับอ้าว9บวก5ก็เริ่มเลยจาก0ไปที่เท่าไหร่ล่ะ9เดินหน้าอีก5ครั้ง1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่คำตอบได้แล้วแสดงว่าครูแม็กนับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจาก9นับต่อจาก9แล้วครูแม็กนับต่อไปอีกกี่ครั้งนะอีกกี่ครั้งล่ะที่เดินหน้าไปอ่ะอีก5ครั้งก็คืออีก5จัดได้เท่าไหร่แล้ว10เท่าไหร่นะ14ตอบได้แล้ว9บวก5เท่ากับ10เท่าไหร่ครับ14 14เฉลยแล้วนะข้อแรกนะเผื่อใครที่ยังไงครับยังทำไม่ได้เนาะหรือยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดูข้อที่1เป็นตัวอย่างก่อนนะมีใครใกล้เสร็จหรือยังมีใครใกล้เสร็จหรือยังโอ้มีแล้วมีแล้วใกล้แล้วข้อที่3แล้วอ้าวบางคนข้อ4แล้วข้อ4แล้วพอยข้ออะไรแล้วพอยข้ออะไรล่ะพอยข้อ6แล้วโอ้ไวมากเฉลยข้อที่1ให้ดูนะตรวจสอบของตนเองใบพูเสร็จแล้วหรอคะโอ้โหทั้ง7ข้อเลยเหรอ7ข้อเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากข้อที่1ตรวจสอบหรือยังคำตอบถูกนะถูกทุกคนนะครับใครไม่ถูกแก้ไขนะคุณแม็กเฉลยไปด้วยนะข้อที่2ข้อที่2 4บวก8เท่าไหร่นะ4บวก8 12เริ่มจาก0ไปไหนดีเนี่ย0ไป8 0ไป8เดินหน้ากี่ครั้ง4 1 2 3 4อย่างนี้นับต่อจากอะไรเนี่ยนับต่อจากอะไรครับนับต่อจาก8ไปอีกไปอีก4จะได้12ดังนั้น4บวก8เท่ากับ10เท่าไหร่นะ12เรียบร้อยแล้วหรอช่วยตรวจสอบนะของตัวเองถูกต้องหรือไม่นะครับเฉลยอีก1ข้อข้อที่3 6บวก5 6บวก5เท่ากับเท่าไหร่10เท่าไหร่นะ11ครูแม็กสตาร์ทเครื่องยังไงดีจาก0ไปไหนดีเนี่ย0ไป

0: 6 0นะ0บรึ้นใบ6เลยเดินหน้ากี่ครั้ง5ครั้งนะ1 2 3 4 5หยุดอยู่ที่เท่าไหร่นะ10เท่าไหร่เนี่ย
1: 11
0: คุณแม็กนับต่อจากอะไรล่ะครับแบบนี้นับต่อจาก

0: ข้อที่6และข้อที่7ใครที่ยังทำไม่เสร็จฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับคนที่ไม่เสร็จนะฝากกลับไปทำเป็นการบ้านนะมีตัวอย่างให้ดู3ข้อแล้วนะอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อยอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาข้อที่4ข้อที่5นะฝากกลับไปทำเป็นกันบ้างแต่ถ้าใครเสร็จแล้วก็สามารถนำส่งกับคุณครูได้เลยนะครับแล้วก็ข้อที่6และข้อที่7ด้วยนะในหน้าที่2สรุปนิดนึงวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ย
1: การหา
0: ผลผลลบหรือเปล่านี้ผลบวกไม่เกินเท่าไหร่นะไม่เกิน20จำนวนกี่หลักกับจำนวนจำนวน1หลักกับจำนวน1หลักดังนั้นนะครับวิธีการบวกนะครับหรือการหาผลบวกที่ผลบวกไม่เกิน20ทำได้โดยการทำไมครับนับต่อหรือใช้เส้นอะไรนะหรือใช้เส้นจำนวนในการหาคำตอบตัวอย่างเช่น3บวก9เท่ากับเท่าไหร่3บวก9
1: 12
0: เท่าไหร่นะ
1: 12
0: เอาตัวไหนไว้ในใจเนี่ย
1: 9
0: นับต่อไปอีก3 9แล้ว10 11 12เห็นไหมครับนับต่อก็ได้หรือใช้เส้นจำนวนจาก0ไปหาจำนวนที่มากกว่าแล้วก็นับต่อก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันในลักษณะคล้ายๆกับการนับต่อเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับ
1: ทบท
0: วนนะนั้นการหาผลบวกอยากให้ได้ผลบวกที่แม่นยำเด็กๆก็ต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้าเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหาผลบวกเหมือนเดิมเลยนะครับที่ผลบวกนะการบวกที่ผลบวกไม่เกิน20คราวนี้เพิ่มจำนวนหลักหน่อยนะครับเป็นจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะครับก็จะเรียนรู้กันในครั้งต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

0: ั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Bandช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม180ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมยืดโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็วปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วสูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งน่ะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณ

0: ปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
1: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
0: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
1: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
0: นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
2: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างนึงก็คือการช่วยกันปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
0: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
3: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
0: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
4: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
0: BLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
4: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได
3: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
0: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
4: คลื่นพายุ

0: างคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
1: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
3: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม
4: เซฟตี้คิดส์ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยหุ่นใจขนมปังเยอะเลยแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลย
5: ไปไหนกัน
4: ซื้อขนมปังให้เรา
5: หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
4: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
6: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
4: มันก็ไปแล
5: ้
4: ว
5: หนูไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
4: โอ้สวมหมวกกันน็อก
5: ไปจัดการเลยค่ะ
4: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพา
5: โ
4: ซซายไปเลย
5: รถเลยหยุดทั้งคู่
6: อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วหมวกก็นักข้อไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
4: ก็ไปเอามาแล้วไง
5: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
6: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
5: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
4: แม่ดูใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
5: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
7: นี่ใบเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
4: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่
5: นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
8: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
4: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
5: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
4: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงน่ะ
5: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
6: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
5: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
8: อ๋อมีท่าแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปแผ่นมือใต้คางปุ๊บยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
4: ไม่มีขยักขยักเลย
8: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกัน
4: ด้วยมีเพลงด้วยเหรอ
8: ใช่แล้วอ้าวมิวสิก

0: ขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
1: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำดิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
2: แม่ค่ะ
0: จ๋า
2: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
1: ไปถูกใจนะโอ้โห

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอด

0: ัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมตตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV ถึง12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมสู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพ

0: ซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World ในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นายเอเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับแต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
2: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณคนประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
0: ราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
3: ครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระถะนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand News Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่งกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Flagship Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AIอาจจะเจาะไปที่ระดับแมกโรระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงนิทรรศการของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทาง World Bank เข้าร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอ ลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคเทียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความ

0: เข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MIT แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MIT World MIT Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ําเย็นเกินนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
1: ขอบคุณครับคุณสถานุนพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
2: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์เนนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายใน Thailand Pavilion ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
1: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มิลลิเมตรในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงและบ้านเนินรักมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่1 32นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569

0: ประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขาเข้ากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
1: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆเดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาในกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยวัวอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้านะสิพวกเองก็มานั่งนี่มา
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพระนครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลพบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกไม่ให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโหเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเองรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเองไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยานะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ
1: เย้วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวบรวมมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทยเราเข้าแม่

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูทิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือเรียกว่าคุณครูหนูนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินเด็กๆรู้จักปฏิทินไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก ไหนใครไม่รู้จักปฏิทินบ้างยกมือขึ้นหน่อยโอ้ไม่มีใครไม่รู้จักปฏิทินเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะรู้จักปฏิทินหรือเปล่าและปฏิทินนั้นมีไว้ทำอะไรนะคะปฏิทินมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้เลขวันวันเสาร์วันอะไรวันศุกร์วันอะไร
0: โอ้นักเรียนจะได้รู้วันใช่ไหมคะรู้ว่าวันนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรวันที่เท่าไหร่
1: เร
0: าย ัง
1: รู้ว่าเราอยู่เดียววันไหน
0: ได้ด้วยโอ้เก่งมากๆเลยค่ะเราก็สามารถรู้ได้ด้วยว่าเราจะหยุดเรียนวันไหนมีวันสำคัญอะไรบ้างที่เราจะหยุดเรียนนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างเมื่อนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินแล้วนักเรียนจะต้องบอกวันบอกเดือนบอกปีได้และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินเพื่อนำไปทำอะไรคะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนกับที่เพื่อนๆบอกว่าจะได้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่อีกกี่วันจะถึงวันเกิดของฉันอีกกี่วันจะถึงวันเกิดของคุณพ่อถึงวันเกิดของคุณแม่อีกกี่วันฉันจะได้ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะถูกต้องไหมลูกต่อไปนะคะคุณครูมีอะไรมาให้ดูนั่นคือใช่หรอเขาเรียกปฏิทินใช่ไหมรูปร่างแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าปฏิทินค่ะเด็กๆบอกไปแล้วว่าปฏิทินทำอะไรได้บ้างใช่ไหมต่อไปเป็นภาพอะไร
1: นาฬ
0: ิ
1: กาน
0: าฬิกามีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว้ปลุก
0: ไว้ทำอะไรนะเอาไว้ปลุกเอาไว้ปลุกตั้งเวลาใช่ไหมคะว่าเราจะตื่นนอนกี่โมงวันนี้นักเรียนตื่นนอนกี่โมงคะ
1: เจ็ดโมง
0: ยกมือ

0: ตรงนี้ก่อนอันนี้ใครอยากตอบยกมือค่ะคนนี้ก่อนเลยตะกี้อะไรคะ
1: ตื่น
0: ตีห้าครึ่งใช้ไมค์ลูก
1: หนูตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเลยค่ะ
0: หนูตื่นตีห้าครึ่งทุกวันเลยตื่นมาทำอะไรบ้างคะ
1: มาอาบน้ำไปโรงเรียนแล้วก็รอแม
0: ่อ๋อตื่นมาอาบน้ำไปโรงเรียนใช่ไหมคะเพื่อรอคุณแม่มาส่งที่โรงเรียนใช่ไหมคะและเด็กๆปลายทางนะคะตื่นนอนกันกี่โมงกันบ้างคะนักเรียนสามารถยกมือตอบคุณครูได้เลยนะคะต่อไปค่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าปฏิทินใช้ทำอะไรนาฬิกามีไว้ทำอะไรนะคะคำถามค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้างคำถามอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้างเอามือจับติ่งหูไว้เดี๋ยวใครตอบได้นะคะเตรียมยกมือคุณครูนับ1ถึง3 1 2 3โอเคขอเด็กชายณัฐวัฒน์ค่ะ
2: มันเป็นความดี
0: คุณครูขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาได้จากอะไรบ้าง
2: นาฬิกาน
0: าฬิกาเพื่อนเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนตอบว่านาฬิกาใช่ไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องแล้วล่ะค่ะนักเรียนสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลานะคะได้จากนาฬิกานะคะปฏิทินรู้จักปฏิทินแล้วใช่ไหมคะต่อไปค่ะเราสามารถหาข้อมูลได้จากนาฬิกาเหมือนที่เพื่อนบอกถูกต้องนะคะปฏิทินถูกต้องไหมคะถูกต้องและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเราสามารถดูวันเวลาได้จากโทรศัพท์มือถืออีกด้วยนะคะนักเรียนเคยดูวันเวลาในโทรศัพท์มือถือไหมคะเคยดูด้วยเหมือนกันนะคะ
3: ถามแม่ว่าวันนี้วันอะไรได้ดูเป็นจริงหรือเปล่า
0: วันนี้คุณครูมีตัวอย่างปฏิทินมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะนักเรียนเคยเห็นปฏิทินเหล่านี้หรือไม
4: ่
0: เคยเห็นในรูปแบบใดบ้างรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3รูปแบบใครบอกว่าเคยเห็นปฏิทินในรูปแบบที่1ยกมือเคยเห็นหมดเลยแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเคยเห็นปฏิทินในรูปแบบที่1หรือไม่เขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะทำไมถึงเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันหล่นเหรอเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะที่นักเรียนเห็นนี้นะคะเขาเรียกว่าปฏิทินตั้งโต๊ะซึ่งเราจะวางไว้บนโต๊ะนะคะเพื่อความสะดวกนั่นเองในการดูวันที่ดูวันสำคัญนะคะดูเวลาได้ไหมคะปฏิทินดูเวลาได้ไหมคะได้ไหมปฏิทินดูเวลาไม่ได้นะคะดูวันเกิดของเราตรงกับวันที่เท่าไหร่วันที่ปีอะไรเดือนอะไรนะคะเราสามารถดูได้จากปฏิทินนั่นเองเราเปิดเทอมเมื่อวันที่เท่าไหร่เราจะไปทะเลวันไหนนะคะเราก็สามารถดูได้จากปฏิทินนะคะปฏิทินก็จะมีลักษณะแบบนี้สามารถตั้งโต๊ะแล้วก็มีลักษณะที่สวยงามนะคะต่อไปปฏิทินแบบที่2คือปฏิทินอะไรคะปฏิทินอะไรเอ่ยแบบไหนปฏิทินแบบแขวนเคยเห็นไหมคะ
4: เ
0: ห็นที่ไหนบ้าง
4: เห
0: ็นที่บ้านย่าเห็นที่บ้านเห็นที่บ้านแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยเห็นปฏิทินแบบแขวนไหมคะและเห็นที่ไหนบ้างปฏิทินแบบแขวนนี้นะคะสามารถบอกเวลาได้ไหมคะบอกเวลาได้ไหมคะไม่ได้แล้วแตกต่างอย่างไรกับปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ
5: แตกต่าง
0: ยังไงคะ
5: เพราะว่ามันเ
0: ตั้งโต๊ะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องนำไปแขวนเท่านั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะเคยเห็นไหมคะนี่คือปฏิทินแบบแขวนนั่นเองเอ๊แขวนอย่างไรแขวนอย่างไรนี่เลยเขามีรูให้นะคะนักเรียนก็นำปฏิทินนี้นะคะไปแขวนกับตะปูนะคะหรือเชือกด้านข้างในก็จะมีบอกวันนะคะมีวันที่มีเดือนมีปีมีวันสำคัญนั่นเองค่ะในปฏิทินนี้มีทั้งหมดกี่เดือนคะ
3: 31เด
0: ือ
3: น
0: 31เดือนอ๋อใครบอก31เดือนยกมือมีน้อยกว่านี้ไหมคะ
3: ม
0: ีน้อยกว่านี้ไหม
3: ม
0: ี
3: 4
0: กี่เดือนคะ
3: 29
0: อ้าวใบให้น้อยกว่า36เดือน
3: 20
0: น้อยกว่า20เดือน
3: 29
0: 4เดือนโอ้มากกว่า4เดือนนักเรียนไปทานนะคะตอบได้ไหมเอ่ยในปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนคะ
3: 12เดือน
0: อ้าวใครตอบ12คะยกมืออ่ะตอบเลยตอบตอบว่าอ่ะใช้ไมค์หน่อยค่ะปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือน
1: 12เดือน
0: มีทั้งหมด12เดือนเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแบบตั้งโต๊ะปฏิทินแบบแขวนนะคะก็จะมีทั้งหมด12เดือนหรือเราเรียกว่า1ปีนั่นเองนะคะ12เดือนนานไหมคะนานไหม
3: ก็นาน
0: ก็นานเหรอโอ้นานเหรอคะไม่นานเลย12เดือนผ่านไปไวมากเลยต่อไปไปดูปฏิทินแบบที่3กันค่ะปฏิทินแบบที่3คือปฏิทินแบบพกพานั่นเองเป็นอย่างไรคะปฏิทินแบบพกพาเป็นแบบไหนแบบอยู่ในโทรศัพท์ละคะไม่ใช่นะคะปฏิทินแบบพกพาจะเป็นกระดาษแผ่นเล็กนะคะเท่ากับป้ายชื่อของนักเรียนเลยซึ่งสามารถพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้เพื่อเอาไว้ดูวันนะคะดูวันที่ดูเดือนดูปีนั่นเองค่ะก็จะเป็นปฏิทินแบบพกพาสรุปว่าวันนี้ปฏิทินที่ครูให้ดูมีกี่แบบคะ
3: 3แบบ
0: มีกี่แบบ
3: 3แบบ
0: มี3แบบแบบที่1คือปฏิทินแบบ
3: ต
0: ั้งโต๊ะคือวางไว้บนโต๊ะปฏิทินแบบที่2คะ
3: แขวน
0: แบบแขวนนั่นเองนะคะแขวนไว้กับฝาผนังบ้านนะคะปฏิทินแบบที่3คือถูกต้องค่ะคือปฏิทินแบบพกพานั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามดูภาพไปแล้วปฏิทินที่ครูนำมาให้ดูมีแบบใดบ้างแบบใดบ้างเอามือจับติ่งหูคุณครูนับ1ถึง3นะคะ1 4
3: 5
0: คุณครูนับ3หรือยังยังเอาใหม่1สองสามดูเลยคนสวยหาคุณครูขอทวนคำถามอีกครั้งนะคะปฏิทินที่ครูนำมาให้ดูมีแบบใดบ้าง
3: แบบต
0: ั้
3: ง
0: แบบตั้งโต๊ะหนึ่งแบบตั้งโต๊ะสอง
2: แบบแขวน
0: แบบแขวนสาม
2: แบบพกพา
0: แบบพกพาเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะตอบถูกหรือเปล่าปฏิทินวันนี้ที่ครูให้ดูมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะคะคือแบบตั้งโต๊ะแบบแขวนและแบบพกพาค่ะคำถามที่2ที่บ้านของนักเรียนมีปฏิทินแบบใดบ้างจับติ่งหูไว้เอามือจับติ่งหูไว้นะคะ1 2 3เขาเป็นเด็กชายอะไรเอ่ยหยิบไม้มาเลย
4: แบบแขวนครับ
0: ที่บ้านของหนูมีปฏิทินแบบแขวนใช่ไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ แล้วบ้านของนักเรียนปลายทางล่ะคะมีปฏิทินแบบใดกันบ้างส่วนใหญ่ที่บ้านของเรานะคะก็จะมีปฏิทินแบบแขวนนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วก็สะดวกในการดูวันดูวันที่ดูเดือนดูวันสำคัญนะคะในปฏิทินส่วนที่ทำงานนะคะจะนิยมใช้ปฏิทินที่แบบตั้งโต๊ะนะคะเพราะว่าสะดวกนะคะมีขนาดที่เล็กลงมาสะดวกในการดูวันสำคัญต่างๆวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีพ.ศ.อะไรนะคะส่วนปฏิทินแบบพกพาเนี่ยก็จะมีไว้สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือก็สามารถพกพาไว้ในกระเป๋าสตางค์ของเราได้นั่นเองค่ะนักเรียนก็เช่นกันสามารถพกพาปฏิทินแบบพกพาเนี่ยในกระเป๋านักเรียนของนักเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะคำถามที่3นอกจากปฏิทินที่นำมาเป็นตัวอย่างแล้วนักเรียนรู้จักปฏิทินแบบอื่นหรือไม่รู้จักไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะรู้จักปฏิทินแบบอื่นหรือไม่นอกเหนือจากปฏิทินทั้ง3แบบที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างรู้จักไหมเอ่ยนักเรียนต้องรู้จักแน่นอนเลยรู้ไหมปฏิทินแบบไหนรู้ไหมคะก็คือปฏิทินแบบไหนนะคะแบบในโทรศัพท์นั่นเองนะคะเรียกว่าปฏิทินแบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งเราสามารถดูวันในโทรศัพท์มือถือของเราได้นั่นเองค่ะแต่ตอนนี้นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือหรือยัง
5: แต่มีแล้ว
0: บางคนมีแล้วบางคนยังไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็นเราไม่ต้องมีก็ได้นะคะเรามาดูซิคุณครูให้นักเรียนดูอะไรนี่คืออะไรคะปฏิทินนั่นเองปฏิทินปีพ.ศ.ที่เท่าไหร
5: ่
0: เท่าไหร่คะปี2567ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะปฏิทินนี้เป็นปีพุทธศักราช2567ดูซิลองนับดูซิว่ามีทั้งหมดกี่เดือน
5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0: หยุดค่ะมีทั้งหมดกี่เดือนคะทั้งหมดกี่เดือนคะขอคำตอบอีกหนึ่งรอบมีทั้งหมดกี่เดือน
5: 31
0: นักเรียนตอบ31ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะใช่31เดือนหรือเปล่านะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่า1ปีเรามีกี่เดือนนะคะและมีเดือนอะไรบ้างนะคะ
5: 32เด
0: ือ
5: น
0: นี่คือเป็นปีพุทธศักราช2567ค่ะในปฏิทินนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะในปฏิทินนักเรียนลองดูซิว่ามีอะไรบ้างคะที่สำคัญ
5: ตัวเลข
0: ตัวเลขต้องสำคัญอย่างแน่นอนอะไรอีกคะตัวอักษรอันไหนเอ่ยถูกต้องมีปีพ.ศ.ด้วยมีเดือนมีอะไรอีกคะหมดหรือยังหาเจอไหมคะนักเรียนปลายทางช่วยดูด้วยนะคะว่าในปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ
5: ม
0: ี
5: เลขหน
0: ึ่
5: ง
0: ต้องมีเลขหนึ่งมีเลข36ตรงไหนคะลูกไม่มีในนี้ไม่มีเลข36นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าปฏิทินประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่สำคัญที่เราจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะปฏิทินนะคะจะต้องประกอบไปด้วยปีพุทธศักราชหรือที่เราเรียกว่าพ.ศ.นั่นเองค่ะก็คือตรงนี้ที่ครูวงกลมให้นะคะก็คือปีพุทธศักราช2567เมื่อกี้ใครตอบถูกต้องคะยกมือให้ดูหน่อยอ๋อเก่งมากเลยเอามือลงค่ะต่อไปก็คืออะไรคะสีเหลืองที่ครูวงกลมไว้ก็คือเดือนนั่นเองนะคะเราต้องรู้เดือนไหมคะเราต้องรู้จักเดือนไหมต้องรู้จักเดือนนะคะ
5: มกราคม
0: ต่อไปก็คือวันมีอะไรบ้าง
5: วัน
0: อาทิตย์วันจันทร์วัน

0: วันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร
1: ์
0: วันเสาร์สรุปว่ามีกี่วันสรุปว่ามีกี่วัน11วันเอาใหม่ทำนิ้วตามคุณครูค่ะวันที่1คือวันอาทิตย์เราจะเริ่มต้นนับวันอาทิตย์นะคะเป็นวันที่1ของสัปดาห์1วันอาทิตย์2วันจันทร์3วันอะไรคะ
1: ว
0: ัน
1: ว
0: ันอังคาร4วันพุธ5วันพฤหัสบดี6
1: วันศุกร์
0: 7วันเสาร์มีทั้งหมดกี่วัน7วันค่ะมีทั้งหมด7วัน1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะมีใครนับเกินนี้ไหมคะมีไหมคะไม่มีนะคะมีทั้งหมด7วันนั่นเองต่อไปมีอะไรอีกคะวันสำคัญมีวันสำคัญด้วยอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่เช่นวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันลอยกระทงรู้จักวันลอยกระทงไหมคะวันสงกรานต์วันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาตินะคะแต่ปฏิทินจะบอกไว้ทั้งหมดเลยว่าในแต่ละเดือนมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดเลยมีอีกค่ะก็คือวันที่นั่นเองนะคะวันที่ที่นักเรียนบอกว่ามีเลข1ด้วยครับคุณครูมีเลขที่31ครับคุณครูนั่นก็คือวันที่นั่นเองนะคะที่จะปรากฏที่ปฏิทินนั่นเองหมดหรือยังคะหมดหรือยังเอ่ยยังไม่หมดค่ะมีอะไรคะเขาเรียกว่า
1: ค
0: ศนะคะหรือคริสตศักราชนะคะคริสตศักราชที่เท่าไหร
1: ่
0: 2024ค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังนักเรียนช่วยกันดูค่ะว่าหมดหรือยังมีอะไรคะมีอะไรอีกหมดหรือยังเอ่ยดูสิว่าหมดหรือยังอ้าวหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะถามอีกหนึ่งครั้งปฏิทินนี้มีทั้งหมดกี่เดือน
1: 31
0: ถามอีกหนึ่งครั้งอ่ะเอามือลงปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะคะใช้ไมค์เลยค่ะใช้ไมค์ตอบเลยค่ะ
2: สิบสองเดือน
0: 12เดือนถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยปฏิทินนะคะมีทั้งหมด12เดือนนะคะโดยเราเริ่มจะลองเรามานะเดี๋ยวเราจะนับไปพร้อมๆกันพร้อมไหมคะ1

0: รุปว่ากี่เดือนคะ12เดือนจะมีใครตอบผิดอีกไหมคะไม่ปฏิทินมีทั้งหมด
1: 12
0: ปฏิทินมีทั้งหมด
1: 13
0: ปฏิทินมีทั้งหมดกี่เดือนคะ12เดือนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีเดือนอะไรกันบ้างนะคะใน1ปีมี12เดือน12เดือนมีเดือนอะไรบ้างนะคะและเดือนแรกนะคะของปีนั้นคือเดือนอะไรนะคะเดือนแรกของปีเลยก็คือเดือนมกราคมนะคะมกราคม

0: มตุ๊กซี่มีกี่วันคะ
1: 31 วัน
0: มี31 วันถูกต้องค่ะเราจะเริ่มจากวันที่1นะคะนับต่อไปเรื่อยๆจนถึงวันที่โอ้โหเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนบอกว่าถ้าเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีทั้งหมด31วันถ้าเดือนไหนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์จะมี30วันถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยและก็จะมี1เดือนที่มี28หรือ29วันนักเรียนพอเดาได้ไหมคะว่าเป็นเดือนอะไรเดาไม่ได้ไม่เป็นไรคุณครูมีให้ดูค่ะก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะคะจะมี28หรือ29วันนะคะฟังคุณครูนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีวันที่ถึง28หรือ29วันเอ๊ะทำไมถึงมี29วันทำไมถึงมี28วันนะคะโดยในทุกๆ4ปีเนี่ยจะมีวันที่29นะคะเมื่อครบ4ปีก็จะมีวันที่29นั่นเองนะคะจะแตกต่างจากเดือนอื่นเดือนอื่นจะมี31วันมี30วันนะคะต่อไปนะคะเดือนที่3ก็คือเดือนมีนาคมค่ะลงท้ายด้วยคำว่าคมมีทั้งหมดกี่วันคะ31วันลงท้ายด้วยคำว่าคมนะคะจะมีทั้งหมด31วันค่ะเดือนที่4เดือนเมษายน
1: ม
0: ี30วันค่ะเดือนที่5ค่ะพฤษภาคม
1: 31
0: วันเดือนที่6มิถุนายน30วันนะคะเดือนมิถุนายนมี30วันเดือนที่7กรกฎาคมมีกี่วัน31วันเดือนที่8สิงหาคมมีกี่วันคะ
1: 31
0: วันเดือนที่9กันยายนมี30วันเราผ่านไปกี่เดือนแล้วคะเราผ่านไปกี่เดือนแล้วคะเราผ่านไป9เดือนแล้วต่อไปเดือนที่10เดือนตุลาคมตุลาคมมีกี่เดือนคะ
1: 31วัน
0: คุณครูพูดผิดหรือเปล่าคุณครูถามเดือนใช่ไหมไม่ใช่ต้องถามว่าวันถูกต้องไหมคะนักเรียนตั้งใจฟังตั้งใจฟังเดือนตุลาคมมีกี่วัน
1: 31วัน
0: 31วันนะคะ31วันไม่ใช่31เดือนนะคะต่อไปเดือนที่11พฤศจิกายน
1: 30วัน
0: 30วันกี่เดือนแล้วคะ
1: 11
0: เดือนแล้วเหลืออีกกี่เดือนเหลืออีกกี่เดือนเหลืออีก1นะคะเป็นเดือนสุดท้ายของปีเลยเด็กๆชอบมากเลยเพราะว่ามีวันสำคัญด้วยคือเดือนธันวาคมพูดพร้อมกันค่ะธันวาคม
1: ธ
0: ัน
1: วาคม
0: ธันวาคมมีทั้งหมดกี่เดือน
1: 31
2: 12เดือน
0: ใช่หรือเปล่าท่านเรียนตอบว่า31เดือนผิดเพราะคุณครูถามเป็นเดือนเพราะฉะนั้นคุณครูต้องถามเป็นวันเดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วัน
1: 12
0: เดือนธันวาคมมีทั้งหมดกี่วัน
1: 12
0: 31วันเดือนธันวาคมมีทั้งหมด31วันเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่12ของปีและเป็นเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองนะคะมีทั้งหมด31วันต่อไปเดือนแรกคุณครูถามว่าเดือนแรกเดือนแรกนะคะของปีเนี่ยคือเดือนอะไรคะลืมหรือยัง
1: มกราคม
0: ถูกต้องค่ะเดือนมกราคมค่ะเป็นเดือนแรกของปีและเดือนสุดท้ายของปีละคะ

0: ันวาคมอยู่ตรงไหนอยู่ข้างล่างสุดท้ายเลยนั่นเองนะคะที่ครูวงกลมเอาไว้สีเขียวคือเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนั่นเองค่ะเดือนแรกคือเดือนอะไรนะคะเดือนแรกของปีเลยคือเดือนและเดือนสุดท้ายของปีคือเดือน
1: ธ
0: ัน
1: วาคม
0: ธันวาคมตอนนี้นักเรียนตอบได้หรือยังว่าใน1ปีมีกี่เดือน
1: 12เดือน
0: มี12เดือนนักเรียนคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 31วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์มีกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 30วันนะคะและเดือนที่มี28หรือ29วันคือเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์เก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดือนที่มี31วันนะคะที่นักเรียนบอกมานะคะมีทั้งหมดกี่เดือนนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะมีใครตอบได้ไหมเอ้าไม่มีใครตอบไม่มีใครตอบได้เลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดือนที่มี31วันเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือนและเดือนอะไรบ้างนะคะ1เดือนมกราคม2เดือนมีนาคม3พฤษภาคมนักเรียนพูดตามคุณครูได้ค่ะพฤษภาคม4คือเดือนกรกฎาคมผ่านไปกี่เดือนแล้วคะผ่านไปกี่เดือนแล้วคะ
1: 4
0: แล้ว5
1: ส
0: ิ
1: งหาคม
0: 6ตุลาคม
1: 7
0: ธันวาคมสรุปว่ามีกี่เดือนคะที่มี31วันกี่
1: เด
0: ือ
1: น
0: 7เดือนนะคะเดือนที่มีคำลงท้ายว่าคมนะคะจะมีทั้งหมด31วันก็จะมีทั้งหมด7เดือนค่ะต่อไปเดือนที่มี30วันมีทั้งหมดกี่เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเมษายน
1: มิถุนายน
0: กันยายนและอีกหนึ่งเดือนอะไรคะอีกหนึ่งเดือนอะไรคะพฤศจิกายนสรุปว่าเดือนที่มี30วันเนี่ยมีทั้งหมดกี่เดือน
1: 4เดือน
0: มีทั้งหมด4เดือนนะคะมีทั้งหมด4เดือนนะคะและสุดท้ายเดือนที่มี28หรือ29วันนะคะมีทั้งหมดกี่เดือน
1: 1
0: ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด1เดือนก็คือเดือนอะไรคะ
1: กุมภาพันธ์
0: เก่งมากมากเลยค่ะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะมีจำนวนวัน28หรือ29วันค่ะโดยในทุกๆ4ปีนะคะเดือนนี้จะมี29นะคะมี29วันนั่นเองค่ะดูปฏิทินแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างคะในวันนี้นักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างเอ่ย
2: ได
0: ้รู้ว่าปฏิทินมีกี่เดือนได้รู้อะไรอีกได้รู้ว่าในปฏิทินเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนไปทางช่วยยกมือตอบคุณครูด้วยนะคะได้รู้อะไรอีกเอ่ยได้รู้จำนวนวันได้รู้จำนวนเดือนใช่ไหมคะได้รู้ว่า1ปีมีกี่เดือน1เดือนมีกี่วันมีวันอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยและต่อไปกิจกรรมร่วมด้วยช่วยอย่างวันนี้คุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันค่ะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยเลี้ยงคุณครูปลายทางนะคะช่วยแจกบัตรคำให้กับเด็กๆด้วยค่ะเราจะได้ทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนั่งหลังตรงค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมง่ายๆเลยคุณครูจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันเรียงวันให้ถูกต้องยังจำวันได้ไหมคะ
1: จำไม่ได
0: ้หนึ่งคือวันอาทิตย์สองคือ
1: ว
0: ันจันทร์สาม
1: ว
0: ัน
1: อ
0: ัง
1: คาร
0: สี่
1: วันพุธ
0: ห้า
1: วันพฤหัส
0: พฤหัสอะไรคะ
1: พฤหัสบดี
0: วันพฤหัสบดีหก
1: วันศุกร
0: ์และเจ็ด
1: วันเสาร์
0: เจ็ดวันเสาร์นักเรียนจะเรียงได้ไหมนะพอไหมคะเดี๋ยวครูจะเดินไปแจกที่โต๊ะแล้วให้นักเรียนนะคะแกะยางออกได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนได้บัตรคำไปแล้วให้นักเรียนเริ่มเรียงได้เลยค่ะช่วยกันเรียงนะคะในกลุ่มช่วยกันเรียงนักเรียนไปทางก็ช่วยกันเรียงบัตรคำด้วยนะคะวันอาทิตย
1: ์
0: สองวันอะไรหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันอะไรคะสองวันจันทร์สีเหลืองสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารสีชมพูสามวันอังคารสีชมพูมีคนเสร็จแล้วนะคะ
2: แล้วเรียบร้อย
0: ใครเสร็จแล้วยกมือเลยกลุ่มไหนเสร็จแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะ1วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สีเหลือง3วันอังคารสีชมพู4วันพุธสีเขียว5พฤหัสสบดีสีอะไรสีส้มเอามือลงค่ะกลุ่มแรกที่เสร็จนะคะก็คือกลุ่มด้านหลังนั่นเลยเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะ1คนขอตัวแทน1คนนะคะลุกขึ้นเลยถือไม้ไว้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งนั่งตัวตรงค่ะตอนนี้เราได้กลุ่มที่เสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะคะคือกลุ่มด้านหลังนั่นเองค่ะเดี๋ยวเพื่อนเนี่ยเขาจะบอกให้ว่าใน7วันนั้นมีวันอะไรบ้างนักเรียนพร้อมฟังไหมคะพร้อมฟังไหมคะพร้อมฟังค่ะเริ่มได้เลยค่ะขอตัวแทน1คนค่ะหนึ่งวันที่1คือวันอะไรคะ
3: วันอาทิตย์ค่ะวันที่สีแดง
0: วันที่1ค
3: ือวันอาทิตย
0: ์วันอาทิตย์ค่ะนักเรียนตรวจดูของตัวเองด้วยนะคะว่าเรียงถูกต้องหรือเปล่าวันที่1คือวันอาทิตย์นะคะวันที่2ค่ะ
3: วันจันทร์ค่ะ
0: วันที่2คือวันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีเหลืองลูกวันที่2คือวันจันทร์สีเหลืองลองดูสีเรียงถูกไหมวันที่3
3: วันอังคาร
0: วันอังคารวันที่3คือวันอังคารสีอะไร
1: ชมพู
0: สีชมพูค่ะวันที่4
3: วันพุธ
0: วันพุธสีอะไรคะ
3: เขียวว
0: ันพุธสีเขียวต่อไปวันอะไรต่อ
3: พฤหัส
0: วันพฤหัสนะคะวันที่5คือวันพฤหัสสีอะไร
3: ส้ม
0: สีส้มวันที่6
3: ศุกร
0: ์วันศุกร์สี
3: ฟ้า
0: สีฟ้าและสุดท้ายเลยวันที่7
1: วันเส
0: าร์ก็คือ
3: วัน
0: เสาร์สีอะไรคะ
3: สีม่วง
0: สีม่วงนักเรียนตรวจดูสิคะว่าเราเรียงถูกต้องหรือไม่มีกลุ่มผิดไหมคะโอเคหลังจากที่ครูตรวจดูแล้วนะคะนักเรียนถูกต้องหมดทุกกลุ่มเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะและนักเรียนปลายทางนะคะเรียงวันถูกต้องหรือเปล่ามีทั้งหมดกี่วันแต่ละวันมีสีอะไรกันบ้างนักเรียนปลายทางก็เรียงถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราได้ทำกิจกรรมนะคะร่วมด้วยช่วยเรียงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งค่ะการเรียงลำดับวันตามปฏิทินนะคะ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะเริ่มจากวันที่1ก็คือวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์สีแดงค่ะต่อไปวันจันทร์สีอะไร
1: ส
0: ีเหลืองค่ะวันอังคาร
1: สีฟู
0: วันพุธ
1: สีเหลือง
0: วันพฤหัสบดี
1: ส
0: ี
1: ส้ม
0: วันศุกร
1: ์
0: วันศุกร์สีฟ้านะคะและวันเสาร์สีม่วงนั่นเองนะคะมีทั้งหมด7วันนะ7วันนะคะนักเรียนได้รู้แล้ว1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะมีกี่วันแต่ละวันสีอะไรกันบ้างค่ะต่อไปนะคะขั้นปฏิบัติคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่55ได้เลยเปิดไปที่หน้า55ค่ะใบงานวันนี้นะคะเป็นใบงานที่1ค่ะในเรื่องปฏิทินนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนนะคะ1นักเรียนทำใบงานที่1นะคะเรื่องปฏิทิน2นักเรียนศึกษานะคะจาก PowerPoint นะคะคำชี้แจงบทบาทครูปลายทาง1คุณครูแจกใบงานให้กับนักเรียนได้เลยค่ะ2ครูอ่านคำชี้แจงในใบงานและ3คุณครูเดินดูนะคะในการทำใบงานของนักเรียนค่ะเจอหรือยังคะเจอหรือยังเอ่ยเปิดไปหน้า55นะคะจะมีใบงานหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะในใบงานนะคะจะมีปฏิทินให้เป็นปีพุทธศักราช2567ค่ะเจอหรือยังคะ55มีเลขอะไรบ้างมีเลข5กับเลข5ค่ะเจอหรือยังอ่ะเจอแล้วนักเรียนปลายทางนะคะเจอใบงานตัวเองหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเราดูซิว่าคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรตอนนี้นักเรียนนั่งหลังตรงค่ะและหันหน้ามาทางคุณครูเลยแต่คุณครูจะชี้แจงนักเรียนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรในใบงานนี้นะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนสังเกตปฏิทินแล้วตอบคำถามในใบงานของนักเรียนจะมีปฏิทินนะคะในปีพุทธศักราช2567และด้านล่างของปฏิทินจะมีคำถามให้นักเรียนตอบเจอหรือยังเอ่ยเจอไหมคะนักเรียนจะตอบได้ไหมคะนักเรียนทำได้ไหมคะไหนใครทำได้ยกมือค่ะไหนใครทำไม่ได้เอามือลงคุณครูให้เวลานักเรียนในการทำนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะว่าอะไรคะนักเรียนในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดพ.ศ.ใดคะฟังดูซิในข้อที่1อยู่ด้านไหนอยู่ด้านบนขวามือเลยค่ะเป็นปีพ.ศ. เจอหรือยังคะ

0: ปีพ.ศ.อะไรคะ
1: 2567
0: เอาเขียนลงไปเลย
1: เข
0: ีย
1: นแล้ว
0: เขียนแล้วเก่งมากเลยคำถามที่2ถามว่าอะไรคะใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนโหง่ายมากเลยมีกี่เดือน12เดือนเขียนลงไปเลยค่ะ
1: เข
0: ีย
1: นเลขไทย
0: ค่ะข้อที่3ข้อที่3ถามว่าอะไรคะใน1สัปดาห์มีทั้งหมดกี่
1: ว
0: ั
1: น
0: 7วันเขียนลงไปเลยเลข7
1: เติ มเลข7
0: ข้อที่4วันสุดท้ายของสัปดาห์วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันอะไรคะวันอะไรเอ่ยใช่ค่ะเขียนลงไปเลยนะคะเลข7วันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์นะคะคือวันเสาร
1: ์
0: นักเรียนฟังค่ะเรามาดูข้อที่1อีก1ครั้งค่ะในข้อที่1นักเรียนมองคุณครูก่อนนะคะนักเรียนไปทางฝั่งคุณครูได้ค่ะในข้อที่1ในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดในปฏิทินนี้เป็นปีของพ.ศ.ใดก็คือปี2567นะคะอยู่บนขวามือของปฏิทินบนสุดเลยเห็นไหมคะนักเรียนจดลงไปเลยค่ะเขียนในช่องว่างนะคะที่ต่อท้ายนะคะในข้อที่2ใน1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนใน1ปีมีทั้งหมด12เดือนถูกต้องค่ะเขียนลงไปเลยค่ะข้อที่3ทันไหมคะข้อที่3ค่ะใน1สัปดาห์มีทั้งหมดจุดๆๆกี่วันมีทั้งหมด7วันค่ะ1สัปดาห์มีทั้งหมด7วันนะคะเหมือนกับกิจกรรมที่คุณครูให้นักเรียนทำเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อที่4ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์เลยคือวันอะไรที่เราเรียงสีเป็นวันสุดท้ายเลยคือวันอะไรคะวันเสาร์ค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์คือวันเสาร์วันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ข้อที่5ค่ะเดือนที่8คือเดือนอะไรสิงหาคมเดือนที่8ของปีคือเดือนสิงหาคม

ข้อที่6ค่ะเดือนที่ลงท้ายด้วยยนลงท้ายด้วยยนนะคะมีกี่วันคะกี่วันนะ30วันและข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะบอกชื่อเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจำนวน1เดือนธันวาคมมกราคมตุลาคมอะไรอีกหมดหรือยังคะเขียนได้ไหมเอ่ยเขียนไม่ได้นะคะคุณครูยกตัวอย่างเป็นเดือนมกราคมค่ะถ้าเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเก็บแบบฝึกนะคะลงในใต้โต๊ะให้เรียบร้อยค่ะยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนกลับไปทำต่อเป็นการบ้านค่ะตอนนี้นักเรียนเก็บแบบฝึกนะคะลงในใต้โต๊ะให้เรียบร้อยค่ะเก็บเลยค่ะ

0: ชั่วโมงนี้เรียนรู้เกี่ยวกับปฏิทินไปแล้วนะคะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้ค่ะวันนี้คุณครูให้เด็กๆดูปฏิทินใช่ไหมคะดูปฏิทินในปฏิทิน1ปีมี12เดือนใช่ไหมคะ1ปีมี12เดือนนะคะหรือจำนวนวัน365วันหรือ366วันนะคะและก็จะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่ายนต์จะมีกี่วัน30วันนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคำว่าคมมีจำนวนกี่วัน31วันใช่ไหมคะยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีจำนวนวัน28หรือ29วันนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวันที่เดือนปีพ.ศ.ในปฏิทินหรือส่วนประกอบที่สำคัญนะคะที่อยู่ในปฏิทินซึ่งนักเรียนเนี่ยสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญของปฏิทินได้รู้เกี่ยวกับวันสำคัญนะคะในปฏิทินว่ามีวันสำคัญอะไรบ้างมีวันไหนที่เป็นวันหยุดมีวันไหนที่เป็นวันสำคัญนะคะมีวันไหนที่เป็นวันพระนะคะนักเรียนเรากลับไปดูปฏิทินที่บ้านของนักเรียนนะคะว่าเดือนนี้มีวันหยุดหรือเปล่าหรือมีวันสำคัญอะไรบ้างนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการนับวันเดือนปีนะคะตามระบบสุริยคติและจันทรคตินะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่2เรื่องการนับวันนะคะเดือนปีตามระบบสุริยคติและจันทรคตินะคะและเตรียมบัตรคำนะคะเป็นบัตรคำ12เดือนไว้ให้กับนักเรียนด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะ
1: เข้าใจมาก
0: สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้นะคะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีนะคะถ้านักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ทั้งหมดทำความเคารพ

ใหม่จะมาแนะนำให้รู้จักนะครับมีใครบ้างมาดูกันนะครับมีเจ้าเป็ดน้อยสีฟ้าชื่อเปเป้มีนิสัยซุกซนมากเลยครับส่วนเจ้าหมูอ้วนน่ารักมีชื่อว่าออมสินและมีกระต่ายน้อยสีชมพูนิสัยร่าเริงแจ่มใสที่ชื่อต้อยติ่งครับทั้งหมดนี้จะมาเป็นเพื่อนใหม่ของเด็กๆอย่าลืมติดตามชมเปเป้เป็ดน้อยและเพื่อนๆ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 4:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรศรีพรมทองนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกๆกันมาฝากเด็กๆเยอะแยะมากมายนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรนะครับเขียนโปรแกรมได้อย่างไรก่อนอื่นคุณครูมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนมาถามเด็กๆกันก่อนนะครับนักเรียนรู้จักด้านซ้ายด้านขวาหรือไม่ครับใครรู้จักยกมือโอ้โหเก่งมากมือลงครับถ้านักเรียนรู้จักด้านซ้ายด้านขวานะครับคุณครูมีกิจกรรมมาทดสอบเด็กๆทุกคนก่อนนะครับทั้งที่อยู่ต้นทางแล้วก็ที่อยู่ปลายทางเลยนะครับเราสามารถปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งต่อไปนี้นะครับเอาละคำสั่งของครูว่าอย่างไรกันบ้างครับคำสั่งแรกครับเป็นคำสั่งที่บอกว่าให้เด็กๆนั้นยกแขนขวาเดี๋ยวคุณครูสั่งก่อนเด็กๆยกแขนขวาครับสูงๆเลยสูงๆเลยยกแขนขวาไว้หันหน้ามาด้านหน้าหันหน้ามาด้านหน้าครูจะได้ทราบว่าเด็กๆยกแขนขวาถูกหรือเปล่ายกเลยลูกทุกคนเลยครับทุกคนเลยเก่งมากลดแขนลงครับคำสั่งของคุณครูนะคุณครูจะสั่งนะครับถ้าคุณครูไม่ได้สั่งว่าลดแขนลงเด็กๆจะนำแขนลงได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้นะครับขออีกครั้งหนึ่งครับยกแขนขวาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณครูต้องหันด้านนี้หรือเปล่ายกแขนขวานะครับถูกหรือเปล่าลูกถูกหรือเปล่าแขนขวาถูกหรือเปล่าจุ้งสูงจุ้งสูงจุ้งสูงเลยจุ้งสูงเลยลดแขนลงครับเก่งมากต่อไปครับอีกหนึ่งคำสั่งครับยอดเยี่ยมมากยกแขนซ้ายสูงสูงเลยสูงสูงเลยยกเลยลูกแขนไหนแขนซ้ายแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายยกค้างไว้เลยยกค้างไว้ลดแขนลงครับคุณครูขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเด็กๆ เข้าใจเรื่องของการยกแขนนะครับยกแขนทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับโดยการที่คุณครูจะให้เด็กๆนั้นยกสลับไปมานะครับอย่าลืมนะคุณครูต้องสั่งก่อนไม่ได้ว่ายกแบบนี้นะครับเด็กๆจะต้องยกตามคำสั่งที่คุณครูได้บอกเด็กๆนะนะครับเริ่มนะครับที่ยกแขนขวาถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าสูงสูงสูงสูงสูงสูงเลยลดแขนลงแขนซ้าย
2: แขนซ้าย
0: ลดแขนลงยกแขนซ้ายเอาละยังไงดียกไว้ยกไว้ยกไว้ลดแขนลงยกแขนขวาลดแขนลงยกแขนซ้ายเดี๋ยวนะลดแขนลงยกแขนขวาลดแขนลงเดี๋ยวมาลดคงก่อนยกแขนซ้ายลดแขนลงเก่งมากเดี๋ยวปรบมือให้กับตัวเองด้วยยอดเยี่ยมมากเลยนะครับทั้งปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันกับนักเรียนต้นทางใช่ไหมครับเก่งมากๆสำหรับนักเรียนของคุณครูทุกคนเลยนะครับเอาละครับต่อไปครับคุณครูจะแนะนำในเรื่องของจุดประสงค์การเรียน

0: รู้นะครับหลังจากที่คุณครูได้นำเข้าสู่บทเรียนสำหรับเรื่องของการยกแขนซ้ายแขนขวานะครับอยู่ที่หน่วยที่4นะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันต่อเนื่องมานะครับจากชั่วโมงที่แล้วด้วยนะครับเด็กๆจะต้องเขียนคำสั่งเพื่อให้ตัวละครเนี่ยเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้นะครับนี่คือจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับมาที่สมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนบ้างนะครับวันนี้เด็กๆจะต้องแสดงวิธีแก้ปัญหาโดยเขียนคำสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายตามเงื่อนไขที่กำหนดได้นั่นเองนะครับกิจกรรมของคุณครูยังไม่จบอยู่ที่เรื่องของการยกแขนซ้ายขวาครับยังมีกิจกรรมมาฝากเด็กๆกันอีกนะครับเป็นเรื่องของสัญลักษณ์และบัตรคำสั่งนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราทุกคนเลยครับมาเรียนรู้เรื่องของสัญลักษณ์และบัตรคำสั่งกันก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้เด็กๆเห็นอะไรครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นบัตรคำสั่ง1ใบนะครับเป็นบัตรคำสั่งที่สั่งให้ทำอะไรครับอะไรนะขึ้นบนนะครับขึ้นบนคืออะไรขึ้นบนคือบัตรคำสั่งนะครับให้ก้าวไปข้างหน้า1ก้าวนะครับบัตรคำสั่งขึ้นบนหมายถึงก้าวไปข้างหน้า1ก้าวนะครับต่อไปครับเป็นบัตรคำสั่งอะไรครับลงล่างเอาละลงล่างบัตรคำสั่งลงล่างหมายถึงถอยไปข้างหลัง1ก้าวนะถอยไปข้างหลัง1ก้าวบัตรคำสั่งอะไรต่อไปครับไปซ้ายนะครับไม่ใช่ข้างซ้ายนะไปซ้ายบัตรคำสั่งไปซ้ายหมายถึงก้าวไปด้านซ้าย1ก้าวนะครับและบัตรคำสั่งสุดท้ายครับคือไปขวานะครับหมายถึงก้าวไปด้านขวา1ก้าวนะครับเอาละหลังจากที่คุณครูแนะนำเรื่องของสัญลักษณ์และบัตรคำสั่งเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะให้เด็กนั้นเข้าใจในเรื่องของบัตรคำสั่งได้มากยิ่งขึ้นคุณครูจะให้เด็กๆมาร่วมกิจกรรม1กิจกรรมครับเอาละเดี๋ยวคุณครูจะปฏิบัติให้เด็กๆดูก่อนนะครับกิจกรรมของคุณครูก็คือเมื่อคุณครูชี้นะครับไปที่บัตรคำสั่งใดก็แล้วแต่ให้เด็กๆทำการก้าวไปด้านนั้น1ก้าวยกตัวอย่างเช่นคุณครูจะหันหน้าไปหานักเรียนนะครับถ้าคุณครูชี้ไปที่ขึ้นบนคุณครูต้องทำไงครับก้าวไปด้านหน้า1ก้าวใช่ไหมครับแล้วก็ชี้ขยับไปไหนได้ไหมไม่ได้นะต้องอยู่กับที่นะครับเพราะว่าบัตรคำสั่งเนี่ยสั่งให้ไปทางไหนครับขึ้นบนนะครับเราต้องเดินไปด้านหน้า1ก้าวถ้าคุณครูชี้ไปที่ลงล่างจะต้องปฏิบัติอย่างไรครับถูกต้องก้าวถอยหลัง1ก้าวจะก้าวซ้ายหรือก้าวขวาก่อนก็ได้เลยแล้วแต่เด็กๆเลยนะครับและบัตรคำสั่งต่อไปท่านครูชี้ไปที่ไปซ้ายคุณครูต้องไปทางไหนครับไปทางซ้ายทางซ้ายคุณครูอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวทางนี้นะครับคุณครูก็ก้าวไปด้านซ้าย1ก้าวแบบนี้ถ้าคุณครูชี้ไปบัตรคำสั่งไปขวาคุณครูต้องทำยังไงครับก้าวไปด้านขวา1ก้าวนั่นเองมีใครสงสัยอะไรไหมไม่มีไหมมีไหมครับถ้าไม่มีเด็กๆลุกขึ้นยืนครับละยืนอยู่ข้างๆเก้าอี้ของตัวเองได้เลยยืนอยู่ข้างๆเก้าอี้ของตัวเองได้เลยละเดี๋ยวให้เด็กๆร่วมกิจกรรมของครูถ้าคุณครูชี้ไปทางด้านไหนเด็กๆต้องเดินไปให้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคนหนึ่งถอยหลังคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้าไม่ได้นะยืนให้เรียบร้อยก่อนเด็กๆทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับเด็กๆทั้งหมดแถวตรงเอาแถวตรงก่อนเอาดูครับคุณครูจะชี้ไปที่บัตรคำสั่งขึ้นบนครับ1 9แล้วหยุดเลยห้ามเคลื่อนไหวต่อห้ามเคลื่อนไหวต่อระวังชนโต๊ะด้วยนะครับต่อไปครับบัตรคำสั่งนี่ครับลงล่างเด็กๆก้าวไปก็ได้นะบางคนกระโดดไปนะครับก้าวไปก็ได้นะครับก้าวไปต่อไปบัตรคำสั่งไปขวา ขวาด้านไหนขวาเด็กๆอยู่ตรงไหนขวาเด็กๆก้าวไปลูกไม่ต้องกระโดดนะก้าวไปก้าวไปฟังใหม่นะฟังใหม่ฟังใหม่ก้าวไปเฉยๆลูกก้าวไม่ต้องกระโดดลูกโดดไปโดนโต๊ะนะเดี๋ยวเป็นอันตรายนะครับต่อไปบัตรคำสั่งขึ้นบนครับก้าวสิลูกก้าวนะครับเอาละต่อไปทดสอบกันต่อเด็กๆต้องปฏิบัติให้ได้เหมือนกันเลยนะเหมือนกันทุกคนนะครับต่อไปใบคำสั่งไปซ้าย19แล้วหยุดเลยใครผิดมีใครผิดไหมมีใครผิดไหมทั้งหมดแถวตรงแถวตรงก่อนใบคำสั่งต่อไปลงล่าง19แล้วหยุดเลยครับปฏิบัติได้ไหมเอ่ยปลายทางก็น่าจะปฏิบัติได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากเอาเราประเมินกับตัวเองด้วยเก่งมากๆเอานั่งที่เรียบร้อยเก่งมากยอดเยี่ยมมากนะครับนักเรียนทุกคนเลยครูจะร้อยเด็กๆนั่งที่เรียบร้อยก่อนนะครับนั่งเลยครับนั่งเลยเอาละเอาเด็กๆนั่งเลยลูกนั่งเลยครับนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวครูจะไปต่อแล้วนั่งเรียบร้อยแล้วคุณครูถามก่อนเด็กๆถามก่อนว่ายังมีใครที่ไม่เข้าใจเรื่องของสัญลักษณ์และบัตรคำสั่งอีกไหมครับมีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปกันเลยครับมาถึงกิจกรรมของคุณครูเป็นกิจกรรมหลักของเราในวันนี้แล้วก็คือใบงานนะครับเป็นใบงานที่1เรื่องอะไรครับเด็กๆอ่านได้ไหมเรื่องอะไรเกมคว้าดาวนะครับเด็กๆอ่านชื่อใบงานพร้อมกันครับเกมคว้าดาวยอดเยี่ยมมากนะครับไปที่กิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับก่อนอื่นครับมาที่คำที่แจงกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนและแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงานที่1เรื่องเกมคว้าดาววันนี้เราไม่ได้ใช้แบบฝึกนะครับครูจะแจกใบงานให้เด็กทำเป็นกลุ่มนะทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับคำที่แจงบทบาทของคุณครูปลายทางกันบ้างครับคุณครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 3-4 คนจากนั้นคุณครูชี้แจงและให้นักเรียนทำใบงาน1เรื่องเกมคว้าดาวอ้าวละเด็กๆหันมาหาคุณครูนิดนึงตรงนี้คุณครูจะมาแนะนำกฎกติกาอ้าวใครไม่อยากเล่นเกมบ้างใครไม่อยากเล่นเกมบ้างมีไหมไม่มีนะถ้าอยากเล่นเกมของคุณครูเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะครับเอาละมาดูกฎกติกาของเรากันก่อนนะครับการเล่นเกมคว้าดาวนะครับมีกติกาเราจะใช้สัญลักษณ์และบัตรคำสั่งนะครับเด็กๆเห็นบัตรคำสั่งสีแดงนี่ไหมบัตรคำสั่งสีแดงขออภัยเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์แทนตำแหน่งเริ่มต้นเป็นเหมือนรูปอะไรเลยเนี่ยรูปคนเป็นรูปกุญแจก็ได้นะแต่คุณครูให้แทนเป็นรูปคนนะครับรูปคนนะครับและสัญลักษณ์ที่2คืออะไรครับเก่งมากเป็นรูปดาวนะครับแทนเป้าหมายที่ต้องเดินไปให้ถึงคนนี่คนสีแดงจะต้องเดินไปคว้าดาวดวงนี้นั่นเองนะครับและด้านล่างเป็นรูปอะไรเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับแทนสิ่งกีดขวางเราไม่สามารถเดินผ่านไปได้นะเข้าใจนะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถเดินผ่านไปได้นะนั่นก็คือเราจะเดินชนไม่ได้เดินผ่านก็ไม่ได้นะเราต้องไปเส้นทางที่ไม่มีสิ่งกีดขวางตรงนี้อยู่เอาล่ะครับทีนี้เรามาดูกติกากันบ้างนะครับกติกาของคุณครูว่าอย่างไรเราจะใช้บัตรคำสั่งทางด้านล่างนะครับเอาเด็กๆบัตรคำสั่งมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันครับบัตรคำสั่งแรกเลยคือขึ้นบนหรือว่าเดินหน้าก็ได้บัตรคำสั่งต่อไปคือลงล่างบัตรคำสั่งต่อไปคือ ไปซ้ายไปคำสั่งต่อไปคือ
1: ไปซ้าย

0: ขวาถูกต้องนะครับเราจะนำบัตรคำสั่งมาเรียงต่อกันครับเพื่อให้เดินไปถึงเป้าหมายโดยเราจะใช้บัตรคำสั่ง1ใบแทนการเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่กำหนดได้กี่ช่องครับกี่ช่องลูก1ช่องถ้าบัตร1ใบเดินได้กี่ช่องครับ1ช่องถ้าบัตร2ใบเดินได้กี่ช่องครับ2ช่องเก่งมากเลยนะครับและเราสามารถใช้บัตรคำสั่งที่เป็นไงครับซ้ำกันได้เราสามารถที่จะเดินขึ้นบนเนี่ยกี่ใบก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเกมของครูเนี่ยมีทั้งหมด3เกมด้วยกันเกมที่1ครับมาดูกันสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำในใบงานมีอะไรบ้างครับเด็กๆจะต้องทำการวาดรูปลูกศรและเขียนข้อความแสดงทิศทางในบัตรคำสั่งที่เรียงลำดับการเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายเอาเด็กๆหันมาก่อนเดี๋ยวจะปฏิบัติไม่ได้นะครับงานของคุณครูจะเป็นงานที่ทำเป็นกลุ่มซึ่งคุณครูจะแจกใบงานให้หรือใบกิจกรรมให้กลุ่มละ2ชุดนะครับเด็กๆต้องร่วมกันทำเป็นกลุ่มนะครับโดยบัตรคำสั่งก็จะมีแบบที่คุณครูได้แนะนำเด็กๆไปแล้วนะครับขึ้นบนลงล่างไปซ้ายไปขวาต่อไปมาดูรูปภาพทางด้านนี้กันบ้างเอาเด็กๆเราไหนใครตอบได้ว่าเราจะเริ่มเดินจากสัญลักษณ์อะไรครับเราจะเริ่มเดินจากสัญลักษณ์อะไรครับที่เป็นรูปอะไรที่เป็นรูปอะไรที่เป็นรูปกุญแจหรือรูปคนใช่ไหมครับเราจะต้องเดินจากสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปคนเดินไปทางไหนครับ
1: ซ้าย
0: ซ้ายขวายังไม่บอกแต่ให้เดินไปที่รูปถูกต้องครับไปที่รูปดาวตรงนี้โดยใช้บัตรคำสั่งนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะต้องใช้บัตรคำสั่งเรียงลำดับการเดินจากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายนะครับครูได้สอบถามเด็กๆไปแล้วว่าจุดเริ่มต้นก็คือตรงที่เป็นคล้ายๆรูปคนสีแดงตรงนี้ให้ไปถึงเป้าหมายที่เป็นรูปอะไรครับรูปดาวโดยใช้บัตรคำสั่งซึ่งในใบงานก็จะมีบัตรคำสั่งมาให้เด็กๆสำหรับเกมที่1จะมีบัตรคำสั่งมาให้แล้วกี่ใบครับ3ใบสิ่งที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติคืออะไรเขียนอะไรครับเขียนลูกศรและอะไรเขียนข้อความว่าไปทางไหนนั่นเองเอาละครับถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วยังมีอะไรสงสัยไหมครับ
1: ไม่มี
0: นะเดี๋ยวเราจะไปฝึกปฏิบัติกันนะครับก่อนอื่นคุณครูจะแจกใบกิจกรรมหรือใบงานกันก่อนครับให้นักเรียนทำเกมที่1ก่อนนะครับช่วยกันครับสำหรับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับเป็นงานกลุ่มละ2ชุดนะครับกลุ่มละ2ชุดนี่ทำด้วยกัน3คนเข้าไปใกล้ๆกันเลยลูกนี่ทำด้วยกันนะ2คนนี่ลูก2คนนี้2คนนี้นี่3คนนี้นะเป็นหน้าตรงนู้นเลยลูกหน้าตรงนู้นเดี๋ยวครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำก็คืออะไรเขียนลูกศรใช่ไหมเขียนลูกศรแล้วก็เขียนข้อความนะครับว่าเดินไปทิศทางใดนะครับช่วยกันดูเลยลูกเขียนลงไปในเห็นไหมบัตรคำสั่งเขียนให้เหมือนแบบนี้เลยลูกเขียนให้เหมือนบัตรคำสั่งที่คุณครูได้แนะนำไปนะครับเด็กๆก็เขียนลูกศรว่าเดินไปทิศทางไหนแล้วก็เขียนอะไรเขียนข้อความลงไปด้วยครับ

เอาเด็กๆฟังคุณครูมีใครยังปฏิบัติไม่เรียบร้อยไหมครับเท่าที่คุณครูเดินดูนะครับมีหลายกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยกลุ่มสองเรียบร้อยเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วไหมกลุ่มสามเรียบร้อยกลุ่มสี่เรียบร้อยไหมครับกลุ่มห้าเขียนเรียบร้อยหรือยังกลุ่มห้ายังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวให้เวลากลุ่มห้าก่อนเอาเด็กๆตอนนี้ให้เด็กๆนั่งที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอคำตอบนะครับการนิดนึงโดยใช้บัตรคำสั่งที่คุณครูได้เตรียมให้เด็กๆฟังก่อนหันมาทางด้านหน้ามาดูบัตรคำสั่งของคุณครูตรงนี้กันเด็กๆหันมาเลยคุณครูจะมีบัตรคำสั่งมาให้นะครับตรงนี้เป็นขึ้นบนนะครับเห็นไหมครับขึ้นบนลงล่างนะครับไปซ้ายบัตรคำสั่งและบัตรคำสั่งไปขวาเห็นไหมครับบัตรคำสั่งไปขวาให้เด็กๆออกมานำเสนอครับโดยนำบัตรคำสั่งเหล่านี้มาติดที่กระดานตรงนี้ครับเพื่อที่จะเป็นการนำเสนอคำตอบนะครับเอาละถามก่อนกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วอยากจะออกมานำเสนอยกมือกลุ่ม5ยังเขียนอยู่นะครับกลุ่ม5ยังเขียนอยู่มือลงครับขอใหม่ขอดูใหม่นะครับกลุ่ม5เรียบร้อยหรือยังกลุ่ม5หันมาดูก่อนลูกหยุดมือก่อนหยุดมือแป๊บนึงหยุดมือแป๊บนึงใครอยากจะออกมานำเสนออยากไม่ได้สั่งให้ยกมือยกมืออ่ะกลุ่ม3ออกมา2คนลูกมา2คนว่าระวัง2คนพอ2คนพออ่ะเด็กๆหยิบบัตรคำสั่งแล้วก็ใช้แมกเนตติดเลยครับอ่ะแมกเนตติดได้เลยลูกไปไหนเอ่ยอ้าวไปขวาฟังให้ติดกันเลยให้ติดกันเลยขวาแล้วก็ไปขวาเอาเด็กๆทุกคนหันมาดูครับเราได้แบบเพื่อนไหมได้ไหมได้ใช่ไหมเอาปรบมือเพื่อนก่อนเก่งมากเก่งมากเห็นไหมบัตรคำสั่งที่เพื่อนออกมานำเสนอใครได้คำตอบอื่นบ้างไหมครับเอาดูดีๆมีใครได้คำตอบอื่นไหมครับนอกเหนือจากนี้มีไหมมีแล้วเด็กๆคิดว่าถูกหรือเปล่าเอ่ยเอาถูกอ่ะหมายถึงว่าเพื่อเราออกมาเสนอได้ถูกต้องใช่ไหมครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับหลังจากที่เพื่อเราออกมานำเสนอโดยการติดบัตรคำสั่งที่กระดานเรียบร้อยนะครับเกมที่1ครับบัตรคำสั่งแรกที่ครูจะให้เด็กๆดูก็คือบัตรคำสั่งไปไหนไปขวา1แล้วถูกต้องเพื่อเรานำเสนอได้ถูกต้องแล้วบัตรคำสั่งแรกบัตรคำสั่งที่2ไปไหนครับไปขวาและบัตรคำสั่งที่3คิดว่าไปไหนครับไปขวาเอาล่ะเด็กๆมาดูครับว่าสัญลักษณ์จะเดินไปขวาดาวได้หรือเปล่านี่ครับดูครับไปเรื่อยๆปุ๊บนี่หมายเก่งมากปรบมือกับตัวเองยอดเยี่ยมมากใครที่ผิดพลาดสามารถแก้ไขให้ถูกได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเปิดหน้าต่อไปครับไปดูเกมที่2กันเอาสอบถามก่อนเกมที่2ใช้บัตรคำสั่งกี่ใบครับ5ใบ1 2 3 4 5เด็กๆลงมือได้เลยลูก

0: เอาล่ะตอนนี้มีกลุ่ม3นะครับที่ยังไม่เรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาจะไม่ทันนะครับให้กลุ่ม3เขียนไปก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้เหมือนเดิมเลยครับคุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอเหมือนเดิมเอาล่ะตอนนี้คุณครูเตรียมบัตรคำสั่งไว้เรียบร้อยแล้วมีกลุ่มไหนที่อยากออกมานำเสนอบ้างกลุ่ม3ยังไม่เรียบร้อยยังไม่อนุญาตนะครับเป็นกลุ่มอื่นก่อนกลุ่ม1เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเอามือลงก่อนมือลงก่อนใครอยากจะออกมานำเสนออย่างยังไม่ได้บอกให้ยกมือเอามือจับหูมือจับหูเอามือกอดอกมือจับหูกอดอกยกมือนี่มาเอามาแล้วเอาบัตรเอาใบงานมาด้วยลูกใบงานเอาละมาด้วยกันมานักเรียนคนอื่นตั้งใจดูครับเอาละมาเด็กๆนำมาติดเลยลูกติดเลยติดตามไปแบบนี้เลยลูกอ่ะถือไว้คนหนึ่งถือไว้คนหนึ่งเอาไปติดกันได้เลยลูกไปติดกันได้เลยเราดูขยับขึ้นไปให้ด้านล่างเปล่าดูแบบคำสั่งแบบคำสั่งติดเลยลูกดูให้ดูก่อนดูให้ดูก่อนลาแล้วนี้เด็กๆเอาขึ้นไปติดกันเลยขึ้นไปติดแบบนี้เลยถูกต้องเรียบร้อยไหมเด็กๆเรียบร้อยแล้วผมมือให้เพื่อนก่อนเก่งมากเอาละนั่งให้เรียบร้อยครับคิดว่าถูกไหมใครคิดว่าถูกยกมือกลุ่มไหนคิดว่าถูกยกมืออ่ะกลุ่มนี้ออกมาทำเสนอยังไม่มั่นใจเอามือลงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยที่คุณครูกันดีกว่าครับเอามาดูกันนะครับแนวคำตอบของคุณครูเฉลยเกมที่2ครับบัตรคำสั่งแล้วเด็กๆตอบพร้อมกันเด็กๆตอบพร้อมกันครับบัตรคำสั่งแรกคือไปขวาเก่งมากบัตรคำสั่งต่อไปคือไปขวาบัตรคำสั่งต่อไปคือไปขวาบัตรคำสั่งต่อไปคือดีขึ้นบนใบคำสั่งต่อไปคือ
1: ขึ้นบน
0: เก่งมากขึ้นบนเอาละมาดูกันว่าจากจุดเริ่มต้นจะไปคว้าดาวได้สำเร็จหรือเปล่านะครับไปเอาเด็กๆดูใบที่1เดินมาทางนี้แล้วใบที่2เดินต่อใบที่3ใบที่4ขึ้นบนใบที่5ขึ้นบนคว้าดาวได้สำเร็จไหมได้สำเร็จนะครับเอาล่ะเหลืออีก1เกมครับเป็นเกมที่3ครับเกมนี้เกมที่3คุณครูจะไม่บอกว่าใช้บัตรคำสั่งกี่ใบเด็กๆคิดว่าเด็กๆทำได้ไหม
1: ได
0: ้ไหมเอ่ยและอย่าลืมเขียนจำนวนบัตรคำสั่งลงไปด้วยว่าเราใช้ทั้งหมดกี่ใบเอาละครับไปลงมือปฏิบัติกันเลยเอาละปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆวาดรูปบัตรคำสั่งลงไปนะครับเด็กๆสามารถออกแบบบัตรคำสั่งของตนเองได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เป็นบัตรคำสั่งที่เหมือนกับของคุณครูนะ

0: อ้าวมีกลุ่มไหนที่ยังไม่เรียบร้อยไหมครับน่าจะมีหลายกลุ่มเลยนะครับระหว่างที่เด็กๆเขียนใบงานอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนของเราออกมานำเสนอเด็กๆฟังเพื่อนก่อนนะครับตอนนี้ใครอยากจะออกมานำเสนอกันบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนออกมานำเสนอไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ได้ไม่ให้3กลุ่มเดิมมีกลุ่ม3ออกแล้วใช่ไหมกลุ่มไหนกลุ่ม1ยังกลุ่ม2ออกมาแล้วกลุ่ม3ออกมาแล้วเหลือกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม5กลุ่ม4ออกแล้วครับกลุ่ม4ออกแล้วเหลือกลุ่ม2ยังอ่ะเหลือกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม5ใช่ไหมที่ยังไม่ได้ออกมานำเสนอเอาละครับเดี๋ยวจะให้ตัวแทนนะครับออกมาใน3กลุ่มนี้นะครับกอดอกก่อนกอดอกเฉพาะ3กลุ่มนะเฉพาะ3กลุ่มเอาละยกมือกลุ่ม2มาเลยครับ2 คน2 คนอ่ะ2 คน2 คนพอ2คนพออ่ะมา2คนพออ่ะมานำเสนอได้เลยลูกลงแล้วก็อะไรลงสูงสูงนิดนึงลูกสูงสูงหน่อยเก่งมากไปไหนต่อจำนู้นเพื่อนเพื่อนดูด้วยครับเพื่อนเพื่อนดูด้วยนั่นแหละลูกถูกต้องแล้วแล้วก็ถ้าติดตั้งตรงนี้ด้านล่างติดด้านล่างตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกลมซ้ายขึ้นถูกไหมซ้ายเก็ตอ้าวเก่งมากเด็กๆเพื่อเราทำถูกต้องหรือเปล่าปรบมือเพื่อนก่อนผมให้เพื่อนก่อนเร็วเก่งมากครับกลับที่ได้ยอดเยี่ยมมากมีใครที่มีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมคิดว่าเพื่อนเราทำถูกหรือเปล่าคิดว่าถูกใช่ไหมมาดูแนวคำตอบของคุณครูกันครับสำหรับเกมที่3คุณครูถามก่อนเด็กๆใช้บัตรคำสั่งกี่ใบครับ5 ใบเขียนลงไปด้านล่างด้วยนะ5 ใบนะครับบัตรคำสั่งแรกคือลงล่างบัตรคำสั่งที่2คืออะไรลงล่างบัตรคำสั่งที่3คือไปซ้ายบัตรคำสั่งที่4คือไปขวาไปซ้ายบัตรคำสั่งสุดท้ายคือขึ้นบนสรุปแล้วใช้บัตรคำสั่งกี่ใบครับ5 ใบเก่งมากแหมตอบมาดังเลยคนเดียวเลย5 ใบนั่นเองเอาเด็กๆทุกคนเก่งมากปรบมือกับตัวเองปรบมือดังๆครั้งหนึ่งปรบมือเอาละครับนี่ครับมาดูครับเห็นไหมลงล่างไปซ้ายแล้วก็ขึ้นบนแหมถูกต้องเลยนะครับเอาละครับเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันแล้วนะครับ คุณครูถามก่อนที่จะไปสรุปเด็กๆทุกคนฟังหยุดมือก่อนลูกเดี๋ยวค่อยทำรายงานกันต่อนะครับหยุดมือก่อนถามก่อนคุณครูถาม1คำถามครับเด็กๆคิดว่าบัตรคำสั่งเอาไว้ใช้ทำอะไรครับใช้อะไรนะ
1: เข
0: ีย
1: นลูกศ
0: รใช้เขียนลูกศรบัตรคำสั่งนะบัตรคำสั่งเอาไว้ใช้ทำอะไรลูกใช้ทำอะไรเอ่ย
1: เอาไว้ลากทาง
0: ลากทางเกือบถูกแล้วมีคนอื่นตอบไหม
1: ลากทาง
0: มีไหมลูกมีไหม
1: เอาไว
0: ้ใช้สำหรับทำตามคำสั่งครับทีละขั้นตอนบัตรคำสั่ง1ใบก็ต้องทำตามคำสั่งนั้น1ครั้งนั่นเองนะครับเอาละมาที่สรุปของเรากันในวันนี้นะครับ ไปที่คำที่แจงบทบาทปลายทางกันก่อนครับคำที่แจงกิจกรรมนักเรียนกันเลยนักเรียนร่วมกันสรุปจากการตอบคำถามและทำแบบประเมินตนเองข้อที่8ถึงข้อที่10คำที่แจงบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันสรุปจากคำถามและคุณครูสรุปผลอีกครั้งหนึ่งเด็กๆช่วยกันตอบคำถามนี้ครับคำถามถามว่านักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการใช้บัตรคำสั่งได้รับความรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างเส้นทางทิศทางใช่ไหม
1: ล
0: ู
1: กศร
0: การใช้บัตรคำสั่งการควบคุมทิศทางเก่งมากเลยนะครับแนวคำตอบของครูก็คือในเรื่องของการออกแบบด้วยครับการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาเขียนคำสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังเป้าหมายตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้นะครับอีกหนึ่งคำถามครับถามทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางครับนักเรียนสามารถข้ามลำดับขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ข้ามได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหมใครคิดว่าได้ใครคิดว่าได้ใครคิดว่าไม่ได้ยกมือเอามือลงนะครับทำไมถึงไม่ได้ล่ะเพราะว่าอะไรอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวไปชนตรงอื่นมีใครให้คำตอบอื่นไหมครับทำไมถึงเราไม่สามารถข้ามลำดับขั้นตอนได้เพราะอะไรลูกมีใครให้คำตอบไหมครับเพราะว่าจะผิดทางเพราะว่าไม่ได้ตรงตามเป้าหมายใช่ไหมเก่งมากยอดเยี่ยมเลยครับแนวคำตอบของครูก็คือ

แต่ข้อ8 9และ10นะครับสำหรับแบบประเมินตนเองนะครับและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเรายังอยู่ที่เรื่องเดิมครับเด็กๆเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมได้อย่างไรในชั่วโมงที่2นะครับและมีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือเวลาหมดแล้วนะครับเราจะเจอกันในกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้อีกในชั่วโมงต่อไปวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อนสระอาในสวนสัตว์ขอต้อนรับแทนไอไมโทและเด็กๆ เข้าสู่สวนสัตว์มหัศจรรย์สวนสัตว์มหัศจรรย์แห่งนี้มีสัตว์มากมายหลากหลายชนิดที่แม้จะมาจากต่างเผ่าพันธุ์แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขพี่อยากรู้จังเลยว่าในสวนสัตว์แห่งนี้มีสัตว์ตัวไหนที่มีเสียงสระอาสระอาแทนไทยไมโทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสัตว์ที่มีเสียงสระอาในสวนสัตว์มหัศจรรย์จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือกา
1: เพื่อนๆจ๋ากามีสระอาไหมนะกามีสระอาเย่เจอสัตว์ที่มีสระอาตัวแรกแล้วเราไปหาสัตว์ตัวต่อไปกันเลย
3: นี่คือปลา
1: เพื่อนๆจ๋าปลามีสระอาไหมนะปลามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สองแล้วสนุกจังเลย
3: นี่คือม้า
1: เพื่อนๆจ๋าม้ามีสระอาไหมนะม้ามีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่สามแล้วเรามากันได้ครึ่งทางแล้วนะเพื่อนๆ
3: นี่คือเสือ
1: เพื่อนๆจ๋าเสือมีสระอาไหมนะเสือไม่มีสระอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามาหาสัตว์ที่มีสระอาตัวใหม่ด้วยกัน
3: นี่คือกวาง
1: เพื่อนๆจ๋ากวางมีสระอาไหมนะกวางมีสระอาเจอสัตว์ที่มีสระอาตัวที่4แล้วเหลือตามหาสัตว์ที่มีสระอาแค่ตัวสุดท้าย
3: นี่คือช้าง
1: เพื่อนๆจ๋าช้างมีสระอาไหมนะช้างมีสระอาเราช่วยกันตามหาสัตว์ที่มีสระอาครบ5ตัวแล้วเย้ พวกเราทำได
0: ้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28รกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับ

0: ถือของประชาราษฎร์ปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำกรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งกราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉันท์นะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่า
2: ทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ให้ฝั่งเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประทานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องเพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่เจ้าขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์

0: อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างนี้พระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมบัญญัติประชาชนชาวไทยตรวจถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยโดยพระองค์เป็นพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันนี้ในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่ากองพระภิกษุก็ได้ขยายไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสารจะสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการ

0: อุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
1: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คําว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดนะขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชน

0: ชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอด และในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสี

0: ไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่จังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทีมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าผลการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่นี่ได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์ของคอร์เรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะมาชีวิตจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราโชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักพระองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎรและบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทาน

ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระราชหัตถเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรยางใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกล

ไปในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญธรรมพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑลใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าคหบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปุริสลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีบเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อ

เสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส้วทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราชมาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศจวบจนถึงปัจจุบัน

พัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่งดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชาญาติให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่ทรงรอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้ง

ทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวะมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นบาวริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถิดในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกระสาบออกใช้พอเพียงหลายราคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

ส่วนพุทธศาสน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้จัดตั้งขึ้นบนพื้นที่6,500 ไร่เมื่อพุทธ

0: พฤกษศาสตร์มีภารกิจหลักคือรวมพันธุ์ไม้ไทยศึกษาทางวิชาการด้านพืชค้นคว้าวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนเป็นสถานที่เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พฤกษศาสตร์ไทยและรวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งในและต่างประเทศขยายพันธุ์พืชประจำถิ่นที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์พันธุ์ไม้เศรษฐกิจโดยเฉพาะพันธุ์กล้วยไม้ไทยเพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ก็ได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของประเทศไทยนะคะเพื่อสนองพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพันธุ์ไม้กลุ่มเป้าหมายที่เราดำเนินการอยู่ก็จะมีพืชวงกล้วยไม้วงขิงข่าแล้วก็กลุ่มพืชหายากของประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนพฤกษศาสตร์นี้เป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหลายครั้งซึ่งภายในบริเวณสวนพฤกษศาสตร์นอกจากจัดแบ่งเป็นกลุ่มพันธุ์ไม้ตามวงและความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ทั้งชนิดพันธุ์ไม้พื้นเมืองประจำถิ่นและพันธุ์ไม้จากต่างประเทศรวมทั้งอาคารให้ความรู้ทางด้านพืชธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม3อาคารหลักคืออาคารหอพันไม้อาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติรวมทั้งกลุ่มอาคารเรือนกระจก3โรงเรือนที่ตกแต่งด้วยพันไม้หายากที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษอาทิเรือนจัดแสดงไม้ป่าดิบชื้นมีพันไม้ป่าดงดิบภายในเสมือนอยู่ในป่าจริงๆมีน้ำตกจำลองให้ความชุ่มชื้นและเรือนรวมพันกล้วยไม้ไทยรวบรวมไว้กว่า350ชนิดนอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้งไม้ยืนต้นพันไม้เลื้อยในเส้นทางวลยชาติดังเช่นพวงโกเมนและสวนพืชสมุนไพรอีกหลายชนิดที่ขึ้นชื่อเรื่องสรรพคุณทางยาแผนโบราณที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนเช่นว่านตะขาบหินแก้พิษต่างๆและอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ Canopy Walkway หรือเส้นทางเดินลอยฟ้าไว้เหนือทางเดินเรือนยอดไม้ปัจจุบันสวนพฤกษศาสตร์มีพันไม้ให้ศึกษาด้านพฤกษศาสตร์หลากหลายชนิดซึ่งผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้ด้านพฤกษศาสตร์และด้านพืชธรรมชาติวิทยาตลอดจนสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับพืชนอกจากนี้พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองพระราชดำริเริ่มดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่พุทธศักราช2536ได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆและทำการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกล้วยไม้มาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรือนเพาะชำมีกล้วยไม้รองเท้านารี17สายพันธุ์อาทิรองเท้านารีเขาค้อรองเท้านารีดอยตุงรองเท้านารีเมืองการรองเท้านารีเหลืองกระบี่และทำการปล่อยกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ
2: เมื่อเราได้รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีนะครับก็ได้ดำเนินการเพาะชำและขยายพันธุ์นะครับมีการขยายพันธุ์นะครับแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพื่อให้กล้วยไม้รองเท้านารีถนนเนี่ยยังอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับต่อไปปัจจุบันเราได้ดำเนินการนะครับปรับปรุงพื้นที่โครงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือนเพาะชำต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับ
0: นับเป็นโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ที่สำคัญและสามารถช่วยให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวอีกทั้งยังลดปัญหาการลักลอบนำกล้วยไม้จากป่าธรรมชาติออกมาจำหน่ายอีกด้วย

0: ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่านะยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญเลยในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งนึงก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรง

กันทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนนึง

โซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะเผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงมาช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดิน

นำเข้าไปนักพฤกษศาสตร์ในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่นะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละ4-5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็รุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้ละว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ย

0: ช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือกราบพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญ

0: เอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมได้ไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนอาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งกระนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนวันนี้

0: วัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15พรรษา
2: อย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ
1: ์3ปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
3: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลและตอนหลังเราก็คุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม

0: 3
1: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
2: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทำบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: หลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมพระองค์โปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายนายเปลี่ยนแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปะแตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไป
3: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
1: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
4: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชย์แล้วเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาออกไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกทาสเพื่อให้ทาสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทำต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทำให้พวกทาสเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตำแหน่งไต่เต้ากันต่อมา
1: ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา
2: ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัศดากรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ยังไม่ใช่ถึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเก็บรายได้ที่เป็นภาษีอากรทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
1: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังนาคจนในที่สุดก็นำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์วังนา
0: คเหตุในคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าก็มีอำนาจก็มีปัญหา3อย่าง1ปัญหาจากภายนอกคืออังกฤษฝรั่งเศสรุมเร้ามากขึ้นทุกทีบีบมากขึ้นทุกทีและขณะเดียวกันก็ขุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นราชการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะหมั่นไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเป็นว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีขุนนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้าแต่ทีนี้องค์ท่านมีพระราชทัศน์เยี่ยมได้เห็นการไกลท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จราชการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็แก้ไขปัญหานะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้ดี

0: คุณผู้ชมครับความขัดแย้งในวิกฤตการวังหน้านั้นทำให้การปฏิรูปสยามในระยะแรกจำต้องเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได้
2: พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั้งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยนะครับการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นหมึนขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องหย่าเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑลซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
0: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาวริงกับประเทศอังกฤษครับ
2: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นบาวริงทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาบาวริงนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
5: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายสินให้กับจีนแล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาเรียกร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
2: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียว

0: เหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองรังสิตนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1,500,000 ไร
1: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายฝิ่นให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริ่งที่คุณ

0: เข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
1: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่า

แต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จักสยามในฐานะประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้ทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎรด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง4และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหม
1: ดีค่ะ
0: ปู่คราวหน้าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลาน

0: มีร้านร้านหนึ่งแล้วก็บอกใครมีอยากจะมาขายปลาทูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายอย่างเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายหลายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางค่ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทักทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบๆนะแล่นแล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันไปไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่าหิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาล เดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
3: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
4: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ความสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์เนี่ยออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก็ปี้อะแบบตอนที่นัชชารำอยู่ก็ฮึ่มฮึ่มอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ
2: สอนไม่ได้

0: ัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่คะของไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
4: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่าง
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือก

0: ชมกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัดพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค่ะอ๋อ
1: เราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย
0: ้โอ้เฮ้ยน่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะนี่คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน

0: ไรกันต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้โคนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
0: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้ว
0: วันเหี้ย
1: น้ำตาลได้ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาทางตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วีบ

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: คะพอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
2: ทำได้

0: ล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเริ่มเลย
2: แม่เด็กๆครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
1: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
3: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: สู่พันธุ์กันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: อ
1: ่
0: ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไข่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี
1: ่ค่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงสอนปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
4: ครับแล้วเนี่ยในแป้งครับเนี่ยแบบเนี้ยครับมันผสมอะไรบ้างคร
1: ับ ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดี
4: เหมือนแคบหมูเลยดูไปดูมา
5: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
3: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
1: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
6: อร่อยค่ะ
1: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มันมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้ว

0: เรามาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเราก็ต้องมาดูปลาทูแม่กองเนาะ
1: สุดแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
0: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
2: ของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
3: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
4: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
5: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
3: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
4: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
0: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

พระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุ์พืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาการอีกครั้งในรายการเมนูป่วนใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบันจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะแล้วทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูป่วนใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบันขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยสักนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกท่อนทุกแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดเนี่ยน่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อื้อหือตายแล้วเดี๋ยวนะคะไอ้ที่บังโดนหายไปไหนแล้วอะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูป่วนใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะเราจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำคิดย้ำทำอาบันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อาบันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะค่ะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: แต่ที่คุณพูดมาค่ะอาบันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยบต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลมออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก๊สแล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุดความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสักหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอาวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอาบันทานอาบันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็ก
2: เสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงไว้ด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็วางคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอาบันจะรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ๋อ
2: รอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ๊ะมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแกใครละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
2: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีแบบไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
2: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
2: ก็เหมือนหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
2: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
2: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
2: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดยังทำทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดยังทำด้วย
2: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันเราก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
2: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: ูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่ๆจับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่นี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ถ้ามีคนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันอะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เทคนิคแบบเดียวกันค่ะว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: อันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขามันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคนึงมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ้าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4 เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยอะค่
1: ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล้างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคยังคิดยำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมรยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นนะคะตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล้างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่ไหมคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจ

0: เฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช่นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันคืออาการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
1: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนรับรู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
0: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ก็ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่าเนี่ยคือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
1: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็นสองสามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยคือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆ

ูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราพยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเพิ่นพูดแล้วครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ดอกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรบาลผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทำการเกษตร
2: พี่มูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ำบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่มูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ำเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างเนี่ยถือขึ้นมาน่ะพอก็จมหายว่ามันเป็นไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี ่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพอกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดำเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิรวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกาแฟว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮาย่อมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิย่อมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นมาเป็นต้นแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาหน่วยนี่หน่วยชมพูสีร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่แล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยนวยเฮาห่อเบิดพอห่อเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาห่อเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยนวยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้ร้อยสรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

าต้องปิดทิ่มครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเฮาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื้อ
1: ถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮาพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาตอนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการเข้าสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียจังซี่คือเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮามาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลเพราะมันสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในสวนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับบ่ใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอายุกับตัวเขาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บอกชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเด้ครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บอกชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่า

ลูกทีเดียวลงลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่าหนึ่งล่มหนึ่งครับแต่ว่าหนึ่งบ่ล่มเขาต้องไปเพิ่มพูดอ่ะคือเขาตอนกิ่งไปแต่ต้นกี้ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเขาจะว่าเขาจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: สีงามเลยกินน้อยอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่ห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับของนี้

0: การปลูกพืชนะพบการนะครับแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานในพื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเถอะว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วะแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบมีเหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะคำว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกล้าเพราะมันสิกล้าวะกล้าแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชม

0: ประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมระยะนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วครับส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยด้วยครับในขณะที่ยังคงมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างอยู่ครับลักษณะเช่นนี้นะครับจะส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองและอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังและควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งอาจจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่12ตุลาคมบริเวณภาคใต้ส่วนในวันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันที่12และ13ตุลาคมส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับในช่วงนี้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับอีกทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีนะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
1: โอ้ยร้อนจังเลยโผล่มาได้ไงกลางทุ่งนาเนี่ย
4: เฮ้ยหัวว่าอะไรกันพวกเองข้าจะนอน
1: อ้าวแล้วพี่มานอนอะไรตรงนี้ครับ
4: ข้าก็มานอนเฝ้านาของข้าน่ะสิพวกเองก็มานั่งนี่
2: โอ้โหทุ่งนาพี่ดูอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะ
4: เออสิวะรอบพันธครมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบมีป่าสักเจ้าพระยาและลบบุรีเคยได้ยินทหารเล่าว่าในหลวงใช้น้ำนี่แหละเป็นด่านป้องกันข้าศึกมาให้ลุกลามเราด้วยนะไม่มีสงครามข้าก็ได้ทำนาค้าขาย
1: หูโคตรเจ๋ง
2: แล้วน้ำเยอะๆแบบนี้ไม่โดนน้ำท่วมแย่เหรอคะ
4: แม่ท่วมสิดีเอ็งรู้ไหมน้ำจะพัดปุ๋ยมาด้วยนะ
1: แล้วน้ำท่วมอย่างนี้ก็ไปไหนไม่ได้เลยสิครับ
4: แสดงว่าเอ็งไม่รู้จักเรือสิท่าข้าจะไปไหนก็ไปด้วยเรือยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเอ็งเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สนุกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็ไปข้าจะนอนเฝ้านาต
1: ่ออยุธยานี่น่าสนุกเนาะไปที่อื่นกันต่อเถอะ
2: จะบ้าเหรอฉันว่าเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวงานเข้านะ
1: โธ่ขอเที่ยวต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอปู่ครับปู่พาผมกับตะวันไปเที่ยวอยุธยาบ้างสิครับ
0: ได้สิไว้ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนูก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอยุธยาจังเลยค่ะ
0: ปู่ยังมีเรื่องราวอีกเยอะแยะเกี่ยวกับอยุธยาที่จะเล่าให้หลานฟังอดใจรอฟังได้เลยนะ

ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: รวมหลวงมาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
3: เร็วเข้าแม่เดี๋ยว

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนคลื่นพายุซัดฝั่งพังย่อยยับ
1: ได้เล่นน้ำทะเลได้เหยียบหาดทรายมีลมพัดโชยแบบนี้ฟินสุด
0: ๆปกป้องนายคิดเหมือนฉันไหมว่าคนที่สนุกกว่าพวกเราน่าจะเป็นพ่อแม่นายนะปกป้องว่ายน้ำถ่ายรูปเซลฟี่เพลินเลย
2: ท้องฟ้ามันดูครึ้มๆยังไงก็ไม่รู้นะย่าน
1: ั่นสิเอาไงดีล่ะปู่ไปเรียกขึ้นมาดีไหมเดี๋ยวโดนฝนจะไม่สบาย
2: เกรงว่าจะเป็นพายุเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวปู่เดินลงไปตามเองย่าทยอยเก็บของไปก่อนนะ
1: ดูนู่นสิชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำเลยสงสัยหาปลาได้เยอะแล้วแน่เลยโอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
3: เป็นยังไงบ้างลูกไหนให้แม่ดูสิ
2: เด็กๆเพราะว่าเรารีบขึ้นฝั่งไปหาปู่กับย่าก่อนเถอะปู่ลงมาท่าไม่ขึ้นฝั่งพอดีเลยนู่นเรือชาวประมงกลับเข้าฝั่งหลายลำแล้วเขากำลังเอาเรือเข้ามาจอดตรงที่อับลมเพื่อหลบคลื่นพายุซัดฝั่งแน่ๆเลยไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว
4: ปลอดภัยแล้วล่ะทุกคน
3: โอ้โหดูที่ทะเลสิคลื่นสูงมากลมแรงมากเลย
1: ฝนเริ่มตกคลื่นกระทบฝั่งแรงแล้วก็สูงมากเลยนะ
2: ไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
1: คลื่นพายุซัดฝั่งคืออะไรหรอ DLTV
0: รอเดี๋ยวนะค้นหาข้อมูลสักครู่พลังแห่งความคิดเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปซึ่งเกิดในทะเลและมหาสมุทรเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่เข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรือกำลังเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งพายุจะพัดพามวลน้ำเข้าหาฝั่งในขณะที่พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะตื้นทำให้เคลื่อนยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่และพัดเข้าซัดชายฝั่ง
1: แล้วคลื่นพายุซัดฝั่งเกิดขึ้นบ่อยๆไหมครับ
0: ตามข้อมูลในประเทศไทยของเราจะเกิดในช่วงกลางตุลาคมถึงกลางธันวาคมนะ
1: คุณปู่ครับแล้วเคยเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งครั้งรุนแรงในไทยเราไหมครับ
2: มีสิก็คลื่นพายุซัดฝั่งที่แหลมตะลุมพุกพุทธศักราช2505ตอนนั้นประเทศไทยเราโดนพายุโซนร้อนแฮริสถล่มด้วยคลื่นสูงกว่า3เมตรแรงของพายุพัดกวาดทุกสิ่งทุกอย่างพังพินาศเหลือบ้านที่รอดเพียง5หลังมีทั้งผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายจำนวนมากและชาวบ้านต้องไร้ที่อยู่อาศัยนับหมื่นคนเลยล่ะ
1: สงสารคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นจริงๆนะครับปู
2: ่ความเสียหายของคลื่นพายุซัดฝั่งที่เกิดขึ้นที่แหลมตะลุมพุกครั้งนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเชิญชวนผู้มีใจกุศลบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2506และในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของคนไทยจริงๆพ่อครับเรามีวิธีป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งไหมครับ
4: มีเหมือนกันนะอย่างการสร้างแนวเขื่อนกั้นคลื่นที่มีความมั่นคงแข็งแรงและมีความสูงเพียงพอที่จะป้องกันคลื่นพายุซัดฝั่งอีกอย่างหนึ่ง ก็คือการช่วยการปลูกป่าชายเลนทดแทนเพราะมันจะช่วยชะลอความเร็วความแรงและความสูงของคลื่นที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลได
1: ้ดูเหมือนพายุจะอ่อนกำลังลงแล้วล่ะคลื่นพายุซัดฝั่งก็เบาลงเหมือนกัน
0: โอ้โหดูความเสียหายที่ชายฝั่งนั่นสิ
5: แล้วเราพอจะมีการเตรียมตัวรับมือก่อนเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งไหม
0: มีข้อมูลอยู่นะเขาบอกไว้ว่าหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงควรซักซ้อมเส้นทางอพยพรวมถึงติดตามข่าวสารประกาศเตือนภัยพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจะได้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันท่วงทีในช่วงมรสุมพายุก็ควรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้เอกสารสำคัญต่างๆที่จำเป็นเคลื่อน

0: ย้ายทรัพย์สินยานพาหนะให้อยู่ในที่มั่นคงปลอดภัยเตรียมเบอร์ติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินให้พร้อม
1: DLTV นอกจากหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยแล้วเราต้องทำอะไรอีกเวลาเจอกับคลื่นพายุซัดฝั่งนะ
0: ที่ข้อมูลบอกไว้คือออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่ทำกิจกรรมทางน้ำงดออกเรือทุกประเภทหากมีเรืออยู่กลางทะเลให้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งขอความช่วยเหลือพร้อมพิกัดจุดเรือที่ลอยอยู่ให้ชัดเจนและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามอีกระลอกได
2: ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากคลื่นพายุซัดฝั่งสงบแล้วคงต้องจัดการกันอย่างหนักเลยใช่ไหมDLTV
0: ใช่แล้วครับคุณแม่ชาวบ้านในพื้นที่ต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในบ้านแล้วจึงวางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติคลื่นพายุซัดฝั่งเท่านั้นนะในเว็บไซต์dltv.ac.th และจากกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: ตอนนี้เราก็รอการยกเลิกประกาศเตือนภัยซะก่อนนะเราถึงจะออกจากอาคารนี้ได้โชคดีมากที่รถของพวกเราปลอดภัยเพราะพ่อจอดไว้บนอาคารชั้นบน
1: ๆมาเที่ยวทั้งทีต้องมาเจอภัยพิบัติแบบนี้เข็ดกันไหมเนี่ยไม่เลยครับเพราะการเที่ยวครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ดีๆที่สอนให้ผมรู้จักวิธีการเอาตัวรอดจากคลื่นพายุซัดฝั่งไงครับคุณย่า
0: คลื่นพายุซัดฝั่งคือคลื่นของมวลน้ำขนาดใหญ่ที่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากแรงลมของพายุหมุนเขตร้อนที่มีความแรงในระดับพายุโซนร้อนขึ้นไปควรออกให้ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลงดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภทและรอจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยเพราะอาจเกิดพายุลมแรงและคลื่นซัดฝั่งตามมาอีกระลอกได้
3: ก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม
1: มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม

เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนอยู่ในยุโรปข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่าประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าแค่ไหนไม่ทราบตราบจนกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรักประชาชนของข้าพเจ้าเมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้นซึ่งทำให้ข้าพเจ้าสำนึกในความรักอันมีค่ายิ่งในฐานะพระประมุขของประเทศในโลกยุคใหม่การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคอย่างใกล้ชิดเพื่อทำความรู้จักเข้าใจและเข้าถึงแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประสงนิกรอย่างท่วมท้นข้าพเจ้าได้เรียนรู้โดยการทำงานที่นี่ว่าที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือการที่ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้านั่นคือคนไทยทั้งปวงด้วยทรงเข้าใจและเข้าถึงในความทุกข์ยากของประชาชนในเวลานั้นจึงมีพระราชดำริในการทำสงครามกับความยากจนที่ทรงพบเห็นอยู่ทั่วทุกพื้นที่ห่างไกลความเจริญและอาวุธที่พระองค์ทรงใช้ก็คือการพัฒนาขั้นตอนแรกในการทรงงานของพระบาท

เด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการค้นคว้าทดลองโดยทรงใช้บริเวณสวนจิตรลดาเป็นห้องทดลองทางด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์และการแปรรูปอาหารแต่งานพัฒนาจะเกิดประสิทธิผลได้อย่างยั่งยืนเมื่อตอบโจทย์ในพื้นที่จริงขั้นตอนต่อมาพระองค์จึงมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพื่อเป็นฐานปฏิบัติการทรงงานขึ้นในทุกภาคและเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับผลัดเวียนกันตลอดทั้งปีสิ่งที่ทรงค้นพบอันเป็นต้นตอของปัญหาในการพัฒนาเริ่มมาจากการขาดความรู้ในการบริหารจัดการดินน้ำป่าและคนเมื่อทรงเข้าถึงปัญหาในพื้นที่อย่างลึกซึ้งจึงมีพระราชดำริให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้น6แห่งเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาดินน้ำป่าและคนในแต่ละสภาพภูมิสังคมนั่นก็คือให้องค์ความรู้แก่ประชาชนเป็นอาวุธในการสร้างข้าวปลาอาหารและสร้างอาชีพตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นหลักในการทรงงานเสมอไม่ว่าการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกำลังของประชาชนทรงทำงานเป็นลำดับขั้นจากเล็กไปใหญ่จากง่ายไปยากและจากความคิดสู่การลงมือทำการทรงงานพัฒนาของพระองค์จึงล้วนแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่พระราชทานให้คนไทยสามารถได้นำไปปรับใช้ขยายผลได้เองเช่นการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างระเบิดดินดานด้วยหญ้าแฝกการแกล้งดินและการบริหารจัดการน้ำด้วยแก้มลิงเหนือสิ่งอื่นใดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้แก่คนทั้งโลกนั้นคือบทสรุปรวมของหลักการดำเนินชีวิตที่ทรงชี้ทางให้ประชาชนและสังคมพบความสุขอย่างยั่งยืนหลักการทรงงานและโครงการพัฒนาที่พระองค์ทรงวางรากฐานไว้นั้นยังคงขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องด้วยแนวพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงถือเป็นพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ราษฎรดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระมหาบูรพกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมายทั้งด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้มาตลอดระยะเวลาอันยาวนานพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบททุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศนั้นทรงเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างขัดสนของราษฎรจำนวนมากโดยเฉพาะชาวนาชาวไร่ที่ทำการเกษตรได้ผลผลิตไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมให้ทำงานด้านศิลปาชีพเป็นรายได้เสริมควบคู่กับการทำเกษตรกรรมที่เป็นอาชีพหลักเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากน้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อราษฎรเหล่านั้นในพื้นที่ที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปนั้น

ณบัดนี้ได้กลายเป็นที่เกิดของโครงการตามพระราชดำริกว่า900โครงการในหลายพื้นที่และมีทั้งหลากหลายสาขาอาชีพที่ล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนและถาวรโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งการดำเนินงานของแต่ละ

0: ได้แก่แจกันทรงสูงอ่างบัวและผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่เน้นลวดลายเอกลักษณ์ภาคเหนือทั้งนี้จากเดิมนั้นราษฎรไม่มีทักษะความรู้ใดๆแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งครูไปฝึกอบรมจนสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆได้นอกจากนี้พระองค์ไม่เพียงจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรผลงานเท่านั้นยังพระราชทานคำแนะนำซึ่งนับเป็นขวัญกำลังใจแก่เราสมาชิกศิลปาชีพยิ่งนักส่วนภาคใต้ได้แก่ศูนย์ศิลปาชีพในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกแห่งที่เกิดขึ้นจากที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยชีวิตของราษฎรอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้สมาชิกได้รับพัฒนาศักยภาพการทำเซรามิกจนมีความรู้ความสามารถผลิตชิ้นงานรูปแบบต่างๆที่มีคุณภาพและสวยงามได้มากเพียงพอออกจำหน่ายและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมาโดยตลอด
1: ที่พระองค์ท่านได้เมตตาได้พระกรุณาให้ที่อยู่อาศัยแล้วก็ให้อาชีพที่ว่ามั่นคงขอให้สมเด็จพระราชินีและในหลวงก็จงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานได้เป็นมิ่งขวัญชีวิตของพวกที่ลำบากยากจนได้มาอาศัยพระบารมีพระองค์ท่านอยากให้พระท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงจะเรียนเรียงจะได้เป็นมิ่งขวัญของประชาชน
0: และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครประเภทผลิตภัณฑ์ของศูนย์นี้มีทั้งภาชนะที่ใช้ในครัวเรือนจนถึงของใช้ตกแต่งของที่ระลึกผลงานที่โดดเด่นของสมาชิกคือเขียนรูปลงบนภาชนะตามที่ลูกค้าสั่งได้เช่นเขียนรูปผู้ซื้อลงบนผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามส่วนผลิตภัณฑ์ที่ทำยอดจำหน่ายสูงคือชุดกาแฟเซรามิกโครงการตามพระราชดำริต่างๆในพระองค์นั้นได้สะท้อนถึงความรักความห่วงใยที่ทรงมีต่อราษฎรเสมอมาด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสำเร็จและสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรได้อย่างมั่นคงราษฎรทุกหมู่เหล่าต่างตระหนักและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
2: ภูมิใจแล้วครับที่พ้นมาที่พ้นมาสั่งคุณส่งเสริมศิลปศิษย์พวกชาวบ้านก็มีงานทำครับกับครอบครัวก็มีอยู่มีกินอยู่ดีกินดีครับขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญพระรานามัยแข็งแรงยิ่งยืนนานครับเป็นหลวงพ่อหลวงใจของสาวไทยครับ
0: จากผลสำเร็จของโครงการตามพระราชดำริถึงวันนี้ไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตด้านการพัฒนาอาชีพตามพระราชประสงค์ให้แก่ผู้ยากไร้ให้ดีขึ้นเท่านั้นยังได้ขยายโอกาสไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้ราษฎรไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานอพยพไปทำงานต่างถิ่นเหมือนเช่นในอดีต

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึก

านอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้หันบ่าเฮาสิเอ้ยเจ้าหยังเขาขอมาบ่ได้ดูพันเนาะเอ้าตุ๊ดตายแล้วหมอนี่เจ้าก็บ่ฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มาเตียงเด้อเอ้าดูบ่โอเคซอยนี้ซอยสามนี่ฝ่าบ่ดอกล่ะเออมื้อตีกันบ่นี่เป็นการผู้บ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นหยังมาบ่ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากระโดดธรรมดาแล้วก็มามาใกล้กว่านี้มาเข้าลองดูครับลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เราก็มาปิ้งรับประทานเอง

30 31 32 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

0: ซัมปาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนถึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงนุงเรียนวิทลงลักๆถึงนุงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระสายถึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักๆคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ภาษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมพัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่ก็กระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปมพัวคือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายสวัสดิ์ชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมพัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แลดังเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับมูกี่เลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปัจจุบันร้องกี่เลยกับอีเบ้าภาษาบรูกำเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพ่อเลยปะเรียนหนังสือกี่เลยก็พบกับมูกี่เลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะเตปะเปมปัวปะร้องจูปะร้องกับมาให้กับเบ้าภาษาบรูอ่อนก่อนชะงัดอันในตั้งปะตะเวียตะระนาหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบินเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบินเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว
3: จะเตรูนจะได้ไหนอันก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาบรัวต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออดชุงวะชัวจ้าในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้หลันต้องพ้นเออแปลว่าหินมันต้องพ้นนะกู้หลันต้องพ้นนะครับกี่ชัวงวะชัวจ้าก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่งหัวจ่าเปาะแถวนั้นเลาะชอบปะป้องขี่ระเบิดตองไล่ตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะคนนี้ปะตากปะกันเนาะอายุตาเดาะคลองไหนพอบนปืนยัน
4: คนบรูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
0: กล้วยบรูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอีมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเดาเสืออย่างอีเกิดกล้วยทีเดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาเอิร์ดตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงัดตามประวัติตามเจ้าอีดังไปกับครอบครัวตึงดอง
5: Yeah.

0: bahaibonrejo.com nyemukuna nyewitalong mensangpe.com bahai pe.com ipuna .com kana hayo ring aya onto katsa aya ampana payana ben on payana ksa sey ei jeka taya on ksat aka pwi bahai bahai nei i ayo .com da talat jon bahai thau kana
1: បងគីកៅលកេរចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរិទ្ធចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาឲ្យបើបញ្ហាឬឲ្យបើធូកความដៅឲ្យឡាយបរិទ្ធចោទឹងដកខងធ្វើអន់ความเครียดความដៅពីតបដកខងក៏ជួយបើទុកយ៉ាងปัญหาเดอะคองที่ซองอะตือไกเบิร์นในส่วนตรงไหนกาวคือว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่นำมาตือสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอกวยที่เอิดถึงเจดะของ
2: ดะของเลยกอดกับวีละนายเลยดะของกะดีอย่างนึงตะบนกอดดะทะเลดะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตี้ยเป็นไปได้ยาเอิดแบบสภาพเดิม
0: เบิ้นปะจั่วอากาปะดะคองมีหายเก่าเบิ้นอากาสะเอ้ยจะกะเบิ้นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิ้นอากาคือสะเอ้ยที่สุดจะกะบ่ให้ให้ยาออนดะคองอากาบ่ให้ออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอัน1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
1: เดอะเนี่ยแหงอีรถอีสวนทางระอายแซงถาปัญหาจุมนายสางซอละเลอไกลเปรียบเทียบนะภาษาบรู
0: กำลังจ
1: ุงบีนสิ่งต่างๆที่ประเอตเตือนัวโดยเอตเตอร์เซอีถาตะเบินสิ่งที่

0: กองประกามืออันนี้มัวไตเบิร์นเจ๊กะอันนี้สุดวันไหนเจ้ากองประกาอันนี้ตะเบิร์นเพราะว่าในอาการสังกุติอะ
1: ยอประสานก็ดาดองวีนบ่ายออนซุนซอนบ่ายตอนยุบอแสงอันนั้นกัดปืดซอกุติยะโอยออนวีนบ่ายเคยอัดเคยจายเยมูกุนาหาอยอวีนบ่ายดาจะกะให้นับถือศาสนาวีนบ่าภาษาบ่ายจะกะให้นับถือกุมุยตะยออันอะเลปะทำลายกันเรื่องของวีนไฮ

ยอออนทะแนนเนี่ยทะเลรักษาภาษาของวีนไฮยอพาดอตั้งแต่รุ่นแก่แก่ชอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอายุภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนือภาษาบลูไหลคือเดอะเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนยเปาะ

รู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอ่ะในอนาคตอ่ะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงนี้แล้ววัฒนธรรมเดิมอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันหนึ่งเราอยากวันหนึ่งลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบเลย

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์แกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะเราก็รู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กของเตยเพราะอะไรเด็กของเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิด

ระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราพยักให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เคยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ลิ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสูตรเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่า
2: โอ้โหผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
1: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
2: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
2: ใช่ครับทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
2: เดี๋ยววันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาให้แรดมาม
2: าทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่ไหมครับ
2: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านผู้ว่า
2: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน
2: เปร
1: ี้
2: ยวมัน
1: เปรี้ยวมัน
2: เดี๋ยวผมแกะมา2ตัวแล้วสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: ทั้งจานเลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตำแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องดั้งด้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
2: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกได้นี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
2: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
2: เปิดแมสเลย
1: โอ้สุดยอดครับว่า
2: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
2: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
2: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
2: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
2: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: ขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
2: เชิญเชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
2: อร่อยจริงนั่น
1: เอาครับเอา
2: ไม่ได้โม้
1: จริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
3: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
3: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
3: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนั้นรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
3: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
3: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
4: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
4: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามสายพันธุ์
1: คือเอาสามอันมารวมกัน
4: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
4: ผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
4: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
5: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอา

0: โอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเก้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
1: มะม่วงมันเดือน9ครับ
0: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ไม่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
1: แม
0: ่แม่คิดแล้วเวลาขายสั่งให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
1: ครับ
0: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
2: ชิมก่อนได้เลย
0: สีเขียวอันนี้เป็น
2: ใบเตยค่ะ
0: สีชมพู
2: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
0: อุ้ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
2: ดอกคำฝอยค่ะ
0: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
2: ใช่
0: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเทรานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
3: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
0: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
3: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
0: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
3: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่อง
3: ตึงต้นคือให้ละให้ข้ามคืนหน่อยอะค่ะ
0: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
3: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
0: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
3: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
0: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวัน2วันจะกำลังด
3: ี
0: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับโอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
4: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
0: หยุดไม่ได้เลย
4: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาละแมก้นจะไหม้ค่ะ
0: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาละแมนี
4: ่ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
0: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่ทิกอ๋ออันนี้มีไว้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
4: ใช่ค่ะชิมได้
0: อ
4: ัน
0: นี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
4: 35ค่ะ
0: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำ
5: ค่ะม่วง
0: สวัสดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
5: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
0: แล้วนี่มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
5: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
0: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
5: ใช่ค่ะสีนี้เลย
0: โอ้แล้วแปลกอะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้อกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
5: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
0: ้
5: ะ
0: แต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
5: ้
0: นะครับก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
5: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
0: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
5: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
0: ่
5: ะ
0: พอมันออกผลน้อย
5: จ
0: ้
5: ะ
0: อ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้นี่คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
6: คร
0: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
6: ได้ค่ะ
0: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
6: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
6: ค
0: ่
6: ะ
0: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
6: ค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
6: ค่ะ
0: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
6: 30บาทค่ะ
0: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมบนมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยา

0: ผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำม่วงน้ำปลาหวาน
1: ใช
0: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
1: มันมีหลายสูตรให้เลือกค่ะ
0: เอาเด็ดเด็ดเลยแม
1: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
0: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
1: ใช่ค่ะ
0: งานนึงขายเป็น200ลิตร
1: เกินค่ะ
0: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
1: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
0: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิอ่ะมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
2: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
0: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7 ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
3: น้ำดอกไม้
0: อันนี้แบบอ่อน
3: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
0: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
3: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
0: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
3: อย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
0: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกินอยากกิน
3: โอ้
0: อยากกินมะม่วง
3: มันจะเข็ดเอาสิน้อง
0: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่มันจะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งนิ่งเริ่มนิ่ง
3: พอโดนเนื้อจะเอ๊ยยังไงแน่เนี
0: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
3: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
0: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
3: ไม่ต้องมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
3: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
0: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
3: ครับใช่ครับ
0: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
3: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
0: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
3: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
0: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
3: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายกับเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งก่อยมีทั้งตืดเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
0: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
3: ไม่ใช่
0: ก็อร่อย
3: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
0: แปลว่าดินมันดี
3: ใช่ใช่
0: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
3: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้วครับจะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเนี่ย
0: เรื่อยมาเรื
3: ่อย
0: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
3: ใช่เป็นภูมิปัญญา
0: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
3: ๆเยอะมาก
0: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
3: อย่างนี้ก็ทู
0: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
3: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
0: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
3: รสชาติใช่ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
0: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
3: ็
0: ง
3: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
0: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
3: ใช่แต่เนื้อนิ่มเลย
0: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
3: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
0: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
3: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
0: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะไม่เขาไม่ปลูกกัน
3: มันจะออกยากมาก
0: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
3: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
0: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
3: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
0: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
3: ก็มีอยู่หากินยาก
0: ฝั่งนู้น
3: ยายกำนะยายกำนะ
0: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
3: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
0: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบ
3: กินสุกก็กินสุกฮะ
0: กินสุกแบบเนื้อแข็งแข็งหน่อย
3: ใช่
0: ไม่ใช่สุกนิ่ม
3: เนื้อไม่ค่อย
0: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
3: กินสุกเลย
0: กินไหมตุนเนี่ยเอาไหมตุนมะม่วงยายกำเอาไหมตุนนี่เอาเปล่าโดดเลยโดดสวัสดี
3: สักจะรอ
0: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะนะเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหน
4: โ
0: โอเคเราให้ตุ๋นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่ออันนี้สวย
3: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
0: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยๆอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
3: เขาเลยไทยเขาเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
0: โอ้แต่สีสวยนะ
3: สีสวย
0: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมันเพิ่งเข้าบ้านเรา
3: เพิ่งเข้าบ้านเราเพิ่งเข้าบ้านเรา
0: แต่อันนี้กินสุกกิน
3: สุกแค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศต้องสุกอย่างเดียวเลย
0: สุกอย่างเดียวเลยอันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
3: ยังไม่ได้ยังไม่ได้ครับ
0: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
3: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
0: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช่ไหม
3: ใช่ใช่ใช่ที่รสเข็นเนี่ยรส
0: อร่อยมากเลยเนื้อ
3: เจ้าเหลืองอะไรพวกนั้น
0: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
3: เนื้อสีจะสวย
0: สุดยอดเลย
3: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
0: มันขุนศรี
3: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะอ
3: ร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
0: ที่
3: ห
0: ัวว่า
3: ใช่
0: แต่กินดิบ
3: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
0: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
3: แก่ม่วงมัน
0: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
3: เราพยายามจะรวบรวมพันธุ์อ่ะ
0: พอไปเจอที่ไหนก็
3: เอามาเลย
0: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
3: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
0: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็น2ประเภทกินดิบกับกินสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
3: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอบร่องอย่าง
0: นี้น้ำดอกไม้กับอบร่องนี่สูสีกันถ้ากินสุกและถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
3: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็ต้องเป็นขุนศรี
0: อันนี้เหรอ
3: ใช่ใช่
0: อันนี้บาง
3: อันนี้มันยังไม่แก่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
0: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
3: ่ยังไม่แก่ฮะ
0: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
0: อะอะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดูผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมัน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวเหรอก็มันเดือน9อ่ะ
3: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
0: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
3: มันธรรมชาติของมันมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
0: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
3: ใช่
0: แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
3: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
0: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
3: มันอมเปรี้ยวมัน
0: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
3: ไม่ใช่อย่างนั้น
0: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
3: ครับ
0: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกร่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
3: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะครับพอมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
0: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
0: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
3: ้ได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปปลาหวานอะไรต่างพวกนี
0: ้เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
3: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นไงเปรี้ยวแต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
0: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
3: ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่นฮะ
0: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันดันมีรสเปรี้ยวมันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
3: ใช่ใช่
0: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
3: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
0: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นอย่างเงี้ยไม่ร่วงอ
3: ยู่คาต้นไม่ร่วง
0: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
3: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
0: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
3: ใช่ๆ
0: ไม่นุ่มไม่นุ
3: ่
0: ม
3: ไม่จัดไม่หวานจัด
0: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
3: ไม่เหมือน
0: โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
3: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
0: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
3: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้าฉะเชิงเทราจะ2,000นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
3: ครับ
0: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
3: ได้ครับได้ครับ
0: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มระดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคย อย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดหนึ่งระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับ

0: เดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้หวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะผู้ชมผมผ่าครึ่งเลยถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับระหว่างนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานนี่กำลังดีนะครับพอหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วคุณพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
1: ยังไม่เคยยังไม่เคยยังไม่เคย
0: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
1: โอ้ได้เลยได้เลย
0: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ

0: เป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองอ่ะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
1: ใช้ได้เลย
0: นี่มาจากมะม่วงน้ำไม้เลย
1: เยี่ยม
0: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
1: ครับอร่อยมากฮะ
0: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าคิดขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
1: ครับ
0: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
1: ใช่
0: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
1: เยอะกว่านี้เยอะ
0: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
0: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alike นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับจาก Local Alike นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ใช่
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องไปที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของ Local Alike Local Alike ค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
1: เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็คือ
0: ครับ
1: นี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นหัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ช
0: ุ
2: มชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่คนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อ นี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขาด่าอีกเพราะถ้าเสื้อ นี้ได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไหม
0: อันนี้กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยฮะเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถังอันนี้ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 30บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอาตัว
0: พลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอ่ะตรงนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ครับเราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบนะอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดก็เป็นกระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองเลยบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช
0: ่ใช่แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็จะอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยคร
0: ับ และนักท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีตรงกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: ทุกคนไทย
0: ที่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีเพิ่งเก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่
0: ถ
3: ึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ใช่ขยะ 1,000 เลย อันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: มาฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าโอเคนี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินฉะนั้นก่อนที่จะลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะนี่ต้องหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่อันนี้น่ารักครับนี่ปิ่นตัดผมอันนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมา

0: ไหมอันนี้เห็น
1: ขายได้ด้วยค่ะ
0: ขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร
1: ่
0: บาท50
2: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่น
2: ๆก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่าเวลาเราที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: ลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค
0: ่
1: ะ
0: นี่เขาบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู่
0: อ๋อมันทำหลังคาได้ด้วยเหรอก
1: บ
0: ล
1: ง
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอยากเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: บ่อยทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กนักเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500 คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ยรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
3: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนพี่หน่อยครับ
1: แกะปีกตรงนี้
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
4: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
4: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
4: เราจะมีนมจากเทศบาลนะเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าพอนมกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพับที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
4: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือรกหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้ในเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทเลยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเนาะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่งต่อไปเรื่อย

0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญเลยคือมันปลูกฝัง
1: น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมา

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับนมของน้องๆนะครับเอาไปทําเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทําโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนํากล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนําพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูดีกว่าว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ต่อได้จริงๆนะ1. กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้ 2. กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ 3. กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4. กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ 5. กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่ง
0: เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนหนึ่งประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผมถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ในโชว์เลยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันหนึ่งประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% 95,000 ตันนั้น
0: น่ะ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว
1: ่
0: าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานําเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนํามาตรวจสอบทางกายภาพก่อนว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนําลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาด

0: ดใหญ่มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษแล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมานะครับพอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้งจากนั้นจึงอัดด้วยความร้อนอุณหภูมิประมาณ200องศาเป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอนเป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
1: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
0: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
1: ครับ
0: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับมันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
1: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้ว
1: ที่สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
0: ถูกครับ
1: ความร้อน
0: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
1: หลังคาเหล็กชั้นชีตเลย
0: ใช่ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
1: ครับ
0: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับC มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้งจอผิดโดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลยนะครับแต่นี้ถ้าสมมติจอผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
1: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
0: แผ่นแรกที่เราผลิตมาถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตกนะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
1: หลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
0: ่ยิ่งบริจาคมาก
1: ครับ
0: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
1: ครับ
0: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
1: โอ้โห
0: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
1: ครับ
0: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
1: ครับ
0: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม่ไปใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
1: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างฮะ
0: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
1: ม
0: ไม่ใช่ปัญหา
1: ครับ
0: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
1: ครับ
0: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
1: อง
0: แล้วก็จัดการให้ถูกหลักครับ
1: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
2: ติดตาม
1: ที่ช่อง YouTube

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทวันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันสันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14กันยายน2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมคลุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าภูมิเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎร์และการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง
ทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างการบริหารทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประสบของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ

ภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินหินใต้และวิธีทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่บทระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติเช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่ะและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการ

านหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู่ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าห้วงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานต่อยอดยาวนานอพสตสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพแวดล้อมโบราณและซากดึกดำบรรพ์นามพระราชทานและป่าชายเลนรากฐานชีวิตเพื่อทะเลเพื่ออนาคตแสดงพื้นที่ป่าชายเลนที่ทรงปลูกบริเวณตำบลหัวเขาอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อปี2540ซึ่งชุมชนตำบลหัวเขาร่วมกลุ่มกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลนจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันขยายได้มากกว่า120ไร่เป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยงานต่างๆที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธริติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 2,997 ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่

51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสุนทรีของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน3ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจสำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนและพื้นที่การเกษตรรวมทั้งเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอบางน้ำเปรี้ยวพนมสารคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางระดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดป่าสุทาวาสวัดป่าโนนขุมเงินวัดป่าโพนนันแก้วจังหวัดสกลนครวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดโบสถ์วัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่จังหวัดสุโขทัยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับ

านางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัตวิหารวัดพิชยยาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตรฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท House โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโยกกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชนิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีนาศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณภินทากรสวัสดีค่ะ

0: ้าวง่วงกันเหรอเด็กๆ เดี๋ยวปู่เล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังดีกว่าเอาไหม
1: เรื่องอะไรอีกเหรอครับสุโขทัยอีกหรือเปล่าเบื่อแล้วครับ
0: ไม่อยุธยาต่างหาก
2: แล้วอยุธยาเนี่ยต่อจากสุโขทัยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะอยุธยาสร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองและเป็นเมืองหลวงนานถึง417ปีน่ะต่อจากอยุธยาก็จะเป็นธนบุรีและรัตนโกสินทร์
1: แต่ว่านะเขาว่ากันว่ากุ้งเผาอยุธยาอร่อยมากเวอร์ไหนจะโรตีสายไหมก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอะไรอีกไปกันเถอะไปอยุธยากันตะวันเกล็ดแก้ว
2: เมฆเนี่ยเห็นแกกินจังเลย
3: พุทธศักราช1893รัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทอง
2: โอ้โหทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดๆไปเลย
4: ยังไงเล่าสะดวกสบายหายห่วงนั่นไงนั่นไงไอ้หนูพวกเองเห็นเรือนั่นไหมเรือนั่นมาจากพิษณุโลกเชียวนะตามน้ำไปก็ออกทะเลใหญ่เอาข้าวของไปขายต่างแดนได้แล้วนี่คุณหลวงอู่ทองท่านคิดของท่านมาดีนะพวกข้าจะได้สะดวกสบายไปด้วยอ้าวอ้าวพวกเองจะไปไหนก็
0: ปู่จะพาไปนะอยุธยาน่ะมีที่ที่น่าสนใจเยอะแยะและอยุธยายังเป็นเมืองหลวงเก่าของเราด้วยไงล่ะ
2: หูหนุ

วันนี้ได้ย้อนไปสมัยอยุธยาพระเจ้าอู่ทองตั้งเมืองที่นี่เพราะคิดแล้วว่าประชาชนจะมีความสุขมีดินดีให้เพาะปลูกมีน้ำใช้ตลอดปีใช้เรือเดินทางค้าขายสะดวกและแม่น้ำที่ล้อมเมืองไว้ก็ช่วยป้องกันไม่ให้เมืองอื่นมาโจมตีอยุธยาจึงรุ่งเรืองได้ยาวนานถึง417ปี

0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นน่ะ
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: อาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย

0: ากันต่อนะครับอันนี้ถือว่าเปิดตัวได้เยี่ยมไปกันต่อครับมาจ๋าแล้วทำไมเราไม่รอให้น้ำมันแห้งไปเลยล่ะแล้วเราค่อยหา
1: ทำไมหาปากก็หายากไง
0: คือถ้าน้ำแห้งไปเลยเนี่ยมันจะไม่
1: อ้าปาก
0: มันจะไม่อ้าปากนะครับเพราะสีมันกลืนกับหินกับกระลังพวกนี้มากเลยอ่ะ
1: มันในฝั่งตรงนั้นเนี่ยเยอะ
0: นี่กูเจอแล้วเข้าใจแล้วว่าแดงเนี่ยแดงแบบไหนก็จะงับเองเฮ้ยโ
1: อ
0: ้ไม่ได้นะครับคือพอน้ำมันกระเพื่อมอ่ะ
1: เพิ่มพับทันทีเลย
0: มันก็เล็งยากนะครับ
1: เข้าหินเลย
0: แล้วเขาเร็วมากเลยพอเข้าไปใกล้ปุ๊บปิดฝาเลย
1: ใช่ว่าท่านห้าเล็กห้าเล็กห้าเล็ก
0: แล้วมันไม่ขึ้นอ่ะโอเคได้แล้วนะครับตัวหนึ่งนะฮะโอ้ยรู้จังหวะแล้วเดี๋ยวก่อนคือมันเร็วนะแต่มันไม่เร็วเกินความสามารถของผู้แล้วตอนนี
2: ้โอ้โหหากันมาตั้งนานเพิ่งได้หอยกันมาแค่2ตัวตอนนี้มาร์คบอกว่าเราต้องแข่งกับเวลาแข่งกับน้ำที่กำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับเพราะถ้าน้ำขึ้นสูงก็จะมองยากขึ้นไปอีกครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่ครูจะต้องโชว์ฝีมือบ้างแล้วล่ะครับ
0: นี่ไงเออนี่ไงมามาสินี
2: ่หอยแคลงขนที่เราหากันนี้นะครับจัดว่าเป็นหอยแคลงชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกอื่นว่าหอยแคลงปะการังพื้นที่อาศัยนี่ก็ตามชื่อเขาเลยครับจะอยู่ตามแนวปะการังและก้อนหินที่มีน้ำขึ้นน้ำลงโดยจะมีส่วนที่ใช้ยึดเกาะกับหินซึ่งจะแตกต่างจากหอยแคลงทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนครับ
0: โอ้ยตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่มี2ตัว1 2มีตรงนี้อีก3
3: พอลูกไม่ต้องนับแล้วพอแล้ว
0: เทียบเลยนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับอีกตัวนึงอยู่ใกล้ๆกันเลยนี่มาอีกแล้วหอยแครงขนนะครับอุ้ยมาม
1: ันอยู่หินในใต้หินแล้ว
0: โอ้โหทำไมใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูของกูสิ

0: คิ
1: คือมันก็จะอยู่ในบริเวณใกล้ๆกันอย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่
1: ปกติแล้วม้านี่หาแบบได้ทั้งปีไหมแบบนี้ครับหาหอยแครงได้ทั้งปีเลยเหรอ
0: ใช่มันจะเป็นน้ำใช่ไหมจาก12ค่ำ
1: จ้ะ
0: ไปถึง5ค่ำน้ำมันจะแห้งแห้งแล้วชาวบ้านเขาจะมาหาอะไรเง
1: ี้ยครับ
2: ตอนนี้เราก็ได้หอยแครงขนมาพอสมควรแล้วนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปหากันในช่วงน้ำลงเหมือนกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกจะหน้าตาแบบไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับรู้ตามชาวบ้านที่เกาะนาคาใหญ่มาหาวัตถุดิบในช่วงน้ำลงกันนอกจากหอยแครงโขนที่เราหากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราจะนั่งเรือออกไปเก็บกันนั่นก็คือสาหร่ายลูกพลิกครับ
0: แถวนี้เนี่ยเวียนแหล่ตรงนี้คนย่าเดี๋ยวเวียนแหล่ก่อนแป๊บเดียว
1: นี่ตอนนี้นะครับกำลังดูทำเลอยู่นะครับ มาบอกว่าให้จอดเรือหน่อยเดี๋ยวแลดูหน่อยว่ามีสาหร่ายลูกพลิกหรือเปล่า
0: จ้า
1: ทำไมเขียว
0: เห็นหรือยัง
3: นี่ไง
0: นู่นเห็นหรือย
1: ัง
0: อ
1: ุ้ยบานเลยตรงเนี้ย
0: จ้า
1: ว่าตรงนี้แหละโอ้ยไม่ลึกมากนี่นะครับประมาณเข่าเลยขึ้นมาหน่อยแล้วพอมองลงไป
2: ปล่อยช้อนไปที
0: ่
2: ผิวทรายตรงนี้เลย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อนนะ
1: เฮ้ยอุ้ย
0: มันจะมาอย่างนี้ก่อน
1: อุ้ยม
0: าแล้วเราก็แคะอย่างนี้ออกเนี่ยเบาๆ
1: คือพูอ่ะเคยเห็นสาหร่ายพวงหมุนนะมันก็อารมณ์ประมาณนี้แต่อันเนี้ยมันเป็นพู
2: โป๊ะแล้วมันจะมีแบบลื่น
0: นี่มันสาเหตุมาจากต้นลำต้นไงลำต้นจะมันมีเมือกหน่อยๆนี่สารอาหารอยู่ตรงนี้
1: เหรอเราก็ซอนไซไปครับช้อนชัยไปตามผิวของทรายนะครับแล้วเราก็เอาขึ้นมานี่ใช่ไหมแบบนี้นะโอ้โหแล้วมันมีแบบว่าดูเลือกไหมว่าอันนี้แก่แล้วไม่เอาอันนี้อย่าไปเก็บ
0: มันมีถ้าสมมติว่านานๆไปมันก็จะเหี่ยวสีแดงไป
1: ก็คืออันนั้นแก่แล้วกำลังจะตาย
0: ใช่
1: แล้วตรงนี้เต็มไปหมดเลย
0: ไม่ถ่าย
1: อุ้ยมาบอกมาถ่ายเลยมาถ่ายเลยนี่เยอะจริงๆตรงนี้เยอะจริงๆ
2: ก็ล้างน้ำนะครับแกะหินที่มันเกาะอยู่นะครับ
1: สาหร่ายลูกพลิกที่เราเก็บขึ้นมานี้นะครับที่ต้องแกะเศษดินเศษหินออกเพราะสาหร่ายเนี่ยจะมีรากที่ยึดเกาะกับพื้นทรายก้อนหินและปะการังครับซึ่งสาหร่ายลูกพลิกจริงๆแล้วนะครับเป็นตระกูลเดียวกับสาหร่ายพวงองุ่นแต่ว่าเป็นคนละชนิดกันสามารถเพาะเลี้ยงได้เหมือนกันซึ่งถ้ามองใกล้ๆแล้วนะครับสาหร่ายพวงองุ่นเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเรียงกันเป็นช่อคล้ายช่อพริกไทยครับแต่สำหรับสาหร่ายลูกพลิกนอกจากขนาดเม็ดจะใหญ่กว่าน้ำด้านในเนี่ยจะเป็นเมือกลื่นมากกว่าและจะมีก้านที่แตกแขนงออกมาเป็นช่อๆซึ่งแต่ละก้านนะครับก็จะอยู่ห่างๆกันต่างจากสาหร่ายพวงองุ่นครับ
2: อย่างนี้คือใน1ปีอ่ะมันมีแบบฤดูกาลไหนที่แบบมันจะมีเยอะมันจะมี
0: เนี่ยหน้านี้หน้าร้อนเนี่ย
2: เยอะ
0: ใช่
2: แล้วหน้าไหนน้อยครับ
0: ฝนนี่มันจะแบบว่าถ้าฝนตกใช่มั้ยมันบางทีน้ําแห้งเยอะ
2: ครับ
0: มันโดนฝนเนี่ยมันจะไม่ถูกกับน้ําจืดเลยโดนน้ําจืดก็ไม่ละลายหมดเปียกเลย

0: ร่อยจากหอยแครงขนที่มาม่าจะทำให้ทานวันนี้นะครับก็คือแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับโดยความที่หอยแครงขนนะครับเกาะอยู่ตามหินไม่ได้อาศัยตามดินโคลนเหมือนหอยแครงทั่วไปจึงนำมาล้างด้วยน้ำจืดเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะทำอาหารเท่านั้นครับ
1: คือพอเราได้มาแล้วเราต้องทำยังไงกับเขาก่อนครับ
2: ต้มได้เลย
1: ต้มได้เลยมีน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปได้หมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่จ้ะ
1: นี่

0: ตอนนี้พอเราต้มเรียบร้อยแล้วหอยสุกแล้วเนี่ยมันก็จะอ้าออกมาหมดเลยนะครับคือเนื้อมันจะเหมือนหอยแมลงภู่นะเนี่ย
1: แต่ลักษณะเนื้อเปลือกที่หุ้มเนื้อในอ่ะมันคล้ายกันไงโอเค
0: แล้วสีนี่ชัดเจนเลยออกสีดำเลยนะครับเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อของเขานะครับมาเตรียมไว้เพื่อที่จะลงมือแกงกะทิกันแหละ
2: เนื้อของหอยแคลงขนนะครับอย่างที่มามะบอกเลยฮะจะคล้ายกับหอยแมลงภู่ผสมกับหอยแคลงพอเมื่อเราต้มจนสุกจากเดิมที่เป็นสีแดงคล้ำๆก็จะซีดลงเปลี่ยนเป็นสีส้มๆเหลืองๆคล้ายกับหอยแคลงทั่วไปเลยครับ
0: คือหอยแคลงขนมันจะไม่มีเลือดเยอะเหมือนแบบหอยแคลงเนาะน้อยมากนะครับแล้วมันมีส่วนไหนที่เราต้องระวังหรือว่าต้องออกไหมครับ
1: อันนี้ได้ทั้งตัวเลยไม่มีอะไรต้องระวัง
0: ได้ทั้งตัวเลย
1: มันเป็นพิษจ้ะ
0: จ้ะ
2: เรื่องของแกงกะทิหอยแคลงโขนนอกจากจะมีหัวและหางกะทิพริกแกงกะทิกะปิจะมีมะพร้าวคั่วที่เราจะตำจนแตกมันและใบชะพลูใส่ลงไปในแกงด้วยครับ
0: อ๋อก็คือไม่ต้องแบบซอยแบบถี่ๆเนาะเอาแบบให้มันแบบ
1: ขนาดนี้ได
0: ้อ๋อโอเค
1: ไม่ต้องถี
0: ่มาตอนนี้กระทะร้อนแล้วครับได้เลยไหม
1: ได้เลย
0: ผู้ใส่
1: หางกะทิ
0: หางกะทิลงไปก่อนใส่หางกะทิลงไปเลยหมดเลยนะ
1: มันได้เดือดหน่อยๆแล้วก็อย่าคนให้แตกไงกะทิแตกมันจะไม่อร่อย
0: อ๋อต้องคนเบา
1: ๆใช
0: ่หางกะทิเราเริ่มเดือดปุดๆปุ๊บเราจะใส่อะไรจ๊ะ
1: ค่ะกะทิเครื่องแกง
0: ใส่พริกแกงลงไปนะครับพอเดือดได้ที่หมดลี่เลย
1: พูดใส่กะปิไปได้เลย
0: แล้วใส่ตัวกะปิไปเรื่องได้เรื่อง
1: เดี๋ยวจะใส่หอยเลย
0: นี่นะครับพอเดือดได้ที่ปุ๊บเราจะใส่หอยลงไปนี่ลงไปเลยก็ไม่ต้องนานใช่ไหมจ๊ะ
1: ไม่ต้องนานเพราะหอยสุกแล้วจ้ะ
0: สุกแล้วเนา
1: ะ
0: ต้มไว้นะครับปกติได้หอยแข็งขนมาแล้วเอามาทำอะไรกินครับ
1: เอามาจิ้มน้ำจิ้มทำน้ำจิ้ม
0: อ๋อเป็นแบบซีฟู้ดง่ายๆ
1: ใช
0: ่แล้วพวกเอาไปผัดกระพงกระเพราอย่างนี้ได้ไหมจ๊ะ
1: ได้แต่ว่าต้องไปทอดอะไรชุบแป้งอะไรเนี่ยก็ใส่กระเทียมพริกไทยอย่างนี้ก็ได
0: ้เหมือนเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อมันเหมือนพวกหอยแมลงภู่มากๆเลยอ่ะนี่เดือดได้ที่แล้วตามด้วยใบชะพลูลงไปเลยครับใบชะพลูของเรานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่ากินมากเลยฮะแกงกะทิหอยแครงขนใส่ใบชะพลูครับพร้อมเสิร์ฟ

0: สาหร่ายลูกพริกที่เราได้มานะครับเราจะนำมากินคู่กับน้ำชุบยำใส่มะพร้าวคั่วครับด้วยความที่สาหร่ายลูกพริกเป็นสาหร่ายน้ำเค็มเมื่อถูกทิ้งไว้นานๆหรือล้างด้วยน้ำจืดก็จะคายน้ำออกมาทำให้สาหร่ายนะครับยุบตัวลงและยังมีกลิ่นคาวแรงอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะไม่นำสาหร่ายมาล้างน้ำจืดจนกว่าจะนำมารับประทานและจะนิยมทานสดๆคู่กับน้ำพริกหรือว่ายำเท่านั้นครับ
1: ล้างน้ำได้เลย
2: จ้าล้างน้ำไปเลย
1: ล้างนานไหมจ๊ะหรือว่า
2: แป๊บเดียว
1: บอกว่าห้ามนานด้วยถ้านานมันก็จะแตกเหรอ
2: ใช
1: ่โอ้โหเปราะบางมากนี่แค่นี้พอจุ่ม
2: ๆมันใจอ่อน
1: ใจอ่อนใจสอใช่ไหม
2: ใช
1: ่แล้วตรงไหนที่มันควรที่จะเอาออกบ้างครับเนี่ยคือตรงที่มันเป็นดำๆ
2: ตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช
1: ่ตรงไหนที่มันรู้สึกว่ามันสกปรกเราก็เอาออก
2: ใช
1: ่พี่มาบอกให้เด็ดออกคือมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือส่วนตรงล่างเนี่ยมันก็จะติดทรายติดอะไรมาหน่อย
2: ใช่ใช่
1: นี่นะครับเดี๋ยวพุกก็จะรับหน้าที่ในการทำความสะอาดเจ้าสาหร่ายลูกพริกนะครับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนจัดการนะมะจะจัดการเตรียมทั้งหมดของน้ำชุบไว้ให้พุกเลย
0: ตอนนี้เครื่องครบแล้วเราจะมาทำน้ำชุบหยำกันครับและที่ได้ชื่อว่าน้ำชุบยำเพราะเราจะขยำเครื่องต่างๆเข้าด้วยกันแทนการตามครับ
2: เดี๋ยวกะปิก่อนใส่เข้าไป
1: แล้วก็จะใส่กะปิลงไป
2: และมะขาม
1: มะขาม
2: ตักเข้าไปแล้วก็ยำกระตั้งเปลือกอย่างนี้แหละ

0: โอเค
1: นี่นะครับใส่น้ำลงไปหน่อยนะครับแล้วทีนี้เราก็ยำเลย
0: ยำ
1: ให้มันเข้ากันนะครับ
2: เครื่องทุกอย่างเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วเราจะเติมความหวานมันด้วยมะพร้าวคั่วเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยและปรุงรสด้วยน้ำตาลตามชอบครับ
1: จัดมาเลยจ้าเรียบร้อยแล้วพุกก็ยำไปให้เข้าที่เข้าทางเรียบร้อยโอ้โหน่ากินมากเลยนะครับน้ำซุป

0: เดี๋ยวผู้ตักให้เลยนี
1: ่
0: แกงนะ
2: อร่อยไหม
1: อร่อยไหมอ
3: ร่อยมากเลยคือตัวน้ำแกงกะทินะครับหวานมันเผ็ดนิดหน่อยไม่มากพอเราใส่ตัวมะพร้าวคูไปหน่อยมันได้ความเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็พริกแกงนี่เด็ดมากเลยนะฮะอร่อยมากเลยตัวน้ำแกงอ่ะตัวของหอยแครงขนนะครับคล้ายกับหอยแมลงภู่แต่พอกินเข้าไปก็เกาะนะคะใหญ่นะครับที่นี่เขาก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนะฮะก็มีทั้งโฮมสเตย์มีอาหารแบบพื้นถิ่นแบบนี้เนาะมีชาวบ้านน่ารักๆเนี่ยรอต้อนรับคุณผู้ชมอยู่แน่นอนนะครับใครก็อยากให้มาเยี่ยมเกาะนาคาใหญ่กันเยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลุแล้วก็มะทั้งสองคนนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: เฮ้ยโอ้โหใหญ่แจ๋วแม่แจ๋วนี่คือแม่เกดนะครับช่างแต่งหน้าของเรานะครับราชินีแห่งการหาหอยนะฮะนี่หาเองเหรอเนี่ยจริงเหรอโอ้ยใหญ่มากนะครับตัวนี้อมรินทร์ทีวี

จากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างนึงเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ย

0: ็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างเงี้ยจะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวลเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังนะครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทน
1: อีกคนนึงเป็นหมอนวดเป็นนางนวดถวายพลางกราบทูลว่าขออุตส่าห์มาตั้งไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90 ปีแล้ว

การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก็ฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะพบว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับ

ทนวันนึงนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีต่อมาในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่ากวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับปัญหาอีกอย่างนึงของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ำมาเนี่ยน้ำก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ำไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดำริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ำว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ำขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ำแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ำไหลอย่างสม่ำเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสำคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ำและก็ชะลอความเร็วของน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับยังโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยือนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510หลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์ท่านจะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับใน

ชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆ คิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้ง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราช

0: รมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงเห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนิกรเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้น

0: มันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันเนาะพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ชั่วขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็นี่ภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะเป๊ะตรงนั้นน่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเป็นการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมนิพพานประชาชนชาวไทยตรวจถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดนี้สมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัฐญาติสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี

0: สองอย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ที่เจ้ามาทั้งทูตกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยในสองด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี่
1: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัว
2: นะศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

0: ล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตกชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานาน

0: ทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: จังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราชโองการที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าหมดการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือมินิบิมเอ็กแล้วก็ยังมี
0: พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
2: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
3: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์พระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก็เสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่า

บัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวกันนี้ได้มีพระราชหัตถเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาไปใส่หาสูตรอย่างใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญธรรมพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุ

ดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภิเนานิเวศเป็นพระราชมณฑลใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภิเนานิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภิเนานิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าคหบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปุริสลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่สี่จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส่วนทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราชมาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกพัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศ
และการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถ

ดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่งดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทวารวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่ทรงรอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบเงินตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นบาวริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3

เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถิดในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้ต่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกษาปออกใช้พอเพียงหลายราคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41-43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้ง

ตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหากลุ่มที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ที่เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วย

0: องใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
1: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสั

คมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยควรมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับเราสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแหละก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตแหละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีอ่ะสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับละส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วยจริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็น lobbyist ที่สำคัญคนหนึ่ง

มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมถึงอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าเออแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนนะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากๆเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะแล้วอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกนี้ไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาจะได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักวิชาการในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งหนึ่งนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงว่าทำป่ามันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับเมสเซจสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะ

0: นะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกแล้วมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปละนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวละแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้ใจตลอดไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นป่าเสื่อมโทรมทําอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะไม่ขาดแคลนน้ํามากแล้วปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นตรงนี้จะเป็นดินทรายก่อนที่ในหลวงจะเสด็จมาเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะปลูกข้าวโพดยังไม่โตเลยค่ะปลูกฟักทองมันก็ไม่ออกลูกถ้าเราเป็นเกษตรกรแบบนั้นณวันนี้เราก็คงไม่เหลืออะไรแล้วตอนที่พระองค์ท่านเสด็จมาน้ําอุดมสมบูรณ์จะทําอะไรก็ได้ไฟก็มีทุกอย่างค่ะ
1: เมื่อมีพื้นที่ดินดีถึงอย่างนั้นสำเนาก็ไม่คิดฝันว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากกว่าการปลูกฟักทองหรือข้าวโพด
0: สมเด็จพระพันปีหลวงท่านก็ทรงเล็งเห็นว่าแม่บ้านที่เลิกจากการทำการเกษตรแล้วอ่ะก็ยังมีเวลาว่างอยู่ท่านก็ให้คนไปหาเส้นใยป่านสอนนารายณ์นะคะแล้วท่านก็ส่งครูมาสอนพวกเราตั้งแต่ปี2515พระองค์ท่านจะบอกว่าให้เราอดทนทำอะไรก็ให้อดทนเดี๋ยวก็จะดีเอง
1: ช่วงแรกไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้ว่าป่านสอนนารายจะนำมาจากสารได้อย่างไรแต่ทุกคนพร้อมที่จะทำตามเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
0: ป่านสอนนารายนี่นะคะเมื่อก่อนนี้ก็ขึ้นอยู่ตามป่าตามเขาตอนหลังก็เราก็มาปลูกเราจะใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกแล้วก็ใบหนึ่งเราจะแบ่งเป็น4ส่วนแล้วก็ค่อยๆ ขูด
1: ชิ้นงานจะงดงามเพียงใดหัวใจสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนการถักเปีย
0: ถักเปียนะคะเราก็เอาเส้นใยป่านสอนนารายเนี่ยจะเหมือนเส้นผมเส้นเล็กๆเราก็จะมัดเป็นจุกก่อนมัดเป็นจุกแล้วก็มาถักเปียแบบผมเนี่ยแต่ต้องถักให้แบนนะคะเพราะว่ากระเป๋าหรือหมวกขึ้นอยู่กับคนถักเปียค่ะถ้าถักเปียสวยสินค้าก็จะออกมาสวยแล้วก็เราก็เอามาย้อมแล้วก็ไปแซกคู่คือเอาเปียสองเส้นมาคู่กันแล้วก็ซิกแซกความยากอยู่ที่ความชำนาญค่ะถ้าเราแซกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเส้นได้มันไม่ตรงเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าไม่สวย
1: ขณะที่สำเนากำลังแซกคู่ชาวบ้านอีกคนกำลังง่วนอยู่กับการขึ้นรูปกระเป๋า
0: ขั้นตอนในการขึ้นรูปกระเป๋านะคะเราต้องมีแพทเทิร์นเหมือนว่าเราต้องการทำแบบนี้เราก็จะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาทดลองก่อนแล้วเราก็มาเย็บเป็นรูปเพื่อที่จะประกอบให้เป็นรูปกระเป๋าอะค่ะทุกวันนี้คนจะถามว่าท่านมองเห็นได้ยังไงว่าให้หุบกระพงมีป่านสอนนารายมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มันเป็นเรื่องที่โอ้ท่านทำไว้ให้เราเธอต้องทำอย่างนี้นะเธอต้องทำผลิตภัณฑ์แบบนี้นะท่านทรงทราบได้ยังไงว่าจะเป็นอาชีพที่คู่กับหมู่บ้านเราพอเราทำไปแบบดีก็ขายดีก็มีออเดอร์จริงที่ท่านรับสั่ง
1: ปัจจุบันบ้านหุบกระพงมีสมาชิกหลายร้อยคนแต่ละคนถูกจัดสรรหน้าที่ตามความถนัดนับเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายสำคัญที่จะกระจายรายได้ในชุมชน
0: อันนี้เหมือนอาชีพพระราชทานที่พระราชทานให้คนทั่วไปก็จากอาชีพเสริมก็เป็นอาชีพหลักให้พวกเราคนที่60 70 80ยังถักอยู่เลยค่ะคือเขาไม่ต้องไปขอเงินลูกหลานไงชีวิตการเป็นอยู่เราดีขึ้นมีเงินส่งลูกเรียนสูงๆ
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้สำเนาและเพื่อนสมาชิกยังคงสร้างผลิตภัณฑ์จากเส้นใยป่านสอนนารายชิ้นแล้วชิ้นเล่าไม่เคยหยุดหย่อน
0: ก็อยากจะบอกท่านว่าอาชีพที่ท่านพระราชทานนะคะเราไม่เคยทิ้งแล้วเราก็ได้ดีเหมือนที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าให้อดทนแล้วสิ่งดีๆจะมาเองเราก็รักอาชีพนี้อยากจะขอบคุณท่านนะคะด้วยสายพระเนตรของท่านเนี่ยเราก็เหมือนมีบุญเนาะเราท่านหนึ่งเอาป่านสอนนารายมาให้เราทำมันเป็นของคู่หมู่บ้านแล้วเป็นคู่อาชีพเรา

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นส่วงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการ จนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญสิ้นเอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมเลยไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งกระนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชได้ตราบจนวันนี้

0: ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15พรรษา
2: อย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็ เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ
1: ์3ปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
3: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลและตอนหลังเราก็จะคุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม
1: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
4: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทำบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: กระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลง ดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จ

0: ราชการแทนอีกต่อไป
1: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
0: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
2: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชแหละเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริง
3: ภาษีอากรทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
0: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังนาคจนในที่สุดก่อนนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์วังนา
4: คเหตุในคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าก็มีอำนาจก็มีปัญหา3อย่าง1ปัญหาจากภายนอกคืออังกฤษฝรั่งเศสรุมเรามากขึ้นทุกทีบีบมากขึ้นทุกทีและขณะเดียวกันก็ขุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นราชการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะหมั่นไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเป็นว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีขุนนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้าแต่ทีนี้พระองค์ท่านมีพระราชทัศน์เยี่ยมได้เห็นการกลายท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จราชการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็กลายปัญหานะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้ดี

0: ช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได
2: ้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั้งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยนะครับการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นเหมือนขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑลซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
0: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลพวงมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาริ่งกับประเทศอังกฤษครับ
2: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นบาริ่งทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาเบาริ่งนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
5: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายสินให้กับจีน แล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาเรียกร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
2: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของกริดแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียว

0: เหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองรังสิตนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1,500,000 ไร
1: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายฝิ่นให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริ่งที่คุณเข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
0: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของชาวนาไทยเพราะแม้ว่าสยามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการค้าโลกแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมชาวนารายย่อยมากกว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงช่วยทำให้เกิดพลวัตการผลิตเพิ่มขึ้นแต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จักสยามในฐานะประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์เหมือนสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่เขาได้จะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากทุกทีบูนะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งเราก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายปลาทูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายกายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางค่ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบเรียบนะแล่นแล่นเรียบเรียบมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่บนต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า

0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
1: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้ฟังต่อพร้อมไปไหม
2: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
3: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: สวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์เนี่ยออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ย่าว่าอย่างนั้นเราก็ชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้อ่ะแบบตอนที่ณชาลำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดณชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะเขาไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
4: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่างๆอย่างนี้แบบนี้คะมันยากไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือก

0: ชมกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
2: ค่ะครับ
1: โต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: จะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย
0: ้โอ้ยน่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
1: แล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจันหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
3: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่ตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดตัวนี้เราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
2: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานนะคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
2: ันถึงอย่าง
1: ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
3: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้ก็คือเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วีบ

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้
1: แล้วแล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอาบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: ใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: ตรงเนี้ยเรายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะเอาความหวานอันเนี้ยไปทำขนมกันต
1: ่
0: อ
1: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปทำขนมท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสงครามกันจะอร่อยและน่าทานขนาดไหนสักครู่เดียวครับ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เด็กๆเราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่ค
1: ่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้างู
4: ค
1: ่ะเห็นไหมป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
4: โดน
1: ั
4: ท
1: เลยเร็วหยิบแป้งขึ้นมา
5: คร
1: ับ
5: แล้วเน
1: ี่
5: ยในแป้งคร
1: ับ
5: เน
1: ี่
5: ยแบบเน
1: ี้
5: ยคร
1: ับ
5: ม
1: ัน
5: ผสมอะไรบ้างคร
1: ับในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: นต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: แคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ้มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ยไหมคะ
1: อร่อยค
0: ่ะนี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนละครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหากัน

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: ๆอันนี้เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทำขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: าที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: หวานค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจักรลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
5: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
6: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
7: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
8: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
9: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําคันเพิ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สําหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มนึงเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาจักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูไปเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก่อนสิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮ้อเต็มต้นฮ้อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าชมพูร่วงเพราะอีหยังชมพูร่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้น่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเลยเอาน่วยนี่น่วยชมพูสิร่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสูตรเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้ข้นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดไม่ไม่เรียกว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการที่เฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมติมี100หน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียม100มันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

ขาต้องปิดทีมครับคือตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหั่นเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บนี่มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหัวครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้ผมปลูกอีกกี่ประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าปิดจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบ่เขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไปแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทำสวนเนาะเมื่อเขาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทำงานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เขาขึ้นควบสุขให้เขาพอเขาดูแลเขาจนเล็กเขาเก็บผลผลิตมาขายเขาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงไม่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเขาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าแล้วว่าคิดถ้าวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าเออหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะจังซี่เวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยเด้อใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป่ะไอ้หมู่เฮาขึ้นมานอนพักผ่อนค่าเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนก็ใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตกกลางมากเขาสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: ำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บอกชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บอกชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตอนนี้ลิ้นจี่สารคามนี่คนเห็นว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบทนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มร้อยปั๊บอัดร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนจริงไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ไปมันจะสีงามเลยเอากินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปรับเปลี่ยนนะพบการนะพบแตกต่างนี่ขันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดเชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแน่วอแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะคำว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบอภาคอีสานมันมีหน่วยแทบบอขายได้บอยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็นเนี่ยเขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอีหลีบอเขาบอกแหละขายได้บอเป็นสีแดงบอเป็นลิ้นจี่พันแทบบอคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บอมีเนื้อบอนี่แหละครับควบกาเพราะมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เฮาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2141พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นเฮง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการเลือกช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

าในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

0: พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญสิ้นเอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมเลือนไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งกระนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชได้ตราบจนทุกวันนี้

สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยในรายการร้อยปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับในรัชสมัยขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นสยามประเทศต้องเผชิญกับศึกหนักและภัยคุกคามจากมหาอำนาจยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่า

0: ว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยของเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15พรรษา
2: อย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ
1: ์3ปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
3: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลและตอนหลังเราก็จะคุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม
1: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
4: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทำบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: หลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมพระองค์โปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายนายเปลี่ยนการแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปะแตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกันกระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษาในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จ

0: ราชการแทนอีกต่อไป
1: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
0: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
2: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชแล้วเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่2เนี่ยนะครับเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาออกไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริงนั้นท่านก็เลิกทาสเพื่อให้ทาสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาแบบเดียวกันนั้นสิ่งที่ท่านทำต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทำให้พวกทาสเนี่ยเขามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตำแหน่งไต่เต้ากันต่อมา
0: ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา
3: ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ยังไม่ใช่ถึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเก็บรายได้ที่เป็นภาษีกรทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
0: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังหน้าจนในที่สุดก็นำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์วังหน้า
4: เหตุในคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าก็มีอำนาจแล้วก็มีปัญหา3อย่าง1ปัญหาจากภายนอกคืออังกฤษฝรั่งเศสรุมเร้ามากขึ้นทุกทีบีบมากขึ้นทุกทีและขณะเดียวกันก็ขุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะหมั่นไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเป็นว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มีอะไรที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีคุณนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้า

แต่ทีนี้พระองค์ท่านมีพระราชทัศน์เยี่ยมได้เห็นการกลายท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จราชการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็แก้ไขปัญหานะเมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้ดี

0: ผู้ชมครับความขัดแย้งในวิกฤตการณ์วังหน้านั้นทำให้การปฏิรูปสยามในระยะแรกจำต้องเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่ร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได
2: ้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั่งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยนะครับการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นเหมือนขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลสาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑลซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
0: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลพวงมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาBaringกับประเทศอังกฤษครับ

0: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นเบาริงทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาเบาริงนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายฝิ่นให้กับจีนแล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาเรียกร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
0: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียว

0: เหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองสิทธิ์นี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1.5 แสนไร
1: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายฝิ่นให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริ่งที่คุณเข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
0: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของชาวนาไทยเพราะแม้ว่าสยามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการค้าโลกแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมชาวนารายย่อยมากกว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงช่วยทำให้เกิดพลวัตการผลิตเพิ่มขึ้นแต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จักสยามในฐานะประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งในประวัติศาสตร์ทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้องค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: อ้าวอยากขี่ควายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใครอยากขี่บ้าง
2: ผม
0: ค่ะใครเคยขี่แล้วยัง
2: ไม่เคย
0: มีใครก็อ้าวคราวนี้ดีเลยมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีอีกอ่ะมีคนมาถวายที่นะเขาไม่อยากเก็บที่ไว้แล้วก็ให้เป็นประโยชน์ถวายมูลนิธิชัยพัฒนาที่บอกถวายชัยพัฒนาเพราะชัยพัฒนาพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเป็นนายกนะครับตอนนี้สมเด็จพระเทพทรงเป็นนายกพื้นที่นั้นมันอยู่ที่ลุ่มพออยู่ที่ลุ่มน้ำมันก็ท่วมทุกปีสมเด็จพระเทพทรงเก่งมากรับสั่งบอกอ้าวน้ำท่วมเหรอน้ำท่วมงั้นเลี้ยงควายเลยเพราะควายนี่มันชอบอะไร
2: ชอบน้ำ
0: ชอบน้ำควายทีนี้ก็เลยรับสั่งบอกว่าไปตั้งเป็นศูนย์โรงเรียนเลยโรงเรียนสอนควายตั้งชื่อว่ากาสอนกับชีวิตที่นั่นเราก็เปิดสอนควายเพราะควายทุกตัวไม่ใช่ว่าไถนาเป็นนะเข้าใจป่ะใครอยากจะเอาควายของตัวเองมาเรียนก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้นะแล้วก็เจ้าของต้องเข้าโรงเรียนด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่เข้าโรงเรียนเดี๋ยวสั่งควายไม่เป็นนะเราก็ต้องมีครูควายครูควายนี่หมายความว่าควายที่ไถนาเป็นอยู่แล้วนะมาสอนเพื่อนควายด้วยกันไอ้ควายนี่มันจะทำตามเพราะนั้นสรุปว่าเข้าไปณที่นี้จะเห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านชีวิตดั้งเดิมของเราหมดเลยเพราะว่าบางแห่งก็จะทำใช้ควายอยู่ใช้อะไรอยู่ไม่ได้ใช้เครื่องจักรเครื่องแล้วเผื่อการข้างหน้าด้วยวันหนึ่งถ้าเกิดน้ำมันมันไม่มีเพราะนั้นเราก็เตรียมไว้ก่อนเลยไม่ใช้ไม่เป็นไรแต่พอวันหนึ่งต้องใช้เนี่ยเขาก็ไถนาเป็นเลยเป็นประโยชน์เป็นผ่อนแรงงานอะไรต่ออะไรได้ทั้งหมดแล้วถ่ายมาในของส่วนที่เขาถ่ายมาจะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต่ออะไร

0: ใส่แปลงผักเป็นไงลูก
1: คุณปู่คะหนูอยากรู้เรื่องที่ในหลวงท่านทรงขับรถไถนาควายเหล็กอะค่ะเพื่อเตรียมในการปลูกข้าว
0: ท่านลือฟื้นพิธีนี้เก่าๆนะพิธีแรกนาขวัญคือเป็นประจำทุกปีเนี่ยก่อนฤดูการทำนาจะมีพิธีแลกนาขวัญ นะครับมีพราหมณ์เดิมมาทำพิธีศาสนามีอัพยาโคมาเสี่ยงทายปีนั้นน้ำดีหรือน้ำไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จพิธีที่สนามหลวงก็จะเสด็จกลับที่วังสุนจิตนะสมัยก่อนนี่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งเนี่ยมาปลูกข้าวในสวนจิตมีนานะมีแปลงนาอยู่ด้วยท่านก็โปรยข้าวเลยแล้วก็ต้องไถเองเลยพระองค์ท่านก็ทรงรถไถด้วยพระองค์เองเลยมีภาพปรากฏตอนนั้นดำรงทรงดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าฟ้าชายนะที่ปัจจุบันคือรัชกาลที่10เนี่ยก็ประทับอยู่ด้วยก็ประทับท่านสอนให้ไถนาไถอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วโปรยข้าวแล้วก็เก็บเอาพันธุ์ข้าวนั้นไปทำพิธีในปีถัดไปอันนี้คือเรื่องที่เกิดขึ้น
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการทำนาสมัยดั้งเดิมกันอยากทราบแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับ

0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไงมาวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง
1: คว
2: ายกับการทำนา
1: ตัวนั้นมันชื่ออะไรอะครับ
2: อ๋อนี่ชื่อคุณนกกระเต็นครับเป็นกระบือทรงเลี้ยงในส่วนของพระองค์ท่านนะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้ววันนี้เราจะมาได้เรียนรู้อะไรบ้างครับ
2: เรื่องการเลี้ยงควายแล้วก็การทําบ้านดินกับไปไถนาโดยใช้แรงงานกระบือแรงงานควายเรานี่แหละครับ
3: ลุงน้อยครับคําว่ากาสอนกสิวิทย์เนี่ยครับเขาตั้งมากันได้ยังไงครับหมาย
2: เป็นชื่อพระราชทานนะครับเป็นชื่อว่าโครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์กาสอนเนี่ยก็แปลว่าควายนะครับควายกสิก็กสิกรรมทั่วไปวิทย์ก็วิทยาการครับก็ใช้คําว่าควายกับกสิกรรมแล้วก็วิทยาการร่วมกันนะครับนี่เป็นชื่อที่พระองค์ท่านสมเด็จพระเทพได้พระราชทานชื่อให้นะครับ
1: คุณลุงน้อยครับแล้วควายที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
2: อ๋อเขาเรียกว่าเป็นควายไทยนะครับควายพันธุ์ปักไทยครับทั่วไปโดยทั่วโลกเราเนี่ยส่วนมากจะมีพันธุ์ควายนี่อยู่2สายพันธุ์คือพันธุ์มูล่ากับพันธุ์ปักไทยนี่จะมีในแถบเอเชียเรานะครับ
1: ต่อไปจะทำอะไรก
2: ัน
1: ต่อคะ
2: อ๋อต่อไปจะให้ไปดูวีดีทัศน์นะครับแนะนำโรงเรียนของเรานะครับทำความรู้จักกับโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์นะครับครับเชิญเลยครับ

0: ผมอยากรู้ว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทำนาครับที่เขาต้องเอามาติดกับควายอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะมีกี่ชนิดอะครับ
1: โอ้เครื่องมือแล้วครับมีไถมีคาดมีเกวียนอย่างนี้จะทำเองทั้งหมดเลย
2: แล้วจะไถนานๆแค่ไหนคะถึงจะรู้ว่าใช้งานได้แล้ว
1: อ๋อฝึกไถเหรอคะที่นี่นะครับเราเป็นโรงเรียนฝึกกระบือไถนาหลักสูตรเรามีอยู่10วันพอเดือนหนึ่งก็จะใช้คำว่ารุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งก็จะมีประมาณ 8-10 คนกระบือนะครับก็10ตัวประมาณ 8-10 ตัวก็จะมีกระบือเข้ามาซึ่งเป็นกระบือชาวบ้านก็เจ้าของกระบือเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่ก็9คืน10วัน
3: คุณลุงคะแล้วถ้าอย่างหนูเนี่ยค่ะจะฝึกไถนาต้องมีวิธีการฝึกอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อครับสำหรับขั้นตอนการฝึกกระบือนะครับก็เริ่มแรกก็คือการสร้างความคุ้นเคยอย่างเช่นเราพาเขาไปอาบน้ำให้เขาสัมผัสกับน้ำเสียงของเราแล้วก็กลิ่นกายของเราอาบน้ำให้เขาก็จะไว้ใจเราแล้วทีนี้เราก็จะเชื่อฟังคำสั่งเราทีนี้เราเริ่มต่อถัดมาเราก็จะลงแปลงไถนะครับลงแปลงไถเราก็จะให้เจ้าของกระบือเนี่ยเป็นคนจูงอย่างผมเนี่ยเป็นป่าผู้ฝึกก็จะจับหางไถแล้วฝึกภาษาเชือกก็จะมีภาษาเชือกกับภาษาการออกคำสั่งนะครับอย่างเช่นอยากให้กระเบือหยุดเนี่ยเขาก็จะดึงเชือกพอดึงเชือกคำสั่งก็คือย่อหยุดอย่างนี้นะครับพอหยุดแล้วอยากให้กระเบือเดินเราภาษาเชือกเราก็จะตวัดเชือกให้สัมผัสกับตัวเขาพร้อมกับออกคำสั่งว่าเฮ้ยคือไล่เขาให้เขาเดิน
3: พูดกี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับจนกว่าเขาจะเดินไปนะครับพร้อมยังครับ
4: พร้อมค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปกันเลยครับนี่ก็จะถึงที่ที่เราจะสาธิตการไถนานะครับก่อนจะไถเราก็จะเตรียมอุปกรณ์คือต้องเทียมใช้คำว่าเทียมไถนะครับเดี๋ยวพี่เบิร์ดเทียมให้ดูเชิญเลยครับดูเลยครับหนอเชิญดูครับที่อยู่ด้านหน้านะครับอุปกรณ์เนี่ยครับที่พี่ถือเมื่อกี้นี่เขาเรียกว่าโกกหรือแอกใหญ่นะครับแอกใหญ่เนี่ยจะใช้คอครับใส่บ่าเขานะครับเพื่อจะใช้ลากไถไปขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่ไถนะครับนี่ครับเห็นไหมครับใส่ไถอยู่ด้านหลังนี่ครับเนี่ยครบแล้วครับหนูพร้อมยังครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับไปกับพี่เลยครับ
5: มาค่ะ
1: วิธีประคองนะครับไม่ต้องยกต้องกดหนกไปธรรมดาแค่บังคับกระเบือนะครับให้เขาล่องคอยังไงที่สอนมาไงจับเชือกด้วยครับจับเชือกด้วย
6: เลยนะครับ
1: ต่อไปก็จะเป็นคาดนะครับมาพร้อมยังครับ
3: แล้วเราไถคาดไว้ทำอะไรอะคร
1: ับอ๋อครับสำหรับประโยชน์ของไถคาดนะครับเห็นไหมครับเราไถเมื่อกี้เราไถดินเป็นก้อนใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: คาดมีประโยชน์ก็คือเพื่อตีดินจากเป็นก้อนให้ตีดินให้ละเอียดแล้วก็สองเพื่อเกลี่ยในพื้นที่การทำนาเนี่ยครับในแปลงหนึ่งเนี่ยให้มันเรียบเสมอเท่าๆกันพร้อมกันทั้ง4คนเลยนะครับ
4: ครับ
1: เชิญเลยครับ
4: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: โอเคเจ๋งมากครับสมมุติตัวเอง
1: ครับสำหรับกิจกรรมฝึกกระบือไถนานะครับไถนาด้วยแรงงานกระบือเนี่ยก็ผ่านไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมต่อไปนะครับ
0: เอาไปเลย
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้วิธีการสร้างบ้านดินกันสักครู่เดียวครับ

ในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกนี้มีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรกรรมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่11พฤษภาคม2521

0: ไปนะครับคือการทำบ้านดิน
1: แล้วดินที่เราใช้เนี่ยครับมันจะต้องเป็นดินอะไรเหรอครับลุงน้อ
0: ยดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำบ้านดินก็จะเป็นดินล้วนปนทรายนะครับนี่จะเหมาะสมนะคร
2: ับ แล้วมันจะเกาะติดได้นะครับหมายถึงว่าถ้าเราเป็นแบบดินเหนียวมันจะไม่ยึดได้แน่นมาก
0: อ๋อเรามีวิธีการทำค่ะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เนาะก่อนดินเราไปเอาดินกันก่อนพร้อมยังครับน้ำแข็ง
3: พร้อมแล้ว
0: พร้อมเราไปกันเลยครับ
3: ไป
0: นะครับตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราลงเลย
2: มาไปด้วยค่ะ
4: ดินที่ดีอะครับดินที่มันโอเคที่สามารถจะเหมาะไปทำบ้านดินได้ครับมันต้องเป็นดินยังไงอะครับ
0: อ๋อเป็นดินล้วนปนทรายครับแล้วเรามีวิธีการคัดเลือกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนบกแล้วเราจะไปลองดู
4: เอาอีกเอา

0: โอเคครับพอแล้วครับดินเดี๋ยวเราไปลองดูกันไปทดสอบดินคร
1: ับ
0: เชิญเลยครับ
1: ถ้าล้างก่อน
2: อะไรที่มันจะ
0: เชิญครับเดี๋ยวเราจะเทดินใส่ถังนะ
1: ค่ะ
3: พ่อครับ
1: เทเลย
3: ลุงน้อยครับ
1: ว้าว
3: ส่วนผสมเนี่ยครับเราต้องใช้อะไรบ้างอะฮะ
0: ส่วนผสมนะครับหลังจากมีดิน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราต้องย่ำดินก่อนหรอก
1: ค่ะ
0: ส่วนผสมก็จะมีฟาง
1: หนูช่วยย่ำค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: ใช้รองเท้าไหมคะหรือ
0: ไม
1: ่ครับ
0: ถอดรองเท้า
3: ใช้ฟางนี่ให้มันรวมๆกัน
0: ครับย่ำดินให้ละเอียด

0: เนาะก็ไม่นานเท่าไหร่ครับเราจะดูดินดินละเอียดก็พอครับนี่น่าจะละเอียดแล้วนะลูกขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากดินละเอียดแล้วเราจะปั้นดินก่อนนะครับเราจะมีฟางนะครับ
1: ฟางใส่กี่ครั้งอะครับ
0: เดี๋ยวนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนนะลูกก้อนความยาวประมาณ30เซนถึง50เซนครับ
1: ถ้ามีฟางมันจะเป็นก้อนมากกว่าเดิมใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับคือเพื่อความยึดเหนี่ยวไงครับเวลาเราจะ
2: เพราะว่าฟางมันเส้นๆแล้วก็ให้มันเกาะกัน
0: ครับใช่ครับเข้าใจถูกต้อง
2: คุณลุงครับแล้วหลังจากนี้ครับถ้าปั้นเสร็จแล้วเราจะต้องทำอะไรต่อครับ
0: ก็เอาไปปั้นเลยครับเราปั้นดินก่อนนวดดินก่อนนะครับนวดแล้วเราปั้นใส่กันกับฟางนี่ครับประมาณเท่านี
1: ้หลายโลอยู
0: ่ทีนี้เราจะมาปั้นอ๋อพี่ผิงหยางไปอยู่ด้านนอกครับการปั้นอยู่ด้านนอกครับคือปั้นได้ดินลักษณะนี้เลย

0: นะครับ30เดือนเราก็จะมาแบ่งครึ่งนี่โครงสร้างเราตั้งแล้วใช่ไหมครับโครงสร้างเราอยากได้ทรงกลมทรงเหลี่ยมทีนี้จะปั้นแบ่งครึ่งลักษณะนี้ครับใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งเราก็หนีบลงหนีบลงอย่างนี้ครับทีนี้คนอยู่ด้านนอกก็ดันเข้าอ้าวเอามือดันแบบนี้ครับคนอยู่ด้านในก็ดันออกอ้าวดันพร้อมๆกันครับให้แน่นที่สุดนะครับพอแห้งก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้แหละครับง่ายไหมครับ
1: ง่ายค่ะ
2: คุณลุงครับแล้วบ้านดินเนี่ยครับมีข้อดียังไงเหรอคร
0: ับ โอ้ข้อดีของบ้านดินนะครับคือถ้าอยู่แล้วนะครับอากาศข้างนอกร้อนในตัวบ้านจะรู้สึกเย็น
2: ถ้าเกิดข้างนอกม
0: ัน
2: เย็น
0: ข้างในก็จะอบอุ่นครับเป็นอย่างนี้นะครับคุณสมบัติที่ดีของบ้านดินและที่สำคัญนะก็คือเป็นปรัชญาของพ่อหลวงของเรานะครับรัชกาลที่9ที่ว่าต้องพึ่งพาตนเองให้มากที่สุดนะครับเกิดเป็นคนเรานี่ครับอ้าวงานเด็กไปทำกันอีกครับเอามาให้เต็มเลยวันนี้ครับสร้างบ้านเลยครับวันนี้เชิญเด็กๆเลยครับ

0: ไงบ้างครับมาเรียนรู้กับลุงน้อยวันนี้ครับ
1: สนุกมาก
2: สนุกครับ
3: ก็ได้ความรู้ด้วย
0: เก่งมากครับนี่แหละครับก็เป็นปรัชญาของพ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นี่ที่ท่านได้ทำไว้นะครับทำไว้ได้ดีมากแล้วก็ขอให้หนูๆนี่สานต่อในเรื่องสิ่งดีๆของพ่อหลวงเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงน้อยก็อยากจะขอบอกว่านะครับในเรื่องควายนะครับถ้าไม่มีควายในวันนี้ในอดีตการนะครับพวกเราก็จะไม่มีข้าวไม่มีข้าวกินนะครับนี่ก็ขอให้หนูๆเนี่ยไปบอกต่อเพื่อนๆนะครับให้มีความรักกับควายนะครับเราจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปนะครับแล้วก็สำหรับในโครงการของตามรอยนะใช้คำว่ารอยพ่อเรานะพ่อหลวงนะครับก็ท่านทำสิ่งดีๆไว้นะครับก็ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
1: มาที่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ครับก็ได้ทำหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านดินครับแล้วก็เป็นการใช้สิ่งแวดล้อมมาทำนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงครับได้ลองไถนาดูครับด้วยใช้ควายครับผมภูมิใจนะครับที่มีโรงเรียนควายเพราะว่าเขาจะต้องการอนุรักษ์ควายครับ
3: บ้านดินทำให้เรารู้สึกภูมิใจเพราะบ้านดินเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าบ้านดินนำสิ่งรอบๆตัวมาใช้ค่ะหนูก็รู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าได้ตามรอยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงค่ะหนูก็จะนำไปทำตามที่พ่อหลวงสอนไว้ค่ะ
4: หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับไถนาโดยใช้กระบือหรือควายเนี่ยเองค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่หนูไม่เคยทำเลยค่ะหนูรู้สึกว่าโครงการโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ที่พระองค์ท่านได้ทำขึ้นมานี่เป็นเหมือนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในเรื่องของการปลูกข้าวใช้กระบือในการปลูกข้าวเป็นการใช้ชีวิตแบบภูมิปัญญาไทยของสมัยก่อนเลยค่ะผมมาไถนามาทำบ้านดินครับตอนแรกที่ผมเห็นบรรยากาศของการไถนานะครับผมรู้สึกว่ามันแบบโหมันดูจำลำบากอะไรยังไงครับมันแต่จริงๆแล้วพอผมลงไปนะครับโอ้โหสนุกมากเลยครับคือตอนที่ผมลงไปอะครับผมกลัวมากเลยจริงๆอะแต่ว่าเนี่ยพอผมลงไปนะผมชอบมากเลยครับการสร้างบ้านดินผมก็คิดว่าจริงเลยตอนแรกครับผมไม่คิดว่ามันจะได้นะครับคือคุณลุงน้อยครับเขาให้เหมือนทำเป็นผสมกันกับฟางครับแล้วให้ปั้นอย่างเงี้ยครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะทำได้ครับแต่พอไปๆมาๆมันทำได้จริงๆครับเป็นอะไรที่มันเจ๋งมากรู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถ

0: ในทุกด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ดินน้ำลมไฟท่านมีพระปรีชาสามารถทั้งหมดเลยครับท่านเป็นพระราชาองค์นึงที่เก่งมากๆเลยครับ
1: กระบือมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของเกษตรกรเพราะมีการนำมาใช้ในการทำเกษตรกรรมมายังยาวนานแต่ในปัจจุบันการไถนาโดยการใช้กระบือนั้นมีให้เห็นกันน้อยมากแล้วเนื่องจากมีวิวัฒนาการใหม่ๆที่เข้ามาด้วยความตั้งใจที่พระองค์ท่านอยากอนุรักษ์การไถนาแบบดั้งเดิมจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือให้สามารถทำการเกษตรรวมถึงให้เกษตรกรได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นพระราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เนี่ยเป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำนั่นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกอะค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ป้าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้อง

ำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายังหวั่นไหวเรายังต้องการให้สังคมเห็นว่าหน้าที่ของเราสำคัญทำอะไรแล้วคนต้องยกย่องสรรเสริญเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นแต่เราทำด้วย

อย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชม

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาบานอีกครั้งในรายการเมนูปวดใจวันนี้นะคะเมนูที่อาบานจะทำก็คือผัดผักรวมมิตรสนิทใจค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะเราทำกับข้าวเองเนี่ยมันดีมากๆเลยนะคะนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเรายังสามารถที่จะได้อาหารอย่างที่เราต้องการเลยนะคะเรายังอยู่กับในรายการเมนูปวดใจอยู่นะคะทำไมเป็ดมันไม่เท่ากันแบบนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหยิบมันมาใช้งานเนี่ยอาบานขออนุญาตทำให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนิดนึงนะคะโอ้ยใครเอามาไว้ตรงนี้เนี่ยแย่แล้วตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะค่ะทุกอย่างนะคะโอเคค่ะเราก็ยังอยู่ในรายการเมนูป่วนใจกันอยู่นะคะค่ะตอนนี้เรามาหั่นผักกันนะคะสักครู่นะคะเรื่องของการทำผักเนี่ยนะคะเราจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกผักออร์แกนิกได้เนี่ยสุขภาพของเราจะยิ่งดีขึ้นนะคะอย่างแรกนะคะเราจะหั่นข้าวโพดอ่อนกันเราจะต้องหั่นให้แต่ละแว่นเนี่ยมีความหนาเท่ากันเดี๋ยวอาบันจะใช้วิธีนับเม็ดข้าวโพดนะคะเราจะได้มั่นใจได้ว่ามันจะเท่ากันทุกๆท่อนทุกๆแว่นนะคะถ้าหนาสักประมาณ3เม็ดนี่น่าจะพอดีนะคะ3เม็ดค่ะต่อไปเลยนะคะแย่แล้วด้านนี้มี3ด้านนี้มี2ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็วิธีแก้ปัญหานะคะง่ายมากค่ะน่าสนใจไหมนะคะตรงนี้อิ่มแต่ละเดี๋ยวนะคะไอที่พันโยหายไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมคะไม่ต้องตกใจเลยนะคะดิฉันยังคงอยู่กับคุณผู้ชมอยู่ในรายการเมนูปวดใจค่ะภาพที่ดูอยู่เนี่ยนะคะเป็นลักษณะแบบหนึ่งของคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแต่ที่เห็นนั้นนะคะเป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นจริงๆโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยยังมีรายละเอียดข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะเลยแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นโรคนี้นะคะหรือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยก็ประสบกับปัญหาความยากลำบากต่างๆมากมายวันนี้เราจะไปปลดชนวนกันกับโรคย้ำคิดย้ำทำว่ามันมีที่มาอย่างไรสาเหตุคืออะไรเราจะมีวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยรวมไปถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดกับคนที่ป่วยโรคนี้อย่างไรได้บ้างรวมถึงสำคัญมากเลยนะคะจะสามารถสำรวจได้ไหมว่าแล้วตัวเราเองล่ะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำอยู่หรือเปล่าเราต้องไปฟังกับผู้รู้และศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตรันตะรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะเวลาอาบันเข้า Google อะค่ะแล้วเสิร์ชหาคำว่าโรคย้ำ

0: คิดย้ำทำอามันจะชอบเจอภาพนี้บ่อยมากคือเป็นภาพจิ๊กซอว์พัซเซิลต่อกันแบบนี้อามันก็เลยสงสัยอะค่ะว่าไอ้ภาพเนี้ยมันบ่งบอกลักษณะเด่นหรือว่าอาการของโรคนี้อย่างไรอะคะ
1: ภาพจิ๊กซอว์ที่มันเหมือนกับต่อไม่ลงล็อกก็อาจจะกระตุ้นทำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกเป็นความอยากที่จะไปทำให้มันลงล็อกให้มันเป๊ะให้มันตรงตามตำแหน่งซึ่งมันอาจจะเป็นอาการนึงที่เราเจอได้ในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำ
0: เอ๊ะแต่ที่คุณหมอพูดมาค่ะอามันก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอาการที่เราพบได้ทั่วไปจากคนรอบข้างหรือตัวเราเองอย่างเช่นบางคนอาจจะเป็นคนเจ้าระเบียบหรือว่าเป็น perfectionist ทุกอย่างจะต้องเป๊ะๆอย่างนี้คือมันถือว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำไหมคะ
1: พอดูภาพนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ชอบใจเนาะคล้ายๆกับก็อยากจะทำให้มันลงล็อกถ้าเกิดว่าเป็นในคนทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับเกิดมาครู่นึงอะแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็จะเหมือนคล้ายๆละทิ้งมันไปได้นะคะพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่มันสลักสำคัญในชีวิตถ้าอย่างเป็นอาการที่รู้สึกต้องการความสมบูรณ์แบบในคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะเขาก็จะเหมือนรู้สึกละวางไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้คล้ายๆกับมันจะรบกวนใจเขาอย่างมากจนมันทำอะไรอย่างอื่นต่อได้ลำบาก
0: คนที่ป่วยโรคย้ำคิดย้ำทำเลยเวลาเขามาหาคุณหมอค่ะเขามีอาการอย่างไรบ้างอะคะ
1: ในบางคนเนี่ยค่ะที่เขาอาจจะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทุกอย่างจะต้องเป๊ะทุกอย่างจะต้องเนี้ยต้องตรงเป็นระเบียบซึ่งบางอย่างมันก็อาจจะมากเกินไปจนกระทั่งมันรบกวนเขาเช่นข้าวของต่างๆบนโต๊ะเนี่ยค่ะเอกสารต่างๆปากกาดินสอสมุดทุกอย่างต้องอยู่ให้เป๊ะให้ตรงกันตรงขอบหรือว่าเอกสารเป็นตั้งก็ต้องเนี้ยบไม่มีอันไหนที่หลุดแพลงออกมาต้องลุกขึ้นมาจัดทั้งๆที่เอ้ยยังทำงานภารกิจสำคัญอยู่กับอีกอันนึงที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นความกลัวเรื่องสิ่งสกปรกเรื่องการติดเชื้อเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันสกปรกมันมีจุดอะไรก็ไม่รู้เป็นคราบเลือดหรือเปล่าหรือเป็นสารคัดหลั่งอะไรที่สกปรกซึ่งก็จะตามมาด้วยอาการย้ำทำก็คือต้องไปล้างมือบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆซึ่งอาจจะใช้เวลากับมันนานมากอีกอาการนึงที่อาจจะเจอได้บ่อยก็เช่นความลังเลไม่แน่ใจปิดประตูหรือยังนะออกจากบ้านมาล็อกรถแล้วหรือยังปิดไฟปิดน้ำปิดแก้แล้วหรือยังก็จะตามมาด้วยอาการไปตรวจสอบดูว่าปิดเรียบร้อยแล้วหรือยังรอบเดียวเนี่ยคือก็ยังไม่แล้วใจมันจะเกิดขึ้นบ่อยเช่นอยู่ๆก็มีความคิดเนี้ยผุดขึ้นมานะคะแล้วก็คล้ายๆมันวนบ่อยๆซ้ำๆจนกระทั่งมันทำให้เราต้องไปทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะลดไอ้ความไม่สบายใจอันนี้ก็คือเรื่องของการย้ำทำ
0: แล้วยังมีอาการอื่นๆอีกไหมคะนอกเหนือจากการที่เป็นคนเจ้าระเบียบกลัวเชื้อโรคย้ำคิดย้ำทำอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอ
1: ก็จะเป็นลักษณะของการย้ำคิดที่เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วๆไปเช่นคิดลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอาจจะเป็นเรื่องของคำหยาบนะคะผุดขึ้นมาในหัวอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: หรือว่าอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเห็นภาพตัวเองไปเตะหรือไปเหยียบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นเรื่องของความก้าวร้าวรุนแรงเห็นภาพตัวเองเหมือนกับผลักคนอื่นไปบนถนนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้รถวิ่งชนอันนี้อาจจะเป็นภาพหรือเป็นความคิดเป็นแรงกระตุ้นบางอย่างขึ้นมาแน่นอนพอมีความคิดแบบนี้แล้วเจ้าตัวเขาไม่ชอบรู้สึกเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็จะนำมาสู่การย้ำทำอาจจะต้องตรวจสอบดูว่าเฮ้ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษในใจหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการพูดขอโทษออกมาตรงๆอาจจะเป็นการท่องอะไรบางอย่างซ้ำๆในใจเพื่อลบล้างหรือว่าชดเชยความรู้สึกไม่ดีความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้น
0: แสดงว่าคนที่เขาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเขามีการรู้ตัวว่าผิดปกติไปนิดนึงก็เลยรู้สึกผิดก็พยายามที่จะมากลบความรู้สึกผิดนั้นตรงกันข้ามอย่างเช่นที่คุณหมอยกตัวอย่างว่าคิดในใจคือคิดคำหยาบมากหรือคิดทำร้ายคนอื่นคือเห็นภาพมโนหรือว่าดูหมิ่นศาสนาพอคิดเยอะๆปุ๊บก็เลยพยายามมาล้างบาปในใจโดยการที่ทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่คิด
1: คือคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะรับรู้ได้ถึงความคิดอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนไข้จะไม่ได้รับทราบได้ทั้งหมดว่าเนี่ยมันคืออาการของโรคนี่คือผิดปกติและนี่คือไม่ใช่ตัวเราละแต่ในทางตรงกันข้ามเขาจะรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันถึงเป็นคนแบบนี้ฉันเป็นคนบาปฉันเป็นคนไม่ดีทำไมถึงมีความคิดแย่ๆแบบนี
0: ้การที่เขาจินตนาการเรื่องไม่ดีอะค่ะอย่างเช่นความคิดลบหลู่หรือว่าพูดคำหยาบหรือคิดจะทำร้ายคนอื่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรอะคะ
1: ในด้านสาเหตุนะคะอันนึงที่มีการศึกษากันเยอะก็คือเรื่องความผิดปกติด้านทางชีวภาพก็คือสารสื่อประสาทนะคะที่ทำงานเสียสมดุลไปก็จะทำให้มีเรื่องของอาการของโรคขึ้นมารวมทั้งเรื่องของการทำงานของสมองในโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยค่ะวงจรการทำงานของสมองบางส่วนเนี่ยมันเหมือนกับทำงานมากเกินไปจนกระทั่งมันหยุดไม่อยู่คล้ายๆรถที่เบรกเสียมันก็เลยเหมือนกับไม่สามารถที่จะหยุด ความคิดเหล่านี้ได้
0: คือในคนปกติก็อาจจะมีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาชั่ววูบบ้าง

0: เป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าเบรกของเขามันทำงานได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ไปต่อไม่ไปไกลกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้าจะมองในแง่ความต่างนะคะว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่จะเป็นอาการของโรคอันนึงก็คือสมมติความคิดที่พูดถึงกันมาเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในคนทั่วๆไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นที่หมอมักจะคุยกับคนไข้เสมอว่าเฮ้ยเนี่ยลองไปถามคนข้างนอกดูสิว่าสัก100คนเนี่ยมีใครที่เคยมีความคิดเรื่องสกปรกบ้างมีใครเคยมีความคิดว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันไม่ตรงไม่เรียบร้อยบ้างหรือมีความคิดไหมว่าเฮ้ยเมื่อกี้ลงรถมาแล้วลืมล็อกรถหรือเปล่าแน่นอน
0: ก็เป็นกันหลายคนนะคะ
1: ใช่ใช่มันก็จะมีแวบขึ้นมาค่ะเช่นหรือหมอคุยกับคนไข้อยู่หรือว่าหมอสอนหนังสืออยู่เงี้ยค่ะก็จะมีความคิดแวบขึ้นมาว่าเอ๊ะตรงเมื่อกี้นี้เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วปิดกล้องน้ำหรือยังนะ อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มีขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างที่เล่ามานี่คุณอวันมีอาการไหนบ้างไหมคะ
0: คือตอนนี้เริ่มรู้สึกกังวลนิดนึงเหมือนกันค่ะนั่งฟังไปแล้วก็แบบเอ๊อย่างแต่มันเป็นตอนเด็กๆนะคะคือจำได้ว่าชอบแบบวาดรูปเป็นสีไม้อย่างเงี้ย1กล่องมี12แท่งพอระบายไปปุ๊บแท่งนึงมันก็จะสั้นลงก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอีก11แท่งที่เหลือมันแบบเพอร์เฟคก็เลยเหลาให้มันเท่ากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดทั้งกล่องนั้นก็คือไม่เหลืออะไรเลยอะค่ะแล้วมันก็ไม่เท่ากันแล้วจำได้ว่าแบบรู้สึกหงุดหงิดมากถ้าเป็นตอนโตอย่างปัจจุบันเน
1: ี้
0: ยอย่างเช่นเวลาไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นเขาก็จะมีข้าวมีถ้วยมิโซะมีผักดองมีจานหลายๆอย่างเวลาอบันทานมันจะต้องวางให้มันเรียบร้อยตรงพอทานเสร็จก็จะวางซ้อนจากใหญ่ไปเล็กเสร็จแล้วก็ตะเกียบวางให้มันขนานทิชชู่ใช้แล้วพับเช็ดโต๊ะของเขาให้ก่อนแล้วก็พับเก็บเรียงมาด้านข้างอย่างเงี้ยค่ะแก้วน้ำก็เอาทิชชู่เช็ดหยดน้ำแล้วก็ว่าคุณหมอคิดว่าอย่างนี้คือมีความเป็นไปได้ไหมคะ
1: สมมติถ้าเกิดว่ามันมีเหตุจำเป็นเช่นแบบเฮ้ยเนี่ยต้องรีบมาถ่ายรายการละไม่สามารถที่จะค่อยๆวางค่อยๆเช็ดคุณอบันจะรู้สึกยังไงคะ
0: อ๋อไม่เป็นไรค่ะงั้นเอางานมาก่อน
1: อ
0: ๋อรอดใช่ไหมคะ
1: อันนี้ค่ะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดอันนึงที่อาจจะช่วยแยกว่าเอ้ยมันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นในคนปกติทั่วๆไปหรือว่าเป็นเริ่มมีอาการรุนแรงจนถึงขั้นเป็นโรคแล้วนะคะคือถ้าอย่างในคนปกติทั่วๆไปเงี้ยค่ะเวลามีความคิดบางอย่างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยมันไม่ชอบใจไม่สบายใจแต่ว่าเมื่อมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำอะไรตรงหน้าที่ต้องจัดการแก้ไขละวางมันไปหรือถ้าเป็นความคิดที่แบบประหลาดหรือความคิดที่รู้สึกเจ้าตัวไม่ชอบเช่นรู้สึกว่าเฮ้ยมีความคิดว่าเนี่ยอยากจะไปตบหน้าผู้หญิงคนข้างๆจังเลย
0: โดยที่มีสาเหตุไหมคะหรือว่าบางทีไม่รู้จัก
1: ไม่รู้จักคนก็ได้ไม่รู้จักจะไม่ได้มีเหตุอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีความคิดนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นในโดยปกติทั่วไปเราก็อาจจะบอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่ความคิดอะไรเนี่ยไร้สาระเฮ้ยเราก็ไม่ได้อยากจะคิดแบบนี้คล้ายๆวุบขึ้นมาแล้วก็บอกตัวเองได้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะคิดไม่ใช่อะไรที่สลักสำคัญ
0: มีตัวเบรกขึ้นมาช่วย
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นอาการจากในตัวโรคเนี่ยคล้ายๆมันก็จะไม่สามารถที่จะปล่อยวางหรือว่าหยุดความคิดนี้ได้ละมันก็จะคิดต่อเฮ้ยเราอยากจะตบผู้หญิงคนข้างๆแปลว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบเป็นคนก้าวร้าวหรือเปล่าเราเป็นคนไม่ดีไหมทำไมเราถึงมีความคิดแบบนี้แย่จังเกิดฉันเผลอตบเขาขึ้นมาไปแล้วจะเป็นยังไงล่ะ
0: ก็มันหมกมุ่นคิดวนไป
1: ใช่ใช่มันก็จะต้องคอยผลักดันให้ทำเป็นอาการบางอย่างออกมาละเช่นไปเช็คว่าเขามีรอยจากการตบของเราไปไหมหรือเข้าไปพูดขอโทษเขาโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สาเหตุ
0: ยังงงอยู่ดีๆมาขอโทษทำไม
1: อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
0: ที่อบันเป็นแล้วก็ท่านผู้ชมหลายคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คืออาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดดูชมรายการนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีอาการบางอย่างที่รู้สึกเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเบรกมันไม่อยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างนี้คืออบันก็เลยจะสอบถามอะค่ะว่าในเรื่องของกระบวนการรักษาเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะคะ
1: ในแง่ของการรักษาเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกก็คือเรื่องของการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นยาในกลุ่มยาต้านเศร้าสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นโรคยังผิดธรรมทำไมต้องใช้ยาต้านเศร้าอันนึงก็คือยาต้านเศร้าเนี่ยมันเป็นชื่อกลุ่มยาโดยตัวยาเนี่ยมันใช้ในการรักษาได้หลายๆโรคทั้งโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลรวมทั้งโรคยังผิดธรรมด้วย
0: แล้วในเรื่องของจิตบำบัดล่ะคะรักษาอย่างไรอะคะ
1: ในเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยที่สำคัญนะคะก็คือเป็นการปรับเรื่องของความคิดและพฤติกรรมโดยเฉพาะเรื่องของการปรับพฤติกรรมที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมบำบัดก็คือให้ค่อยๆเผชิญสิ่งที่กระตุ้นความกลัวความกังวลในขณะเดียวกันก็จะค่อยๆลดการที่จะให้คนไข้เนี่ยทำพฤติกรรมเดิมๆพฤติกรรมย้ำทำเนื่องจากว่าการยิ่งทำเนี่ยมันก็เหมือนกับยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: พอคุณหมอพูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ย สมมติว่าเพื่อนอาบานเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอาบานจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยเขาได้ไหมคะ

0: พูดแบบนี้แล้วอบันจะนึกถึงบางทีเคยได้ยินที่เขาว่ากันมาว่าหากเรากลัวสิ่งไหนเนี่ยให้เราเผชิญหน้ากับมันไปเลยเต็มที่ไปเลยแล้วเราจะหายกลัวเองถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าเนี่ยสมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนที่กลัวห้องน้ำที่สกปรกคือกลัวเชื้อโรคมากๆเนี่ยอบันจับเขาขังในห้องน้ำที่แบบในปั๊มที่สกปรกที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: จะช่วยเขาได้ไหมคะ
1: คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนคุณอบันนะคะ
0: ออกมาเป็นอุลตร้าแมนเลยค่ะหายกลัวไปเลยหรือไม่ก็คือหายไปจากโลกนี้ไปเลย
1: ในแง่การฝึกเผชิญเนี่ยเราคงไม่อยู่จับเขาไปเจอในสิ่งที่เขากลัวที่สุดหลักการก็คือค่อยๆฝึกเผชิญนะคะเราจะมาคุยกันก่อนว่าเฮ้ยในสถานการณ์ไหนบ้างที่มันกระตุ้นความกลัวและความกลัวเป็นขนาดเท่าไหร่เราอาจจะวัดระดับเขาอะค่ะเช่นจาก0ถึง100เนี่ยเขากลัวสักเท่าไหร่แล้วก็ค่อยๆจัดเป็นลำดับแล้วก็ให้เขาค่อยๆฝึกเผชิญไปอาจจะเริ่มต้นจากอันที่มันกระตุ้นความกังวลเขาในระดับกลางๆหมอมักจะบอกคนไข้ว่ามากที่สุดเท่าที่พอทนไหวเมื่อฝึกเผชิญจนกระทั่งเขาเกิดความคุ้นชินมากขึ้นอยู่จนกระทั่งความกังวลมันลดลงค่อยๆเพิ่มสถานการณ์ที่มันกระตุ้นความกังวลให้มากขึ้นมากขึ้น
0: แต่อย่างนี้ก็คือต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยอยู่ข้างๆคอยดูแลใช่ไหมคะ
1: ที่คนที่คอยแนะนำคอยช่วยอยู่ด้วยโดยเฉพาะในช่วงแรกๆมันก็อาจจะได้ประโยชน์ได้ความกล้าที่จะทำมากขึ้นถ้าลองนึกภาพแล้วเราอยู่เองคนเดียวเนี่ยไม่มีคนมาชวนไปทำด้วยกันในการที่จะลุกขึ้นมาเผชิญกับสิ่งที่กลัวเนี่ยมันก็อาจจะยากอะที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงหรืออย่างหมอคุยกับคนไข้เนี่ยค่ะก็มักจะมาชวนแก้ไขฝึกเผชิญด้วยกันน่ะเช่นแตะพื้นแตะทั้งขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยกันแล้วก็ฝึกสังเกตว่าเฮ้ยตอนเนี้ยความกลัวความกังวลอยู่ที่เท่าไหร่พอหลังจากผ่านไปสักพักเนี่ยความกลัวความกังวลลดลงไหมยังไงแล้วเราก็จะมาคุยกันตอนท้ายว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายสิ่งที่อยากให้เรียนรู้ก็คือความกังวลเนี่ยโดยธรรมชาติเขาลดลงได้เองเมื่อเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำพฤติกรรมย้ำทำไม่ต้องล้างมืออะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ก็เป็นเทคนิคเดียวกันสำหรับอาการย้ำคิดย้ำทำแบบอื่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช้เทคนิคแบบเดียวกันค่ะแต่ว่าอีกอันนึงที่เป็นอุปสรรคในการที่จะรักษาและทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นก็คือการหลีกเลี่ยงแน่นอนถ้ามีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเลี่ยงละไม่ไปเข้าใกล้เขาเพราะกลัวว่าตัวเองอาจจะเผลอไปทำร้ายเขาเมื่อพบการหลีกเลี่ยงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือเราต้องคุยกับเขาว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยมันยิ่งเป็นส่วนที่ทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้น
0: อ้าวเหรอคะ
1: เพราะว่ายิ่งหลีกเลี่ยงเนี่ยเราก็จะยิ่งเชื่อใช่ไหมคะว่าเฮ้ยพอเลี่ยงเนี่ยแหละเราถึงยังปลอดภัยเราถึงไม่ไปทำร้ายเขาโดยปริยายมันก็จะเป็นการยิ่งบอกตัวเองอะว่าอ๋อแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดเนี่ยมันสำคัญมันจริงสิ่งหนึ่งที่จะนำมาใช้ในการบำบัดก็คือให้ลดการหลีกเลี่ยงลงเช่นอะไรบ้างสมมติมีความคิดขึ้นมาว่าจะทำร้ายคนอื่นเราก็อาจจะเหมือนกับค่อยๆให้เขาลิสต์เนาะเรื่องของความกังวลเช่นสมมุติถ้าอยู่ใกล้กันประมาณห่างกันสักเมตรนึงอย่างเงี้ยความกังวลสักเท่าไหร่หรือใกล้กันเหมือนเรานั่งคุยกันอย่างเงี้ยค่ะกังวลสักเท่าไหร่หรือสมมุติถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ใกล้กันเช่นมือไปแตะอย่างเงี้ย
0: อุ้ย
1: อะไรอย่าง
0: นี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นผีเลยค่ะโทษทีค่ะ
1: ก็คือให้เขาฝึกที่จะอยู่กับความกังวลความคิดที่ว่าเฮ้ยเราอาจจะลุกขึ้นมาทำลายเขาแล้วอยู่กับความกังวลไปจนกระทั่งสิ่งที่เขากลัวตามความคิดเนี่ยมันค่อยๆเบาลงได้นะคะโดยไม่ต้องทำอะไรก็ลดการหลีกเลี่ยงกับอีกอันนึงที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่อาจจะทำให้อาการของโรคยังคงอยู่ก็คือการขอความยืนยันมั่นใจเช่นเอาตัวอย่างเดิมก็อาจจะไปถามคนข้างๆว่าแบบเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเผลอเอามือไปตบผู้หญิงคนข้างๆหรือเปล่านะสิ่งนึงที่อาจจะต้องพูดถึงในการบำบัดก็คือการลดและหยุดเรื่องของการขอคำยืนยันความมั่นใจนะคะเพราะว่ามันยิ่งเป็นตัวเสริมให้ตัวโรคเป็นมากขึ้น
0: สรุปใจความสำคัญได้ว่าในการรักษาหรือเรื่องของจิตบำบัดเนี่ยต้องรู้เท่าทันความคิดตัวเองแล้วก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรารู้สึกที่เราย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็ค่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆแล้วกับคอยเช็คความรู้สึกตัวเองกับความเป็นจริงตลอดเวลาให้มันคู่ขนานกันไปอย่างนั้น
1: ค่ะคือที่เล่าให้ฟังตอนต้นเนี่ยเป็นหลักการในการรักษานะคะแต่ว่าแน่นอนคนไข้ก็ต้องเริ่มต้นเห็นก่อนว่าเฮ้ยสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่อาการที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเขาแต่มันเป็นอาการจากตัวโรคถ้ามันเป็นตัวเขาเขาก็คงไม่ได้รู้สึกแย่หรืออะไรกับมันเขาก็รู้สึกโอเคแต่ว่าการที่เขารู้สึกแย่นั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆอันเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเขาละมันตรงข้ามหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากจะมีอยากจะเป็นละจะใช้ในการที่จะช่วยคนไข้เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความคิดจากตัวโรค แยกออกจากตัวเขาหมอมักจะเทียบให้คนไข้เห็นนะว่าอันนี้มันก็เป็นโรคหนึ่งมันเหมือนกับเป็นโรคทางความคิดเป็นโรคทางอารมณ์ความรู้สึกมันก็เลยยืมความคิดยืมอารมณ์ความรู้สึกเราผลักดันทำให้เราทำอะไรต่างๆออกมาเหมือนกับคนเป็นหวัดอะใช่ไหมคะก็มีอาการไข้ไอ้น้ำมูกเจ็บคอเพราะว่านี่มันเป็นอาการของโรคระบบทางเดินหายใจก็จะมีอาการตามนั้นเช่นกันอันนี้เป็นโรคของทางความคิดม
0: ัน
1: ก็จะมีอาการออกมาทางความคิดและเรื่องของความกังวลตามมาโดยอาการของโรคอะค่ะที่มันส่งผลมากจนทำให้ชีวิตของเขาได้รับผลกระทบไปเยอะทั้งในเรื่องการงานเรื่องของความสัมพันธ์การใช้ชีวิตในด้านต่างๆบางคนอาจจะต้องเหมือนตื่นเร็วตื่นเช้านะคะมากกว่าปกติมีคนไข้หลายรายเลยค่ะที
0: ่
1: จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องเผื่อเวลาที่จะมาทำเรื่องของอาการย้ำทำต่าง
0: ๆคนทั่วไปอาจจะตื่นสัก6 โมงเช้า
1: ค่ะ
0: อาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานถ
1: ้
0: าเกิดว่าที่คุณหมอบอกในกรณีที่ต้องตื่นเช้ามากเพื่อมาทำอะไรบางอย่างนั่นคือทำอะไรอะคะ
1: ค่ะมีหลายรายเลยค่ะที่อาจจะต้องตื่นตั้งแต่แบบ3-4เพราะว่าใช้เวลาในการที่จะเก็บกวาดเช็ดล้างทำความสะอาดหรือว่าคอยตรวจเช็คสิ่งต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนี่ยมันปิดแล้วเอาปลั๊กออกแล้วก็เลยต้องใช้เวลานานหรือยังอีกตัวอย่างนึงเนี่ยหลายรายนะคะก็จะใช้เวลานานในการที่จะต้องทำพฤติกรรมย้ำทำเช่นอาบน้ำเนี่ยมีตั้งแต่1 ชั่วโมง
0: ค่ะ1 ชั่วโมง
1: 3 ชั่วโมง
0: 5 ชั่วโมง
1: อะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันมีหลายรายเลยค่ะ
0: สมมติว่าเพื่อนอบันเป็นคนกลัวเชื้อโรคขั้นหนักเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: อบันเข้ามาในบ้านเขาปุ๊บเขาจะถามก่อนเลยว่าล้างมือยังล
1: ้
0: างเท้าหรือยังแล้วคืออยากจะเห็นเราล้างมือหลายๆรอบแบบนี้
1: ค่ะ
0: หรือถามหลายๆรอบเนี่ยอบันควรที่จะทำอย่างไรอะคะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เจอได้บ่อยในคนที่ใกล้ชิดกับคนไข้โรคย้ำคิดย้ำทำโดยเฉพาะคนในครอบครัวนั่นคือการขอคำยืนยันความมั่นใจกฎเกณฑ์ที่เขาใช้กับตัวเองเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ใช้เฉพาะกับตัวเขาละแต่มันก็จะขยายมายังคนอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่หมอจะคุยกันถ้ามาตรวจเนี่ยก็คือก็ต้องคุยกับคนใกล้ชิดด้วยอย่างแรกก็คือให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคืออาการของโรคมันไม่ใช่ตัวเขาอย่างที่สองก็คืออาจจะให้เห็นก่อนว่ารูปแบบที่คนรอบๆตัวคนไข้มักจะใช้เนี่ยก็อาจจะมีอยู่สัก2 แบบโดยเฉพาะการอยู่กับคนไข้มานานๆแบบแรกก็คือการยอมทำตามเช่นที่คุณอมันยกตัวอย่างยอมไปล้างมือนานๆหรือว่ายอมทำอะไรอย่างอื่นตามกฎเกณฑ์จากตัวโรคของคนไข้ในขณะเดียวกันอีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นการเหมือนสู้กันกับอาการจะให้ล้างมืออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยล
0: ้
1: างมาสะอาดแล้วยังไม่พออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งแน่นอนทั้ง2 อย่างเนี้ยก็คงส่งผลไม่ดีต่อเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีส่วนที่อาการของโรคมันก็อาจจะยังคงอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นในการคุยกันเนี่ยหลังจากที่คนรอบๆตัวคนไข้เข้าใจแล้วอะค่ะเราก็อาจจะมาซักซ้อมกันตัวคนไข้เองถามแบบนี้เราจะตอบว่ายังไง
0: ใช่มั้ยคะต้องตอบว่าไงคะแบบล้างมือหรือยัง
1: เมื่อคนไข้เข้าใจว่าการพูดเพื่อให้ความมั่นใจเนี่ยค่ะมันยิ่งทำให้ตัวโรคเป็นมากขึ้นหมอก็จะลองถามกลับว่าเอ๊ะเราอยากให้คนรอบตัวเนี่ยเขาเตือนคุณยังไงหรืออยากให้ตอบยังไงดีที่จะไม่เป็นการทำให้ตัวโรคเป็นเยอะขึ้นบางคนก็อาจจะเหมือนกับไม่ต้องการคำพูดเนาะก็อาจจะแค่แตะตัวเบาๆหรืออาจจะกอดอะไรเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอยู่ข้างๆเขานะจะเป็นกำลังใจให้บางคนก็อาจจะเป็นให้ใช้คำพูดหมออาจจะยกตัวอย่างแล้วถามคนไข้อะค่ะว่าเอ้ยถ้าให้ญาติตอบแบบเนี้ยหรือให้เพื่อนตอบแบบเนี้ยเขาโอเคไหมเช
0: ่
1: นเฮ้ยเนี่ยมันคืออาการของโรคนะหรือถ้าบางคนที่รู้สึกไม่ไหวจริงๆนะคะหมอก็จะซักซ้อมกันก่อนให้ญาติหรือว่าเพื่อนเนี่ยก็ตอบว่าหมอไม่ให้บอกแน่นอนการที่จะบอกแบบนี้ได้เนี่ยทั้งเจ้าตัวคนไข้แล้วก็ทั้งญาติหรือคนใกล้ชิดน่ะก็ต้องรับทราบก่อนว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเกิดการของโรคและสิ่งเนี้ยที่การตอบเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้โรคเป็นเยอะขึ้น
0: คืออย่างแรกเข้าใจตรงกันก่อนร
1: ับ
0: รู้และยอมรับก่อนว่ามีอาการนี้แทนที่ญาติจะคิดเอาเองว่าจะต้องเตือนแบบไหนเราถามเจ้าตัวเลยว่าคำพูดแบบไหนที่ทำให้รู้สึกว่าช่วยเตือนสติเขาได้อย่างนี้ฟังดูก็ส่งผลกระทบกับหลายๆเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของงานรวมทั้งความรู้สึกสำหรับคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมีคำแนะนำสำหรับเขายังไงกันบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเข้าใจซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนไข้ต้องการด้วยอันดับแรกก็คือเข้าใจก่อนว่านี่คือมันคืออาการจากตัวโรคมันอาจจะไม่ใช่ตัวเขาอันดับที่2ก็คือเรื่องการดูแลตัวเองแน่นอนการที่จะต้องอยู่แล้วก็ทนเห็นคนที่เรารักมีอาการต่างๆย่ำแย่ลงไปเนี่ยแน่นอนมันก็คงทำให้ ้เรารู้สึกไม่ดีค่อนข้างเยอะแล้วก็จะพยายามไปช่วยเขาด้วยวิธีการต่างๆการที่ได้กลับมาดูแลตัวเองได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆตัวเองก็รู้สึกเครียดหาโอกาสที่จะได้ดูแลตัวเองบ้างก็เป็นส่วนที่สำคัญ
0: คนที่มีอาการนี้เขาก็อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นที่ไม่ต้องติดอยู่กับเรื่องของอาการพฤติกรรมต่างๆที่มาส่งผลกระทบทางด้านลบกับเขานะคะ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากนะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้คนจิตอาสาจิตใจของเขาครับถ้ามีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เราจะนั่งบนโต๊ะจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกนะนี่คือการส่งว่าเราไม่แบ่งแยกและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอ่านได้แต่อันนี้เราออกมาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่ได้ต้องนัดทุกวันพุธเราไปแจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
2: เราอยากทำในที่ดีอยู่แล้วแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสเราไม่ทำตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำเข้ามาม
3: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นจะเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสและจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
4: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาทิ้งของให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
5: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
4: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
5: ใช่ครับ
1: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถเราความรู้หรือเราอยู่ในที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราอยู่แล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ะว่าเขามาว่าเราไม่ครับเขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงถึงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

0: ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเลยเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าก็จะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่ละว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะนั้นจริงๆแล้วอ่ะลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันแล้วต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้เยอะนะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งก็คือความสามัคคีแล้วก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไทนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวลในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ย เราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกฝุ่นเลยรวมถึงทั้งภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่สำคัญคนหนึ่งโซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะว่าสิ่งที่เขาเผาอ่ะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนผมไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งอย่างเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงอ่ะมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหมเขาต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นกันตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยาก เพราะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกสอบได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆคุณก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละถึง5ปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละ1ยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานแล้วเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลยสองเขาไปดับไฟเขาสูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอ่ะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนกาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

นับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทเธอรียาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพทาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

อรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงผนวดถึงพระสหายชาวนิวยอร์กก่อนเสด็จขึ้นเถลิงถวัญยราชสมบัติเพียง2ปีได้สะท้อนภาพความตื่นตัวของผู้รักความก้าวหน้าในการแสวงหาความรู้ต่างๆในช่วงนั้นดังความตอนหนึ่งว่าบัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์และมีความยินดีในวิชานั้นๆเป็นอันมากจนกระทั่งบางคนรวมถึงตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้พระประสบการณ์ที่ทรงภาคเพียรเรียนรู้มาแต่ก่อนเลือกสรรวิทยาการสมัยใหม่ของโลกตะวันตกมาใช้ในสยามประเทศได้อย่างเหมาะสมเช่นการทำเหรียญกระสาบเพื่อใช้สอยในการแลกเปลี่ยนค้าขายทรงโปรดให้คณะราชทูตที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับอังกฤษจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับทำเหรียญทรงย้ำว่าให้เลือกแบบที่ทำเหรียญทองก็ได้เหรียญเงินก็ได้เครื่องจักรผลิตเหรียญได้เข้ามาถึงกรุงเทพมหานครตั้งเป็นโรงกระสาบสิทธิการในพระบรมมหาราชวังเริ่มผลิตเหรียญเงินออกใช้ได้ในปีพุทธศักราช2403ในคราวเดียวนี้ได้มีพระราชหัตถเลขาให้จัดซื้อเครื่องมือดับเพลิงมาใช้ในพระนครด้วยทรงกำชับว่าการที่ท่านทูตานุทูตได้ไปอยู่กรุงลอนดอนครั้งนี้ก็เป็นช่องที่จะได้หาของดีๆขอท่านจงเอาใจใส่หาสูตรอย่างใหม่และเครื่องมือดับไฟแต่อย่าตื่นเครื่องจักรฟืนจักรไฟคิดเอาแต่ที่ไทยจะใช้ได้และเป็นของไม่สู้โตใหญ่พอเอาลากหรือยกไปตามถนนเล็กๆเมืองนี้ได้นอกจากนี้การทำหนังสือพิมพ์ก็เป็นวิทยาการความรู้ที่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่อีกสาขาหนึ่งดังจะเห็นได้จากทรงโปรดให้ขุนมหาสิทธิโวหารได้ร่วมไปกับคณะราชทูตอีกคณะหนึ่งซึ่งไปเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสได้ศึกษาหาความรู้กลับมาด้วยส่วนเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในสมัยนั้นคือการสร้างเรือจักรกลไฟขนาดใหญ่แล่นไปได้ไกลในทะเลกว้างทรงโปรดให้จัดหามาใช้ให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าในนานาประเทศเช่นกันทรงมีพระราชหัตถเลขาไปถึงคณะราชทูตว่าให้เอาใจใส่ไต่ถามหาเรือเหล็กเล็กๆที่เขาจะขายหรือจะสั่งให้เขาทำจะเป็นเรือกลไฟหรือเรือแล่นใบก็ตามแต่จะเห็นควรอันหนึ่งถ้าซื้อเรือไม่ได้ก็จงเอาใจใส่จัดซื้อเครื่องแต่งเรือกำปั่นแล่นใบกำปั่นกลไฟตามอย่างของใหม่ๆดีๆในเมืองข้างยุโรปเพื่อแต่งเรือกลไฟที่ทำอยู่ที่กรุงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปรีชาญาณให้นำมาใช้จึงเป็นอรุณรุ่งแห่งศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ในยุคสยามอารยะโดยแท้

ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาศิลปกรรมสยามยุคใหม่พระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่จะนำสยามประเทศเข้าสู่ยุคใหม่โดยการเจริญธรรมพระราชไมตรีกับชาติตะวันตกนั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบศิลปกรรมในรัชสมัยทั้งรูปลักษณ์วัสดุประโยชน์ใช้สอยและคติความเชื่อเริ่มจากทรงโปรดให้สถาปนาพระอภินวนิเวศเป็นพระราชมณฑลใหม่โดยทรงมีพระราชปรารภว่าในแผ่นดินของพระองค์ได้มีทางพระราชไมตรีกับมหานครใหญ่ๆทั้งทางยุโรปและอเมริกาซึ่งมีธรรมเนียมทางการทูตต่างจากสยามเช่นให้ความสำคัญกับพระราชทูตมากกว่าพระราชสารและเข้าเฝ้าด้วยการยืนพระอภินวนิเวศจึงมีลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายกับพระราชวังในประเทศตะวันตกมีพระแท่นราชบัลลังก์อยู่สูงในระดับที่พอเหมาะแก่การยืนเข้าเฝ้าหลังจากมีพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑลในพุทธศักราช2402ราชทูตฮอลันดาและราชทูตจากประเทศอื่นๆได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างต่อเนื่องพระองค์ได้ทรงโปรดให้เข้าเฝ้าณพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นท้องพระโรงของพระอภินวนิเวศทุกครั้งอีกทั้งในส่วนพระราชวังในหัวเมืองเช่นพระนครคีรีที่เพชรบุรีพระราชวังจันทร์เกษมที่พระนครศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศที่ลพบุรีก็ทรงโปรดให้สร้างด้วยศิลปกรรมพระราชนิยมเช่นเดียวกันและยังแพร่หลายไปยังข้าราชการพ่อค้าคหบดีที่ได้พากันสร้างบ้านเรือนอาคารพาณิชย์ตามอย่างทั้งในพระนครและหัวเมืองนอกจากนี้ด้านศิลปกรรมที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนานั้นก็มีลักษณะทั้งสร้างสรรค์ใหม่และอนุรักษ์ของเดิมเช่นประติมากรรมพระพุทธรูปที่เคยสร้างโดยอ้างคัมภีร์มหาปุริสลักษณะทรงสอบสวนพุทธลักษณะใหม่และทรงโปรดให้สร้างแบบที่ไม่มีพระเกศมาลาครองผ้าจีเป็นริ้วเหมือนกับการครองผ้าของพระสงฆ์พระพุทธรูปสำคัญที่สร้างในสมัยรัชกาลที่4จึงมีพระพุทธลักษณะตามพระบรมราชวินิจฉัยทั้งสิ้นงานจิตรกรรมซึ่งมีการริเริ่มเขียนตามแบบอย่างของตะวันตกมีช่างเขียนที่มีชื่อเสียงคือครัวอินโคงเขียนภาพสามมิติเหมือนจริงด้วยสีฝุ่นอย่างสวยงามแม้จะเป็นภาพที่ทันสมัยแบบฝรั่งแต่ก็มีเนื้อหาตามไทยประเพณีมีเรื่องที่เขียนเน้นประโยชน์เพื่อการศึกษามากขึ้นได้แก่ภาพปริศนาธรรมภาพประวัติพระอริยสาวิกาพระอัครสาวกและภาพพระราชพงศาวดารเป็นต้นในส่วนที่เป็นศิลปะสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะพระเจดีย์ทรงมีพระราชดำริว่าพระเจดีย์ทรงกลมแบบสมัยอยุธยามีส่วนทรงสวยงามโปรดให้ถ่ายแบบมาสร้างเป็นมหาเจดีย์ในพระอารามที่ทรงสร้างหลายแห่งและทรงอนุญาตให้ราษฎรสร้างวัดตามอย่างพระอารามหลวงได้ศิลปกรรมอันสวยงามที่เคยตกแต่งพระอารามหลวงจึงได้แพร่หลายมาสู่วัดราชมาจนถึงทุกวันนี้ศิลปกรรมสยามยุคใหม่จึงเป็นเอกลักษณ์สยามอย่างงามสง่าเป็นที่ชื่นชมของนานาอารยประเทศ

พัฒนาภายในและสร้างป้อมปราการแข็งแกร่งจากภายนอกพระราชกุศโลบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สยามประเทศเริ่มเผชิญกับชาติมหาอำนาจของโลกตะวันตกในยุคแสวงหาอาณานิคมครั้งใหม่แต่ด้วยพระประสบการณ์และพระราชอัธยาศัยทรงโปรดการศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่อย่างรอบด้านจึงทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายทั้งด้านการต่างประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินลุล่วงด้วยพระปรีชาสามารถดังเช่นการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศมีชาติต่างๆเข้ามาทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีถึง14ประเทศเช่นเดียวกับสนธิสัญญาที่ทรงทำกับอังกฤษและยังทรงโปรดให้คณะราชทูตอัญเชิญพระราชสารตอบแทนไปยังราชสำนักอังกฤษและฝรั่งเศสตามธรรมเนียมทางการทูตอีกด้วยด้านการจัดการปกครองภายในนั้นทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยทั่วหน้าจึงทรงคัดสรรเจ้าเมืองไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกันซึ่งมีผลต่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยตรงทรงย้ำเตือนถึงสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติคือการติดสินบนเพื่อให้ได้รับตำแหน่งดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าใครตะกุยตะกายขึ้นก็คงเดินเหินเสียสินบนเงินสินบนนั้นจะเอามาแต่ไหนก็คงจะไปรีดเอาทำให้ราษฎรได้ความเดือดร้อนยิ่งไปกว่าปกติเป็นแน่ที่ก้าวหน้าคือทรงพระราชดำริให้มีคณะลูกขุนผู้ปฏิบัติหน้าที่ตัดสินคดีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆครั้งนั้นทรงโปรดให้เสนอชื่อผู้ควรดำรงตำแหน่งได้ทั้งข้าราชการจากวังหลวงวังหน้าและผู้มีสติปัญญาชั้นผู้น้อยก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้เสนอชื่อมาได้ในด้านการพระศาสนาทรงทำนุบำรุงด้วยการสร้างปฏิสังขรณ์ทาวรวัตถุสถานทรงส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและวัตรปฏิบัติของพระสงฆ์ให้บริสุทธิ์ต้องตามพระวินัยด้วยเหตุที่ทรงรอบรู้พระธรรมอย่างลึกซึ้งทรงปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการดำรงพระสติมั่นคงในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมชีพดังที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขอขมาพระสงฆ์เป็นคาถาบาลีด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลา18ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติทรงนำพาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้าผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการอย่างมั่นคงปลอดภัยนับเป็นพระอัจฉริยภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็นจอมปราดแห่งสยามโดยแท้พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชของปวงชนชาวไทย

เศรษฐกิจก้าวหน้าระบบเงินตราใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวช่วงพุทธศักราช2394ถึง2411ถือเป็นช่วงเวลาที่ประเทศสยามมีการปรับตัวและพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าทันสมัยในทุกๆด้านทั้งนี้ก็เพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติท่ามกลางกระแสทานลัทธิจักรวรรดินิยมชาติตะวันตกซึ่งกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางการเมืองการทหารและการค้าเข้ามาสู่เบื้องบูรพาทิตย์การลงนามในสนธิสัญญาอังกฤษกับสยามเมื่อวันที่18เมษายนพุทธศักราช2398ซึ่งมีเซอร์จอห์นเบาริงพระยาสยามมานุกูลกิจสยามมิตรมหายศซึ่งเป็นพระราชทูตของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรเข้ามาทำการแก้ไขสนธิสัญญาเก่าที่แฮนนี่เบอร์นีย์ทำไว้ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2369เป็นที่มาของการเรียกสนธิสัญญานี้ว่าสนธิสัญญาเบาริงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยครั้งใหญ่เช่นเศรษฐกิจพอยังชีพเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจการตลาดหรือเศรษฐกิจการค้าเมื่อรัฐอนุญาตให้ส่งออกสินค้าต้องห้ามคือข้าวได้โดยเสรียกเว้นปีที่ขาดแคลนทรงโปรดให้ประกาศเตือนราษฎรรู้ล่วงหน้าเป็นระยะให้ทราบถึงผลกระทบของการทำสนธิสัญญาฉบับนี้โดยเฉพาะเรื่องข้าวเช่นให้ซื้อข้าวไว้แต่เมื่อยังมีราคาถูกจะได้ขายมีกำไรเมื่อขายข้าวออกต่างประเทศหรือหากปีใดข้าวมีราคาสูงขึ้นก็ให้เร่งซื้อไว้เสียก่อนจะได้มีเพียงพอต่อการบริโภคการอนุญาตให้ส่งออกข้าวได้นี้ทำให้สยามเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกมีลูกค้าวานิชพากันเข้ามาค้าขายจำนวนมากและเพื่อความคล่องตัวในการแลกเปลี่ยนซื้อขายจึงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้เหรียญนอกได้ทรงมีพระราชดำริเห็นว่าเงินเข้ามาในบ้านในเมืองก็มีคุณแก่แผ่นดินมากขึ้นด้วยราษฎรจะได้มั่งมีทรัพย์สินเงินทองบริบูรณ์ได้ลูกค้าชาวยุโรปค้าขายจะได้ใช้เหรียญเงินกันได้แล้วให้ประกาศให้พ่อค้าวานิชราษฎรรู้กันทั่วหน้าว่าตามใจจะใช้เงินเหรียญกันดูเถิดในที่สุดมีพระราชดำริให้มีการผลิตเงินเหรียญขึ้นใช้เองคณะราชทูตไทยที่เดินทางไปเจริญทางพระราชไมตรีกับราชสำนักอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2400พระองค์ทรงมีพระราชหัตถเลขาสำทับแก่คณะราชทูตไปว่าข้าพเจ้าจะใคร่ได้เครื่องมือที่จะทำเหรียญตามอย่างตราไทยที่ให้อย่างไปขอท่านทูตานุทูตจงเอาใจใส่ในการนี้ภายในเวลา5ปีได้มีเหรียญกระสาบออกใช้พอเพียงหลายราคาทั้งเงินเหรียญดีบุกทองคำทองแดงด้านหนึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีฉัตรเคียงสองข้างอีกด้านหนึ่งเป็นตราแผ่นดินรูปจักรและรูปช้างอยู่ภายในที่รอบวงจักรมีข้อความบอกราคาของเหรียญระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและระบบเงินตราอย่างใหม่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เป็นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทยในสายตานานาอารยประเทศ

0: กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้งทุกคนมั่นใจในฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่านวันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสมอเขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
1: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสานย่านลิบเผาแห่งบ้านคลอและตำบลบาเระใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
1: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินประจทาให้ไปสร้างอะไรจะซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปลา
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
2: ก็ได้เงินเดือนและก็ได้สองก็ภูมิใจก็ดีใจที่เป็นครูจะได้ไปสอนลูกศิษย์คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดดัน
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอและที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
3: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามฝีมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ยังทำงานต่อไปได
1: ้มุจโยเดียดตุลงตาปักลันนั่งเดือบเลยตาใบเดียดตุลโมใบดีคราวแก่ไอครูสมัยดูเลตานานาบุเลหัวบุเลที่เกาบุเลตากาลิง

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์แล้วมาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินผู้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะอุตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอักโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชยาสายเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
2: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือจะเห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะ คือสิ่งสูงสุดในโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะ ครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
3: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี้ก่อนเพราะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อๆตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประทานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องแล้วก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่ว่าแอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้วพระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่เจ้าขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับราชทานก็จะออกมาเป๊ะเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดราชการทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกๆด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่ รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการด้วยการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทางด้านศาสนาและเรื่องการสาธารณสงสาธารณสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชทายาทสืบราชตำรวจมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกๆด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาที่เจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อเนี่ยมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมแล้วก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้แล้วนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยค9อย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทูลหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
5: เคยได้ยิน สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2 อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิษฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่า3คำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์

0: มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคหนึ่งที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะพูดจะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปถัมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะนับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของพระสกนิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อ ่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการ

0: นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองขเชนโดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกลางบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์ รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่23มีนาคม2560ที่ผ่านมา
2: ค่ะ
1: นี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำแต่เดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิพลมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาถ่ายประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดแต่บึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้อย่างนี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองที่กว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่เนี่ยได้ทำแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอคอเรียมในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะไปคิดนี้จะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและห่วงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อสนองแก่พระราชพระบรมราชโภบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เพื่อทูลไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มาก
0: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการทรงงามพร้อมในพระราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
3: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
4: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระสกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นะครับแล้วก็อ่านข้อมูลจากหนังสือต่างๆนะครับก็ทำให้ได้รู้ว่าภารกิจอย่างหนึ่งเนี่ยที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำนะครับหลังจากขึ้นครองราชใหม่ๆเนี่ยก็คือการเสด็จออกทัวร์นะครับทุกภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือภาคอีสานครับบ้านเกิดของฤทธิ์เองครับ

ภาพ2ภาพนี้นะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับพอเห็นภาพนี้เนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าประทับใจนะครับแต่น้อยคนนะครับที่จะรู้ว่าภาพเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นนะฮะตอนที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จภาคอีสานนะครับซึ่งสิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมีมากกว่าความประทับใจนะฮะภาพเหล่านี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงวิธีคิดนะครับของพระองค์ท่านว่าก่อนที่จะบริหารนะครับหรือว่าพัฒนาประเทศไทยของเรานี้เนี่ยนะครับต้องเริ่มจากการสำรวจให้ครบทั้งประเทศเสียก่อนนะครับหรืออย่างภาพของแม่เฒ่าที่ถวายดอกบัวสีชมพู3ดอกและในหลวงรัชกาลที่9ทรงก้มลงไปรับอย่างใกล้ชิดนะครับก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการปฏิบัติต่อประชาชนของท่านนะครับอย่างชัดเจนและก็เป็นเช่นนี้เสมอมาครับ

จากที่ฤทธิ์ได้ไปศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดนะครับนี่ก็ได้ทราบว่ากษัตริย์นะครับพระองค์แรกนะฮะที่เสด็จไปทุกจังหวัดในภาคอีสานเนี่ยก็คือในหลวงรัชกาลที่9ครับ

อยากให้ทุกคนนึกภาพตามว่าคือในสมัยก่อนนั้นภาคอีสานเนี่ยกันดารแล้วก็แห้งแล้งมากเพราะฉะนั้นการที่จะเสด็จไปแต่ละที่ในภาคอีสานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถนนเนี่ยก็คือจะเป็นถนนดินแดงนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดินแดงมากมายนะครับพอกรมทางหลวงเนี่ยทราบว่าในหลวงจะเสด็จนะครับก็มีการสั่งให้เอาน้ำนะครับมาราดพื้นถนนนะครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันคลุ้งเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จนะครับแต่พอพระองค์ท่านทราบว่ากรมทางหลวงสั่งการแบบนี้เนี่ยพระองค์ท่านก็เลยรีบห้ามไว้บอกว่าน้ำเนี่ยมันเป็นของมีค่านะครับของหายากสำหรับคนอีสานมากในสมัยนั้นนะครับพระองค์ท่านก็เลยบอกว่าถ้าจะเอาน้ำมาราดถนนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองเปล่าๆเราสงวนน้ำไว้ให้ราษฎรได้ใช้อาบใช้กินได้ใช้อย่างนี้จะดีกว่าด้วยความที่เป็นทางดินแดงถ้าเกิดเรานึกภาพตามดีๆเนี่ยโอ้โหการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยต้องเรียกว่าทุลักทุเลแน่ๆนะครับเพราะว่าคือฝุ่นเนี่ยต้องตลบอบอวลแน่ๆแล้วที่แย่ไปกว่านั้นก็คือรถสมัยก่อนเนี่ยคือไม่มีแอร์ครับถ้าเกิดเราจะปิดกระจกเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาเนี่ยคนในรถก็หายใจไม่ออกนะครับแต่ถ้าเกิดจะเปิดกระจกเนี่ยแน่นอนว่าลืมตาไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าฝุ่นมันก็มวนเข้ามาในรถแต่สิ่งที่พระองค์ท่านทำก็คือพระองค์ท่านอดทนครับเพราะว่าพระองค์ท่านทราบดีนะครับว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยมีประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จท่านมากมายนะครับซึ่งประชาชนก็ต้องอดทนเหมือนกันที่จะต้องเจอฝุ่นที่มันคละฟุ้งเพราะฉะนั้นตัวท่านเองก็ต้องอดทนเช่นเดียวกันในตอนนั้นนะครับในระหว่างเสด็จนะครับสมเด็จพระราชินีเนี่ยก็ประชวรนะครับแพทย์ประจำพระองค์ก็ถวายคำแนะนำบอกว่าควรที่จะทรงพักนะครับสัก 1-2 วันก็ยังดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในหลวงก็ทรงเห็นว่าเรื่องส่วนพระองค์นั้นนะครับควรที่จะมาทีหลังครับก็เลยปลอบพระทัยสมเด็จพระราชินีว่าขอให้ทรงอดทนนะครับถ้าพอจะทรงทนได้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผิดเวลาหมายกำหนดการต่างๆนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็มาเฝ้ารอมากมายนะครับถ้าเกิดต้องเลื่อนกำหนดการไปเนี่ยราษฎรที่ต้องมาเฝ้ารอคอยก็จะผิดหวังแน่นอนนะครับและในที่สุดครับสมเด็จพระราชินีก็ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับพระราชินีก็ออกมาเสด็จออกมาพบปะประชาชนด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะครับถึงแม้ว่าจะทรงอ่อนล้า

0: ก็ตามนะครับครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ทําให้ฤทธิ์เห็นว่าพระองค์ท่านนะครับนําเรื่องของประชาชนมาก่อนส่วนเรื่องของส่วนตัวพระองค์ท่านเองเนี่ยเอาไว้ทีหลัง
1: ชาวอุบลคนหนึ่งกำลังผูกได้พระขวัญถวายอีกคนหนึ่งเป็นหมอหนวดกำลังนวดถวายพลางกราบทูลว่าเขาอุตส่าห์มาทางไกลคิดว่าจะทรงเมื่อยหมอนวดผู้นี้มีอายุ90ปีแล้ว

0: การเสด็จไปภาคอีสานครั้งนี้นะครับก็ทําให้ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระราชินีนะครับทรงเข้าใจถึงปัญหานะครับที่แท้จริงของประชาชนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะครับจนนะครับนำมาสู่การแก้ปัญหานะครับอย่างรอบคอบนะครับเพื่อความสุขของราษฎรไทยนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมามากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือโครงการฝนหลวงครับพระองค์ท่านนะครับเสด็จไปที่ภาคอีสานแล้วเห็นว่าพื้นดินเนี่ยแห้งแล้งมากนะครับแต่พอมองขึ้นไปบนฟ้าเนี่ยเพราะว่าก้อนเมฆเนี่ยมีอยู่มากมายเลยแต่ตัวก้อนเมฆเองเนี่ยไม่ยอมจับตัวกันเป็นกลุ่มนะครับเพื่อกลั่นลงมาเป็นน้ำฝนนะครับพระองค์ท่านไม่ได้หยุดไว้แค่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นนะครับแต่พระองค์ท่านคิดต่อว่าจะทำยังไงดีให้เมฆที่มีอยู่มากมายบนฟ้านั้นเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็กลั่นออกมาเป็นน้ำฝนเพื่อที่จะตกลงมาที่พื้นดินเพื่อบรรเทาความแห้งแล้งจุดนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาครับโครงการฝนหลวงครับจากจุดเริ่มต้นของฝนหลวงหรือว่าฝนเทียมในขณะนั้นนะครับซึ่งเป็นความฝันนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นพระองค์ท่านนะครับฝันว่าอยากจะให้เมฆกลั่นตัวนะครับลงมาเป็นฝนนะครับในจุดที่ต้องการก่อนฝันของท่านนะครับจะกลั่นตัวกลายเป็นความจริงได้เนี่ยต้องผ่านการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะครับซึ่งกินระยะเวลายาวนานนะครับกว่า10ปีเลยนะฮะซึ่งมีบุคคลสำคัญที่มาช่วยในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานในครั้งนี้นะครับก็คือหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลครับหลังจากที่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลฟังในหลวงรัชกาลที่9เล่าข้อสังเกตเรื่องฝนที่ประสบมาแล้วก็ได้รับพระราชทานตำราเกี่ยวกับอุตุวิทยามาแล้วนะครับผ่านไป2ปีทฤษฎีแรกก็เกิดขึ้นฮะโดยค้นพบว่าฝนจะเกิดจากความชื้นแล้วก็อุณหภูมิครับเพราะฉะนั้นจะต้องโปรยสารดูดซับความชื้นซึ่งจากการสังเกตแล้วจะว่าเมฆเนี่ยมักจะก่อตัวดีที่ทะเลครับดังนั้นเกลือเนี่ยน่าจะมีผลไม่มากก็น้อยจึงเริ่มทดลองด้วยการโปรยเกลือทะเลจากเครื่องบินเพื่อดูดซับความชื้นในอากาศแล้วก็ใช้น้ำแข็งแห้งครับเพื่อให้ความชื้นรวมตัวแล้วก็กลั่นตัวเป็นกลายเป็นเมฆเมื่อรู้ทฤษฎีแล้วหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ก็ต้องไปเรียนขับเครื่องบินครับเพื่อจะได้มาทดลองทำฝนเทียมภาคปฏิบัติบ้างการทดลองทำฝนเทียมครั้งนี้นะครับทำซ้ำไปซ้ำมานะครับมีการพลิกแพงเทคนิคต่างๆเปลี่ยนสารตั้งต้นหลายครั้งแล้วก็จดผลบันทึกไว้โดยในหลวงรัชกาลที่9ทรงแนะนำตลอดครับจนวันหนึ่งนะครับคุณชายนะครับทดลองขับเครื่องบินนะครับเพื่อโปรยแคลเซียมคลอไรด์นะครับกับน้ำแข็งแห้งลงไปในกลุ่มเมฆที่หนานะครับที่มันขัดทัศนวิสัยในการบินนะครับตอนนั้นเนี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะแยกเมฆนะครับเป็นกำแพง2ฝั่งเพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันนะครับเฮลิคอปเตอร์ในหลวงนะครับที่จะบินกลับเข้าสู่วังจิตรดานะครับแต่ว่าเมฆที่ไปรวมกันนะครับก็กั่นตัวนะครับเป็นฝนตกหนักมากๆนะครับหลังจากนั้นเหตุการณ์วันนั้นเองนะครับก็ทำให้คุณชายรู้ว่าแคลเซียมคลอไรด์เนี่ยแหละครับเป็นคำตอบที่ตามหามานานที่ทำให้ฝนตกได้ครับต่อมานะครับทางกระทรวงเกษตรนะครับก็เลยยกเครื่องบินนะครับที่ใช้ในการโปรยยาฆ่าแมลงเป็นเครื่องบินลำเล็กนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กับคุณชายนะครับจึงได้ตั้งทีมปฏิบัติการขึ้นมาแล้วก็ได้ทำการทดลองจริงครั้งแรกที่เขาใหญ่นะครับในปี2512สมัยนั้นเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือทำฝนเทียมโดยเฉพาะทำให้คุณชายเนี่ยต้องลงมือนะครับโปรยน้ำแข็งแห้งออกจากหน้าต่างเครื่องบินด้วยตัวเองแต่ว่าโชคไม่ดีนะครับที่มีลมตีขึ้นมาทำให้น้ำแข็งแห้งนะครับปลิวนะครับเข้าสู่หูของคุณชายจนทำให้แก้วหูไหม้แต่สุดท้ายนะครับงานก็สำเร็จนะครับแล้วก็ผลการทดลองครั้งนี้ก็ทำให้เกิดเมฆดำภายใน 15-30 นาทีแล้วก็เกิดเป็นฝนตกพอประมาณในพื้นที่เป้าหมายครับถือว่าเป็นการทำฝนเทียมสำเร็จครั้งแรกนับจากวันแรกที่โครงการนี้เริ่มต้นมาก็คือ14ปีครับ
1: อ
0: ต่อมาในหลวงรัชกาลที่9นะครับก็ได้สรุปหลักการการทำฝนหลวงออกมาเป็น3คำสั้นๆนะครับว่าก่อกวนเลี้ยงให้อ้วนแล้วโจมตีนะครับคำว่าก่อกวนก็คือก่อกวนให้เกิดเมฆมากขึ้นนะครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือเลี้ยงให้เมฆก้อนใหญ่ขึ้นแล้วโจมตีก็คือการโจมตีส่วนต่างๆของเมฆนะครับให้เกิดเป็นฝนตกการทำฝนเทียมนี้นะครับประสบความสำเร็จมากนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนประเทศต่างๆต้องส่งคนมาเรียนรู้เช่นประเทศสิงคโปร์นะครับก็ต้องส่งตัวแทนรัฐบาลเข้ามาเรียนกับในหลวงรัชกาลที่9จนสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกให้เป็นศูนย์กลางการดัดแปลสภาพอากาศในภูมิภาคเขตร้อนตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาครับ

ครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสานนะครับก็คือเรื่องน้ําท่วมนะครับซึ่งนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีป่านะครับเวลาน้ํามาเนี่ยน้ําก็จะท่วมครับแล้วก็พอเข้าหน้าแล้งเนี่ยก็จะไม่เหลือน้ําไว้ใช้เลยพระองค์ท่านก็เลยดําริให้เกิดการสร้างฝายกั้นน้ําขนาดเล็กนะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งตอกย้ําว่าเป็นการแก้ปัญหานะครับได้อย่างชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบนะครับเพราะว่าการสร้างฝายกั้นน้ําขนาดเล็กเนี่ยนอกจากจะช่วยชะลอน้ําแล้วนะครับยังช่วยให้กระแสน้ําไหลอย่างสม่ําเสมอและยังช่วยให้ดินนะครับมีความชุ่มชื้นนะฮะแล้วก็เกิดเป็นป่ารอบๆบริเวณที่สร้างฝายขึ้นมาในที่สุดด้วยครับซึ่งป่าเนี่ยนะครับก็เป็นตัวช่วยสําคัญเลยนะครับในการที่จะรักษาน้ําแล้วก็ชะลอความเร็วของน้ําเมื่อถึงฤดูน้ําหลากด้วยครับ

สิ่งที่ฤทธิ์อยากให้ทุกคนเห็นภาพร่วมกันนะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านจะทรงคิดหรือว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่พระองค์ท่านจะศึกษาวิจัยแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนที่สุดครับและนั่นก็คือวิธีการทำงานของพระองค์ท่านแม้กระทั่งเรื่องที่เปราะบางที่สุดในช่วงเวลานั้นสิ่งที่พระองค์ท่านยึดมั่นในการแก้ปัญหาก็คือช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนของท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยที่ไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าเป็นใครหรือว่ามาจากไหน

0: This is one of the king's new dams. Irrigation is probably the aspect of development to which he contributes most. Apart from his boat with the rudderless engine, the king has designed dams and irrigation channels himself. He has initiated over 400 irrigation projects throughout Thailand, often combining them with the introduction of fisheries. The king instigates these projects, draws up detailed plans, persuades the government to finance them, but continues to take a personal interest in their construction and development. With his quick grasp of the subject, he always makes his experts work hard. And though he seems able to master almost anything he puts his hand to, it is probably the many facets of engineering for which he has the most talent.
1: This water we take here, and we must put a dam, a small dam here, so that they'll have water here. The most important thing is that they should have rice in this area, which doesn't have to be marketed. They eat it. It is their subsistence. They will be able to have self-sufficiency in rice here.
2: จากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านนะครับทรงคิดถึงประชาชนตลอดเวลาซึ่งในการทำงานในภาคอีสานนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการหาน้ำมาให้ประชาชนนะครับหรือว่าเรื่องของการให้พื้นที่ในภาคอีสานเนี่ยกลายเป็นพื้นที่เกษตรนะครับที่สามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรมาให้ประเทศได้อย่างมากมายก็ยังมีอีกหลายโครงการครับอย่างโครงการด้านสาธารณสุขที่ทรงคิดเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านโดยจุดเริ่มต้นนะครับมาจากเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านนะครับเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรนะครับในจังหวัดขอนแก่นทรงพบราษฎรคนหนึ่งนะครับเป็นผู้สูงอายุร่างกายซูบผอมแล้วก็ไม่สบายนะครับจึงมีพระราชกระแสรับสั่งถามนะครับบอกว่าเป็นอะไรไม่สบายหรือราษฎรผู้นั้นก็กราบบังคมทูลนะครับว่าไม่สบายฟันไม่มีกินอะไรไม่ได้จึงมีพระราชดำรัสว่าไปใส่ฟันซะและจะเคี้ยวอะไรได้ร่างกายจะได้แข็งแรงในปีต่อมาครับพอพระองค์ท่านนะครับเสด็จกลับมาที่ขอนแก่นอีกหนึ่งครั้งก็ได้พบเจอกับราษฎรผู้นั้นนะครับเขาก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็กลับบังคมทูลว่าไปใส่ฟันมาแล้วตามที่ในหลวงแนะนำตอนนี้กินอะไรได้สบายแล้วด้วยทรงเห็นว่าการใส่ฟันเป็นเรื่องสำคัญนะครับตั้งแต่นั้นมานะครับหน่วยธนกรรมพระราชทานจึงเริ่มทำโครงการใส่ฟันให้กับราษฎรที่ยากไร้มาถึงปัจจุบันนี้ครับมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยากจะเล่านะครับใครจะไปเชื่อนะครับว่าหลังจากปี2510ในหลวงรัชกาลที่9ทรงไม่เสด็จไปต่างประเทศอีกเลยเพราะว่าท่านตั้งใจว่าท่านจะอยู่กับประชาชนของท่านจนกระทั่งปี2537นะครับพระองค์ท่านถึงจะตัดสินใจนะครับเสด็จไปยังประเทศลาวเพื่อเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบของการจัดการปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับอย่างที่พระองค์ท่านตรัสว่าประเทศไหนยากลำบากเราควรช่วยเหลือเขาโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพราะถ้าทุกประเทศมีฐานะเท่าเทียมกันกินดีอยู่ดีแล้วก็จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกประเทศของเราเจริญแล้วสบายแล้วก็ต้องไปช่วยประเทศอื่นเขาบ้าง

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านนะครับจริงๆก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับตัวฤทธิ์เนี่ยเรื่องที่ค่อนข้างที่จะตรงกับชีวิตของฤทธิ์มากที่สุดก็คือเรื่องที่พระองค์ท่านมองเรื่องของประชาชนหรือว่าเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องแรกนะครับแล้วก็เอาเรื่องของส่วนพระองค์ท่านเองเนี่ยเป็นรองนะครับมันเหมือนกับตอนนี้ที่ฤทธิ์เป็นอยู่ก็คือฤทธิ์ทำอาชีพเป็นหมอนะครับสิ่งที่ฤทธิ์จะต้องเจอทุกวันก็คือเรื่องของความเจ็บไข้ความไม่สบายกายไม่สบายใจของคนอื่นหรือว่าที่ฤทธิ์เรียกว่าผู้ป่วยเราต้องใช้เรื่องนี้ในการมองความทุกข์ของเขานะครับเราต้องมองว่าการที่คนหนึ่งคนเข้ามาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีความทุกข์อะไรบ้างเขาทุกข์กายอย่างเดียวไหมหรือว่าเขามีความทุกข์ใจด้วยคือถ้าเกิดเราเป็นหมอโอเคเราสามารถรักษาได้ด้วยการจ่ายยาด้วยการผ่าตัดด้วยการทำอะไรต่างๆให้เขาอาจจะหายจากโรคแต่บางทีถามว่าความสบายใจของเขาความทุกข์ใจของเขามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่ถ้าทำแค่ในอาชีพมันอาจจะทำแค่นั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมองเรื่องราวจากในหลวงรัชกาลที่9เราจะมองลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือเรื่องของจิตใจของเขาว่าจริงๆแล้วเขาทุกข์กายยังไงบ้างเขาทุกข์ใจยังไงบ้างเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะลำบากใจค่ารักษาเขาอาจจะไม่มีการเดินทางเขาอาจจะไกลหรือว่าการมาโรงพยาบาลเขาอาจจะยากลำบากหรือว่าเขาอาจจะมีภาระหน้าที่ต่างๆที่เขาจะต้องดูแลในครอบครัวของเขาอีกมากมายโดยที่เราไม่รู้เรามีแต่จะบอกว่าให้เขาต้องทำตามผมบอกนะต้องมาโรงพยาบาลตามที่ผมสั่งนะจะต้องกินยาอย่างนี้ให้ครบแล้วต้องมาตามนัดสม่ำเสมออะไรเงี้ยถ้าเรามองแค่นั้นมันก็คือมองเราตัวเราเป็นหลักเพราะว่าเราแค่ได้ทำหน้าที่ของเราไปแต่ถ้าเกิดมองจิตใจของเขาเราจะได้รู้ว่าเรื่องของเขามันมีอีกหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่รู้เราก็ต้องใช้ตรงนี้ในการที่จะเห็นอกเห็นใจเขาเห็นเรื่องของเขามาก่อนไม่ใช่แค่ทำหน้าที่ของตัวเองให้เสร็จไปวันๆเรื่องทั่วไปนะครับที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือ เรื่องของการแก้ปัญหาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือไม่ได้แก้ที่ปลายเหตุแต่พระองค์จะเลือกแก้ที่ต้นเหตุนะครับมันเหมือนกับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับปัญหามันเกิดขึ้นมาทุกๆวันแน่นอนแต่ถ้าเราเลือกที่จะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเราก็แก้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องแก้มันซ้ำๆอย่างนี้ทุกวันแต่ถ้าเกิดเราลองมองย้อนไปที่สิ่งที่พระองค์ท่านทำพระองค์ท่านเลือกที่มาค่อยๆคิดค่อยๆวิเคราะห์ค่อยๆนึกว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วก็ไปแก้ไขมันจากจุดที่มันเป็นปัญหาตรงนั้นที่เป็นจุดเริ่มต้นจุดก่อเหตุนั้นถ้าเราทำได้แบบที่พระองค์ท่านทำเราก็ไม่ต้องมานั่งปวดหัวทุกวันว่าเราต้องมาแก้ปัญหานี้ซ้ำๆเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุไปเลยแล้วทีเดียวจบนอกจากนั้นเรายังได้ประโยชน์อีกต่างๆมากมายจากการแก้ปัญหาในครั้งนั้นมาด้วยเราสบายใจขึ้นเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวปัญหาเราถูกขี้คายไปในครั้งเดียวก็เรียกว่ามีแต่ได้กับได้คือหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องพระราชกรณียกิจหรือว่าแง่คิดหรือแนวคิดของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ไกลตัวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารของเราที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างง่ายๆไปจนถึงเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราที่เรามองมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ว่าไม่เคยใส่ใจนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าเราลองเดินตามรอยเท้าของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเราเดินตามคำสอนของท่านเดินตามสิ่งที่ท่านทำมาแล้วเราจะสามารถทำให้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวคิดที่ดีมีร่องรอยที่ดีให้เราเดินตามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ลองดูครับ

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมา
3: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอะ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

เจ้าเด้าเด้หันมาเฮาสิไปนี่เจ้ายังต้องขอมาให้ได้เพิ่นบ่ท่านเนาะเอ้าตุ๊ดตายแล้วมอนี่จังได๋สิบ่ฟ้าให้ได้เพิ่นบ่จังที่มันยังเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝากบ่ดวกล่ะเออมื้อปีกันบ่ได้ไปกันนี่เป็นการทุ่มบ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นอีหยังยังมาบ่ามาบนอยู่นี่มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพะ

0: ให้ดู
1: กันตะลุกธรรมดาแล้ว
0: ก็ได้มาๆมา
1: ใกล้กว่านี้มากมากเท่า
0: ตั้งสองลองดูจ้ะลองบนดูถ้าเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
2: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นวะเส้นไหว้ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่ก่อนเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จ๊ะจ๊ะใจอ่ะเนี่ยนี่ก็จะแถวแถวอ่ะ
1: สามสิบ
2: 31 32 33 34 34
3: เช็ดทุกคน

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่วนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุงเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาล1กับอนุบาล2ถึงนุงเรียนบิทะลมลักลักถึงนุงเรียนถึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังถึงภาษากระใสถึงวีนคันมองและตาเข้าใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เป็นปัวยาจวยแน่กระทั่งทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเป็นปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนบรูเป็นปัวเกาละเกิดกวนบรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนบรู
2: ตะกึดไม่แลดักเรืองทุกทีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยต้องเว้าภาษาเลียวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเว้าภาษาบรูกําเปิ่มปัวน่ะเตี้ยมาให้กะตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเว้าภาษาเลียวปะตึปะเปิ่มปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเว้าภาษาบรูออนกอนสงัดอันไหนตั้งปะตะเวตระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเว้าเลียวมาให้ตะเบิ้นเว้าแบบว่าเว้าเลียวเว้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเว้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เว้าภาษาเลียว

0: ំណែនចកតេរូនជារ៉េនេះអញក៏តុំតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាណាครับពួកញ៉ៃក៏ວ່າໄດ້ប្រសាប្រួរតុំពឺក៏ວ່າໄດ້ណាครับតែວ່າជួអត់ជួជួចានេះខណ្ឌនឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺបែរວ່າអ៊ីនមិនតងផនណាគូលអន្តងពូនណាครับអគីជួងួជួចាក៏ឆ្មាយអណ្ដោឆែតជឺអានតអបនជុំងួចជួចាប៉កថែវណៃលក់ឆប់ប៉ប៉ងគេលបូនតងឡៃអឺតងឡៃតាតងឡៃតងឡៃតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កណោះអយុតាដកខងណៃផបនពើយ៉ាននេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอไอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าอีอดตึงวีลอีอโยระอายเป็นความสามัคคีอดตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะเตอแต่วีนโตเดอะคองเลื่อยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวสวมเสยยางเดอะคองเลื่อยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตอแจมขอบครัวตึงดอง
3: ញាមគុណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញាគុណាដាក់ខងកណៃហាយោរៀងអាយ៉ាអន្តកាត់សោះអាយ៉ាអំផណេពយ៉ាណាក់បើនអនពយ៉ាណាក់សោះសើយអើយជាកតយ៉ាអនកិសតអកាពវិបាហៃបាហៃនៃអ៊ីអាយោដាក់ខងដល់ត្រឡប់ជន់បាហៃថៅថ្ងៃគូចេត
2: បងគីកៅលកើរចោទឹងដកខងគឺបច្ចិទួរចោបច្ចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគឺពេលទួរចោបរតចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปรจอทั้งดกขงเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกขงก็ช่วยเบิ่นทุกอย่างปัญหาเดอะคองที่ซองอตึไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคิดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาตึสะอือยางรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากลอส่วมไหลตะเบิร์นนะเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
4: เดอะคองเลยกอดกับวีลนายเลยเดอะคองกะดีอย่างหนึ่งเดาะบนกอดเดาะทะเลเดาะเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิมๆ
3: นเปาะจุอากาเปาะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบาไฮไฮยาออนดะคองอากาบาไฮออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการแต่ละทอยออนอา1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
5: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล
6: ์ปังละอันไหนจับปลาที่เ
5: มกไปเอาที่จับปลา
7: ปัญหาหนัวทีเบาเตอร์ทาออนเปียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุ่มในสางซาละเลอไกลเปียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
7: ะจุ่มบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตอหนัวโดยเอตือสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาโยงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเตียยาออน

0: Okay.
1: Mai, mình tôi chưa ăn cang tê ren ren cùng con cá mưa. Anh ấy mua tay bên. Chắc cả anh ấy xuống bên này cho con cá. Anh ấy tập bên, เพราะว่าเรื่องอาการสังกุตีอะยอภาษาก็ดาดงวีนบาไฮออนชุมชนบาไฮตอนยุบอแสงออนันกัดปืดซอกุติยะโอยออนวีนบาไฮเปอดเคยจาญิมูกุนาหาอยอวีนบาไฮได้จะกะให้นับถือศาสนาวีนภาษาบาไฮจะกะให้นับถือกูบุยตะยออันอะเลปะทําลายกันเรื่องของวีนไฮ

ยาอ่อนทะแนนเนี่ยทะเลรักษาภาษาของบีนไฮยาพาดอตั้งแต่ดุนแก่แก่ตะซอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือดังเดอะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองจาบจนอายะจวยจนไหลเท่าที่อาจพเนย

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวัน ที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะ

ักก็ได้ด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหานึงที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมอ่ะจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการแต่รับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

0: ห้องเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-3 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันน่า
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: คยสงสัยกันไหมล่ะครับว่าทำไมมะม่วงของดีเมือง8ริ้วถึงขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้ประจำจังหวัดที่ทำเอาหลายคนติดอกติดใจไปตามๆกันซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาไปตามหาคำตอบในงานเทศกาลมะม่วงของดีฉะเชิงเทราเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้จะมีอะไรน่ากินกันบ้างแต่ดูท่าทางร้านนี้จะน่ากินเป็นพิเศษจะเป็นอะไรไปดูกันเลยครับ
1: วันนี้คุณผู้ชมผมพามาชิมตำมะม่วงสุดเด็ดของจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยฝีมือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับผมขอเข้าไปดูข้างในโอ้โหสากใหญ่มากท่านผู้ว่าม
2: าแล้วผมดูรายการท่านประจำ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ว่าโอ้โหเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ว่าจะบอกว่าจะสาธิตวิธีการทำตำมะม่วง
2: ถูกต้องแล้ว
3: ครับผม
2: เพราะวันนี้เป็นงานวันมะม่วง
3: ครับ

0: ของดีเมืองแปดริ้วเอามาจากมะม่วงทั้งนั้น
1: เพราะว่ามะม่วงนี่ต้องบอกว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดเลยงานนี้จัดขึ้นกี่วันครับท่านว่า
0: 10วัน10คืน
1: เต็มแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีไปเรื่อยๆมั้ยครับ
0: ใช่ฮะทุกปีฮะเพราะจะช่วงหน้ามะม่วง
1: นะครับผม
0: แต่วันนี้เราจะเอาไอ้แรด
1: เอาไอ้แรดมา
0: ทำตำมะม่วง
1: ถ้าตำมะม่วงนี่ต้องแรดเลยใช่มั้ยครับ
0: แน่นอนเพราะรสชาติมันจะเปรี้ยว
1: เปรี้ยวถึงใจนะครับท่านว่า
0: ไม่ขนาดนั้น
1: เปรี้ยวมัน

0: ีเพลงตำส้มตำเนี่ยท่านจะเห็นเลยผมนี่จะโยกตามจังหวะเพลง
1: ผมชอบเสื้อมากเลยครับเสื้อท่านผู้ว่าสวยมากเลยครับวันนี
0: ้เอาเลยไหมให้เลยไหมแน่
1: จะถอดเลยนะครับ
0: แหมเอาน้ำ
1: ต่อแล้วอะไรต่อน้ำปลาร้าต่อไปเป็นปู
0: แกะมา2ตัวสุดท้ายเนี่ยฮะมะม่วงทั้งจาน
1: เลยที่ผมตามมาชิมเนี่ยเพราะผมได้ข่าวว่าวันที่เป็นวันเปิดงานเนี่ยท่านผู้ว่าก็ตามแล้วมีคนบอกว่าอร่อยกันมากผมเลยต้องตั้งต้นมาถึงงานนี้เพื่อมาชิมส้มตำฝีมือท่านผู้ว่าเลยนะครับผม
0: ไม่ได้มีเวลาว่างมาตำส้มตำให้ใครกินบ่อยๆนะนี่เพราะเชฟบุ๊กนะเนี่ย
1: ขอบคุณโลกหน้านี่คนมารอชิมเพียบเลยครับตอนนี้
0: เชิญเชฟบุ๊ก
1: ให้ผมชิมเลยนะครับท่านว่าอันนี้ได้เลยมาขออนุญาตเปิดแมสนะครับผม
0: เปิดแมสเลย
1: โอ้
0: เฮ้ย
1: สุดยอดครับว่า
0: ไอ้โม้ไม่เนี่ย
1: ไม่โม
0: ้ข้าบอกแล้ว
1: จะบอกว่ามะม่วงแรดเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวจัด
0: ถูกต้อง
1: แต่มันเป็นเปรี้ยวมัน
0: เปรี้ยวมัน
1: เวลาเอามาตำแล้วมันอร่อยโอ้โหท่านผู้ว่าบอกเลยว่าสุดยอดจริงนอกจากฝีมือการตำส้มตำท่านผู้ว่าแล้วจริงๆเราจะบอกเลยว่ามะม่วงของฉะเชิงเทรานี่อร่อยจริงขอบคุณท่านผู้ว่ามากที่อุตส่าห์สละเวลาจริงท่านงานยุ่งมากวันนี้สละเวลามาตำส้มตำให้ผมโดยเฉพาะเลยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ
0: ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณฝากชมด้วย
1: โอเคขอบคุณด้วยนะครับท่านผู้ว่า
0: เชิญเชิญ
1: ขอบคุณนะครับ
0: อร่อยจริงนั่น
1: เอา
0: ครับ
1: เอาจริงครับผมโอ้โหมางานมะม่วงเจอมะม่วงใช่อิ่มต้องลองชิมดิครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือทำไมสองอันมันหน้าตาไม่เหมือนกันล่ะ
2: อันนี้เป็นสูตรรสดั้งเดิมค่ะอันนี้จะเป็นสูตรเผ็ดค่ะ
1: เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เขามีเผ็ดแล้วคนชอบรับประทานเผ็ดกันเอาละครับผมต้องขอลองชิมสักนิดนึงนะคร
2: ับ ได้เลยค่ะนี่เตรียมไว้ให้กับแบบพิธีกรแล้วน่ากินมาก
1: ทำไมรู้ว่าพิธีกรเป็นคนตะกะนะครับผมคือเตรียมให้ซะเยอะเชียวกรอบอร่อยแล้วก็หอมด้วย
2: ใช่ค่ะตัวนี้จะกรอบมากยิ่งแช่เย็นยิ่งกรอบนะคะ
1: ผมไม่เคยกินเลยนะรสเผ็ดที่ครั้งแรกเลยรสดั้งเดิมกับรสเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่เอารสดั้งเดิมมาเติมพริกเฉยๆนะเขาปรุงคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
1: รสเผ็ดเนี่ยเขาก็จะปรุงให้ออกแบบมีหวานนิดๆมีเปรี้ยวหน่อยๆเพื่อให้มันเข้ากับความเผ็ดตัวรสดั้งเดิมอาจจะรสไม่จัดเน้นรสชาติของมะม่วงเป็นหลัก
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ไอเดียดีคุณผู้ชมเดี๋ยวหลายๆคนบอกโอ๊ยกินรสดั้งเดิมแค่มาโรยพริกเปล่าไม่ใช่อันนี้เขาปรุงใหม่เลยมันได้รสที่แปลกใหม่นะคุณผู้ชมโอ้โหมางานนี้มีแต่กินกับกินนะครับขออนุญาตเปิดแมสรอเลยสวัสดีครับคุณพ่อครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
1: มางานมะม่วงก็ต้องกินสิครับมะม่วงกวนหรือว่าต้มแผ่น
3: มะม่วงกวนครับ
1: ความพิเศษของคุณพ่อคืออันนี้เราทำมาจากมะม่วงอะไรครับ
3: มะม่วงดำดอกไม้เขียวเสวยแล้วก็พิมเสนสามไทยพันธ
1: ุ์คือเอาสามอันมารวมกัน
3: กินแล้วไม่ติดฟัน
1: กินแล้วไม่ติดฟันด้วย
3: ครับผม
1: ขอลองหน่อยครับผม
3: เชิญเลยครับ
1: ไม่ติดฟันจริงคุณผู้ชมแต่ที่พิเศษกว่านั้นคือหอมมากเลยเพราะมันมีมะม่วง3ชนิดด้วยกันนะฮะมันเลยหอมมากคุณผู้ชมอร่อยมากครับต้องบอกว่าการผสม3อันด้วยกันมาทำให้รสชาติแปลกใหม่และกลิ่นหอมเป็นพิเศษโอ้โหกำลังเปรี้ยวปากต้องกินอะไรแซ่บๆหน่อยครับสวัสดีครับรูปหล่อมียำมะม่วงมันมีแบบใส่ต้องเลือกเครื่องไหมว่าใส่อะไรหรือมันมีรสชาติอะไรพิเศษไหมยำมะม่วงต้องมีกี่แบบ
4: ยำมะม่วงปูมายำมะม่วงปูดำแล้วก็ยำมะม่วงหอยนางรม
1: งั้นผมเอายำมะม่วงประกอบเดี๋ยวเนี่ยไปโดนพ่อค้าเตะเอาโอ้โหมีน้ำตาลปี๊บมีกะปิมีน้ำปลาเจ้านี้มีกะปิแล้วที่ใช้มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงมันเดือน9ครับ
1: ยำมะม่วงปลากรอบใช้มะม่วงมันเดือน9แปลว่าถ้าเดือน8อย่าไปกินมันไม่มันฮะกินแค่เดือน9พอยำมะม่วงมันต้องหวานนำแล้วมันค่อยไปเปรี้ยวมะม่วงนี่ธรรมดาสูตรนี้ใครคิด
4: แม่
1: คิด
4: ครับ
1: แล้วเวลาขายเอาตังค์ให้แม่มั้งป่ะไม่อมนะ
4: ครับ
1: นะปากสิเอาละครับถ้ามาถึง8ริ้วแล้วไม่ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่เหมือนมาไม่ถึงนะโอ้โหไหนมีสีอะไรบ้างขอดูหน่อย
5: ชิมก่อนได้เลย
1: สีเขียวอันนี้เป็น
5: ใบเตยค่ะ
1: สีชมพู
5: เป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะ
1: อุ๊ยน้ำสตรอเบอรี่เหรอไม่เคยกินสีเหลือง
5: ดอกคำฝอยค่ะ
1: เอาชิมเลยดีกว่าคือดอกคำฝอยมันเป็นกลิ่นสมุนไพรอ่ะ
5: ใช่
1: มันก็แปลกไปอย่างนึงคุณผู้ชมแบบข้าวเหนียวที่มีความหอมสมุนไพรอ่ะไม่ได้เอาแค่แต่งสีอย่างเดียวคือเอาให้มันได้กลิ่นได้รสของสีชนิดนั้นด้วยอย่างอันนี้ผมจะลองชิมใบเตยนะคือหอมใบเตยมากอร่อยจริงคุณผู้ชมและที่เด็ดกว่านั้นถ้าพูดถึงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเนี่ยฉะเชิงเทรานี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะในประเทศไทยนะอร่อยครับต้องมาลองโอ้โหเดินมาแล้วสะดุดตาร้านนี้เลยถ้าผมถามนี่ถ้ามา8นิ้วเนี่ยมะม่วงที่ควรจะลองมาชิมมีอะไรบ้าง
6: จะมีไข่ตึกนะคะเป็นมะม่วง
1: ไข่ตึกนี่ต้องมานะ
6: ต้องมาค่ะต้องลองชิมให้ได้ค่ะ
1: ไข่ตึกนี่รสชาติมันเป็นยังไงครับ
6: อ๋อเนี่ยค่ะฟังชิมด้วยค่ะ
1: อ๋อนั่นไงมาเข้าเรื่องจะได้เรื่องแล้วนะคุณผู้ชมหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันเหมือนมะม่วงแช่อิ่มเลยนะเหมือนมะม่วงสดอ่ะ
6: ใช่ค
1: ่
6: ะ
1: อร่อยคุณผู้ชม
6: แต่ถ้าอยากแค่อร่อยต้องให้มันลืมต้นคือให้ลาให้ข้ามคืน

0: หน่อยอะค่ะ
1: แสดงว่ามันความจำไม่ดี
0: ใช่ให้ลืมต้นแล้วรสชาติจะดีขึ้นจะกินได้อ
1: ันนี้ยังใหม่ๆมาเลย
0: ใช่ค่ะวันนี้เพิ่งเก็บมาวันนี้เลย
1: แปลว่าถ้าเกิดจะกินขายตึกเนี่ยซื้อมาแล้วรอสักวันสองวันจะกำลังด
0: ี
1: หวานเปรี้ยวมันนั่นคือเอกลักษณ์ของแขกขายตึกถ้าอยากรู้ต้องลองมาชิมที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
2: ชิมไปได้ครึ่งทางผมก็ต้องสะดุดตาให้กับกาลาแมของร้านนี้ครับเพราะเขากวนสดๆกันตรงนี้มากกว่า3ชั่วโมงแล้วผมเลยขอเข้าไปดูกันสักหน่อยครับ
1: โอ้โห3ชั่วโมงนี่ต้องกวนตลอดเวลาเลย
3: ค่ะต้องกวนตลอดค่ะ
1: หยุดไม่ได้เลย
3: ก็หยุดได้แค่แป๊บนึงไม่งั้นกาลาแมก้นจะไหม้ค่ะ
1: โอ้โหเมื่อยไหมครับพี่เขาจะบอกว่าไม่น่าถามนะขายทำมากี่ปีแล้วครับกาลาแมนี่
3: ก็ขายมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วสุดยอดพี่นิกโอ้โหอันนี้มีไว้ให้ชิมเหรอครับพี่ติ๊ก
3: ใช่ค่ะชิมได้อ
1: ันนี้แบบเสร็จแล้วอย่างนี้ก้อนขนาดนี้ขายกี่บาท
3: 35ค่ะ
1: 35ไม่แพงเลยคุณผู้ชมโอ้ดูใหญ่เลยนะดูกวนได้เหนียวมากอ่ะโอ้อันเนี้ยมันจะดูยืดๆแต่มันไม่ติดฟันคุณผู้ชมอันนี้คือต้องกวนให้ได้ที่ใช่มั้ยครับ
3: ค่ะ
1: ถ้ากวนไม่ถึงอ่ะมันจะติดฟันโอ้อร่อยสุดยอดโอ้ทองดำสว
0: ั
1: สดีครับไม่รู้จักมาก่อนว่ามีมะม่วงทองดำด้วยมันเป็นยังไงครับปกติเขามันเป็นมะม่วงกินสุกหรือมะม่วงกินดิบฮะ
0: ส่วนมากจะกินสุกอะค่ะ
1: แล้วอันนี้มันคือสุกแล้วเหรอฮะ
0: สุกแล้วแต่ยังไม่หวานจ้ะ
1: คือเปลือกเขียวๆนี้แต่ข้างในมันเป็นอย่างนี้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะสีนี้เลย
1: โอ้โหแปลกอ่ะแล้วมีแบบที่สุกแล้วไหมครับอยากลองชิมดูมันเหมือนเอาน้ำดอกไม้กับอกล่องมารวมกันนะพี่มันหวานอมเปรี้ยวแล้วเนื้อมันหอมด้วยนะ
0: ถ้าสุกกว่านี้จะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะจ
1: ้ะแต่ว่าเนื้อมันจะต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรกรอบกว่าน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้จะนุ่มกว่านี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: ก็อยู่ที่คนชอบกลิ่นมันแบบมันเป็นเอกลักษณ์อ่ะคุณผู้ชมต้องลองมาหากินเองขอบคุณมากเลยเพิ่งรู้จักมะม่วงทองดำแล้วปกติมันหายากไหมครับทำไมเราไม่ค่อยเจอ
0: ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะจ้ะ
1: ไม่ค่อยมีมันปลูกยากเหรอครับ
0: ใช่ค่ะมันออกผลผลิตยากค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อมันออกผลน้อย
0: จ
1: ้ะอ๋อนี่คือเราก็มีแค่นี้เลย โอ้ยถ้ามางานนี้ได้คุ้มจริงๆคุณผู้ชมได้เจอของดีๆหายากๆแบบนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหเดินมาร้อนๆอย่างนี้เจอของถูกใจแล้วครับสวัสดีครับผม
4: คร
1: ับขอถั่วลิสงคั่วกินเล่นหน่อยครับผม
4: ได้ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาไอติมครับผมเราจะกินไอศกรีมมะม่วงโอ้ยมีเนื้อมะม่วงเป็นชิ้นเลยคุณผู้ชมผมมองเห็นอันนี้ใส่มะม่วงอะไรครับ
4: มะม่วงน้ำดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหเอามะม่วงน้ำดอกไม้มาทำเลยเหรอ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: โอ้ไอศกรีมไฮโซนะครับเนี่ยถ้าใส่ข้าวเหนียวก็เหมือนกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วย
4: ค่ะ
1: อ๋อมีเนื้อมะม่วงใส่ด้วย
4: ค่ะ
1: ครบเซตโอ้โหน่ากินมากครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ถ้วยละเท่าไหร่ครับ
4: 30บาทค่ะ
1: เขาบอกว่าทีเด็ดนะครับไอศกรีมมะม่วงเนี่ยมันอร่อยอยู่แล้วนะครับแต่พอเขาใส่เนื้อมะม่วงลงไปเนี่ยพอเนื้อมะม่วงมันเหมือนมันเย็นอ่ะมันกลายเป็นแบบมันมีความหนึบอ่ะผมชอบมากเลยอ่ะไอตัวมะม่วงที่มันอยู่ในไอศกรีมอ่ะครับโหแค่แบบไอติมมะม่วงธรรมดาไม่ได้มันต้องมีเนื้อมะม่วงใส่ลงไปด้วยอร่อยมากต้องลองมาชิมครับเจอแล้วครับผมอันนี้เลยที่ภรรยาผมสั่งให้ซื้อกลับไปถ้ามางานมะม่วงต้องน้ำมะม่วงน้ำปลาหวาน
0: ใช
1: ่แต่เขาบอกว่าร้านนี้ไม่ได้เด็ดแค่น้ำปลาหวานเพราะว่าเขาเด็ดอะไรนะครับผม
5: มันมีหลายสูตรเลือกค่ะ
1: เอาเด็ดๆเลยแม
5: ่ถ้าชอบกะปิหวานคืออันนี้สูตรดั้งเดิมเลยค่ะออริจินอลอัน
1: นี้ขายดีที่สุดออกงานไหนงานนั้นขายถล่มทลาย
5: ใช่ค่ะ
1: งานนึงขายเป็น200ลิตร
5: อ๋อเกินค่ะ
1: เกินโอ้โหอันนี้มะม่วงเลยครับ
5: อันนี้มะม่วงแรดค่ะ
1: โอ้โหความเค็มความมันในแบบกะปิมันชัดเจนมากเลยนะแต่ว่ากลิ่นมันหอมงั้นมาเจอกะปิหวานคู่กับมะม่วงแรดอร่อยอร่อยแบบนี้นี่เลยเดี๋ยวผมเอากะปิกลับไปฝากภรรยาแต่ว่ามะม่วงเดี๋ยวไปเอาที่สวนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปบุกกันที่สวนเลย
2: แค่ในงานก็ยังไม่สะใจงั้นผมต้องขอแวะไปบุกสวนมะม่วงนานาพันธุ์ของพ่อมานพกันอีกสักรอบหลังจากที่ไม่ได้มาเจอกันนานครับ
1: ตอนแรกผมเคยมาหาคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่ง
2: ครับ
1: ผมมาตามหามะม่วงแขกขายตึกเมื่อประมาณ 7ปีที่แล้วได้คุณผู้ชมอันนี้คือน้ำดอกไม้
6: น้ำดอกไม้
1: อันนี้แบบอ่อน
6: ๆยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่ฮะ
1: น้ำดอกไม้อ่อนๆนี่มันเปรี้ยวหวานมันไหมครับ
6: มันเปรี้ยวอย่างเดียวเลยครับ
1: มันเปรี้ยวอย่างเดียว
6: เปรี้ยวอย่างเดียวเลยเปรี้ยวอย่างเดียวเลย
1: คุณผู้ชมเหมาะกับสาวเปรี้ยวเพราะอยากกิน
6: โอ้
1: อยากกินมะม่วง
6: มันจะเค็ดเอาสิน้อง
1: อยากกินมะม่วงอยากกินแต่ไม่รู้จะกัดยังไงใช่ไหมเอาที่กินที่กินเลยเอาข้างไหนอ่ะเอาไปกินเลยถ้างั้นอ่ะเดี๋ยวดูก่อนยังกัดไม่โดนเนื้อเดี๋ยวถ้าโดนเนื้อจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูเข้าแล้วนิ่งแล้วนิ่งเริ่มนิ่ง
6: พอโดนเดี๋ยวจะยังไงแน่เนี
1: ่ยแล้วก็แน่นอนที่สวนคุณพ่อนี่ไม่มียาฆ่าแมลงมา
6: ไม่มีครับไม่มีได้สบาย
1: ปลอดภัยนะครับผมอย่างนี้ได้เลยคนมาเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าต้องมาซื้อมะม่วงอย่างเดียว
6: ไม่ต้องครับมาใครต้องการมาเที่ยวมาเที่ยวเลยต้องการมาดูพันธุ์มะม่วงมาดูได้เลยที่นี่จะทำคล้ายๆพิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: พิพิธภัณฑ์มะม่วงหมายเขาว่าจะมี
6: หลากหลายสายพันธุ์เลยทั้งพันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ต่างประเทศ
1: พันธุ์พิพิธภัณฑ์ลำไยที่ลำพูนใช่ไหม
6: ครับใช่ครับ
1: น้ำดอกไม้เนี่ยจะออกผลช่วงไหนครับ
6: ที่นี่ไม้เราจะเก็บได้ตั้งแต่เดือนธันวาถึงเดือนพฤษภา
1: แปลว่าเราแบบไม่ได้ทำให้มันออกทั้งปีเราให้มันออกตามธรรมชาติ
6: ใช่ส่วนใหญ่ก่อนธรรมชาติหน่อย
1: ผมสงสัยมานานแล้วคุณพ่อจริงแล้วฉะเชิงเทราอ่ะปลูกมะม่วงอะไรก็อร่อย
6: ใช่ครับมันเกี่ยวกับดินน้ำที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะเป็นคล้ายว่าเป็นดินสามน้ำมีทั้งเค็มมีทั้งกร่อยมีทั้งตื่นเพราะฉะนั้นทำให้ดินเนี่ยมันสมบูรณ์จะปลูกผลไม้อะไรก็อร่อยทุกอย่าง
1: อ๋อจริงๆไม่ใช่แค่มะม่วง
6: นะไม่ใช่
1: ก็อร่อย
6: มะพร้าวก็มีชื่อที่สุดในประเทศไทย
1: แปลว่าดินมันดี
6: ใช่ใช่
1: แล้วทำไมเขาถึงนิยมปลูกมะม่วงกันนะครับ
6: ที่จริงดั้งเดิมของฉะเชิงเทราเนี่ยมันก็ปลูกมะม่วงเป็นหลักอยู่แล้ว
1: ครับ
6: จะเป็นจังหวัดแรกๆของประเทศที่มีชื่อเสียงเรื่องมะม่วงนะฮะภูมิปัญญาของชาวบ้านก็ปลูกกันเรื่อยๆมาเงี้ย
1: เรื่อยมาเรื
6: ่อย
1: ๆก็คือแบบเป็นภูมิปัญญากันมาตลอด
6: ใช่เป็นภูมิปัญญา
1: แล้วก็เริ่มสมัยก่อนก็จะมีไม่กี่พันแต่ตอนนี้เหมือนจะมีเยอะเลยงั้นเราไปดูดีกว่าว่านอกจากที่เห็นในงานมีมะม่วงหลากหลายแล้วเขาบอกว่าที่สวนพ่อนี่มีมะม่วงแปลก
6: ๆเยอะมาก
1: ให้พ่อพาไปดูผมว่าหลายๆอันไม่รู้จักโอ้โหแต่พ่อจะพาไปดูต้นไหนก่อน
6: อย่างนี้ก็ทู
1: มันจะแค่มันจะมีสีม่วงๆแต่ว่าลูกมันจะกลม
6: มันจะกลมมันจะสวยใหญ่แต่ตลาดต้องการกันนะทู
1: เวลาสุกแล้วรสมันจะเป็นยังไงพ่อ
6: รสชาติใช้ได้ครับหวานไม่ค่อยเปรี้ยวแต่หวาน
1: น้ำดอกไม้เนี่ยเรียกว่าหวานอันนี้ก็หวานเลยเหมือนกันแต่ว่าเนื้อจะแข
6: ็
1: ง
6: อมหน่อยๆเนื้อแข็ง
1: อันนี้เนื้อแข็งน้ำดอกไม้จะเนื้อนุ่มเวลาสุก
6: ใช่จะเนื้อนุ่ม
1: ตรงนี้ก็เป็นอกล่อง
6: อกล่องครับยังเป็นที่นิยมของตลาด
1: ผมนี่เป็นคนชอบกินมะม่วงอกล่องสุกมากเลยนะแต่ว่าหายากอ่ะพ่อ
6: หายากมากคือตามตลาดนี่ถามหาอกล่องตลอด
1: เออทำไมเขาไม่ทำกันนะทำไมเขาไม่ปลูกกัน
6: มันจะออกยากมาก
1: อกล่องนี่ดูง่ายๆถ้าใครไปกินนะมันจะมีร่อง
6: มีร่องมันเลยธรรมชาติ
1: ก็คือตามชื่อมันเลยเป็นอกล่องแล้วก็กินสุกหวานฉ่ำหอม
6: หวานฉ่ำถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงสุดยอด
1: อันนี้สูสีกับน้ำดอกไม้เลยแหละโอ้แต่หายาก
6: ก็มีอยู่หากินยาก
1: ฝั่งนู้น
6: ยายกำนะฮะยายกำนะ
1: ยายกำนี่จะขึ้นชื่อแถวนนทบุรีถูกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
6: เป็นชื่อเสียงทางนนทบุรีฮะ
1: อันนี้ยายกำนี่เขานิยมกินสุกหรือกินดิบนะ
6: กินสุกก็กินสุกฮะ
1: กินสุกแบบเนื้อแข็งๆหน่อย
6: ใช่
1: ไม่ใช่สุกนิ่ม
6: เนื้อไม่ค่อย
1: ไม่กินกับข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้จะกินแบบกินแบบสุกเลย
6: กินสุกเลย
1: กินไหมตุ๋นเนี่ยเอาไหมตุ๋นมะม่วงยายกำเอาไหมตุ๋นนี่
6: เอาเปล่า
1: โดดเลยโดดสวัสดี
6: ชักจะรอ
1: สวัสดีขอพ่อหนูอยากกินมะม่วงค่ะหนูอยากกินมะม่วงสวัสดีลูกสวัสดีขอพ่อไว้เอาพ่อให้ได้แล้วอันนี้ได้อะไรมาเอาไปทั้งลูกเลยเอาไปไหนจะเอาไปไหนจะเอาไปไหนโอเคเราให้ตุ่นนั่งกินมะม่วงไปก่อนนี่อันนี้อะไรอ่ะพ่อนี่สวยนะ
6: อันนี้ก็เป็นแดงจักรพรรดิมันเป็นพันธุ์ต่างประเทศอ่ะนะ
1: โอ้แต่ทำไมมันชื่อไทยอ่ะพ่อแดงจักรพรรดิ
6: ก็เลยไทยเลยตั้งชื่อเป็นแดงจักรพรรดิไปเลย
1: โอ้แต่สีสวยนะ
6: สีสวย
1: แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะนี่เป็นพันธุ์ใหม่หรือยังไงหรือมัน
6: เพิ่งเข้าบ้านเรา
1: แต่อันนี้กินสุก
6: แค่ต้องสุกอย่างเดียวเลยพันธุ์ต่างประเทศสุกอย่างเดียวเลย
1: อันนี้ก็ยังกินไม่ได้เลย
6: ยังไม่ได้ครับ
1: นี่เฉพาะที่ไม่รู้จักนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วพ่อมีเยอะกว่านั้นนี่เราดูที่เราที่ไม่ค่อยเจอกันนะแต่จริงแล้วมีอีกเยอะเลยอันนี้เดินมาต่ออันนี้เป็น
6: อันนี้ต้นนี้เป็นแก้วขมิ้นนะ
1: แก้วขมิ้นต้องกินแบบกึ่งสุกกึ่งดิบใช
6: ่ไหมใช่ใช่ที่รสเข็มเนี่ยรส
1: อร่อยมากเลยเนื้อ
6: จะเหลืองอะไรพวกนั้น
1: เพราะว่ามันเรียกว่าขมิ้นเพราะว่าเนื้อมันสีเหมือนขมิ้นเหลืองสวยใช่ไหม
6: เนื้อสีจะสวย
1: สุดยอดเลย
6: อันนี้เป็นมันขุนศรีฮะ
1: มันขุนศรี
6: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่อ่ะ
6: อร่อยมากจะแก่อร่อยมาก
1: ที่หัว
6: ใช่
1: แต่กินดิบ
6: กินสุกแค่กินไม่ใช่กินดิบตอนแก่จัดๆ
1: อ๋อกินแบบมะม่วงมัน
6: แก่มะม่วงมัน
1: หน้าตามันแปลกมากคุณผู้ชมดูสิดูลูกมันสิจริงๆอ่ะคือพ่อแล้วพ่อไปเอาพันธุ์มาจากไหนพ่อมีทุกอันเลยอ่ะ
6: เราพยายามจะรวมพันธุ์
1: อ๋อไปเจอที่ไหนก็
6: เอามาเลย
1: แล้วที่มันแปลกคือทุกอันมาปลูกมันขึ้นหมดเลยเหรอ
6: ขึ้นหมดมะม่วงมันง่ายมาก
1: ที่ปลูกไว้เนี่ยคุณพ่อว่าอะไรมันต้องแยกเป็นสองประเภทกินดิบกับสุกถูกไหมถ้ากินสุกนี่ต้องอะไรพ่อยกให้อะไร
6: ถ้ากินสุกมันก็ไม่ต้องน้ำดอกไม้กับอกล่องอย่างเงี้ย
1: น้ำดอกไม้กับอบล่องนี่สูสีกันให้กินสุกแล้วถ้าเป็นมะม่วงมันกินดิบอ่ะต้องอะไร
6: ถ้ามะม่วงมันกินดิบจะอร่อยที่สุดก็เป็นขุนศรี
1: อันนี้เหรอ
6: ใช่ใช่
1: อ
6: ัน
1: นี้บาง
6: อันนี้มันยังไม่แก่ที่ถ้าแก่แล้วจะอร่อยมาก
1: อันนี้ยังชิมไม่ได้ยังไม่แก
6: ่ยังไม่แก่ฮะ
1: แล้วถ้าเปรี้ยวล่ะเปรี้ยวแนะนำอะไรเปรี้ยวแบบเอาไปทำยำทำอะไรอย่างเงี้ยทำกับข้าวอย่างเง
6: ี้
1: ย
6: ถ้ากับข้าวหรือน้ำปลาหวานอะไรพวกนี้แนะนำมันเดือน9
1: อะไรก็อันไหนมันเดือน9ให้พ่อพาไปดู ผมบอกว่าเอาเปรี้ยวแต่พ่อพาไปดูมะม่วงมันเดือน9อ่ะแล้วมันจะเปรี้ยวหรอก็มันเดือน9อ่ะ
6: มันก็จะอมมันอมเปรี้ยวอมอะไรเงี้ยมันคือมัน
1: เดี๋ยวแล้วมะม่วงมันรู้ได้ไงว่าตอนไหนเดือนอะไรอ่ะ
6: มันธรรมชาติของมันไม่แน่ใจนะเพราะเราเชื่อว่าคนตั้งชื่อนี่ช่วงเดือน9มันจะไม่มีม่วงอะไรเลยกินม่วงอะไรก็มันแล้วนี่ก็ตั้งเป็นชื่อของมันเดือน9เพราะมันเดือน9เนี่ยมันจะออกทั้งปี
1: แสดงว่าตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยมันจะเปรี้ยว
6: ใช
1: ่แต่พอมันแก่แล้วมันจะมัน
6: ก็มีรสมันอมเปรี้ยวอะไรเงี้ย
1: อ๋อเป็นมันอมเปรี้ยว
6: มันอมเปรี้ยวมัน
1: ก็จะไม่มันเหมือนพวกเขียวเสวยไม่เหมือนไม่มันเหมือนบางขุนศรี
6: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: จะเป็นมันอมเปรี้ยวแปลว่าเอาไปทำกับข้าวอร่อยหูผมแบบยอมรับตามตรงเลยนะถ้าผมเข้ามาในสวนพ่อนะผมก็ดูออกแค่ R2E2 นะครับ
6: ครับ
1: เพราะว่าลูกมันไม่เหมือนสีไม่เหมือน2ผมดูอกล่องออกนอกนั้นผมดูไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นอะไรผมว่ามันเหมือนกันหมดเลยอ่ะพ่อดูยังไงอ่ะ
6: มันฟาร์มชำนาญหรือฟาร์มอยู่กับมันนะครับผมมองปั๊บจะรู้แล้วว่าพันธุ์อะไรพันธุ์อะไรนะ
1: ถ้ามะม่วงเมืองไทยอร่อยก็ช่วงหน้าร้อนถูกไหมคร
6: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ฮะเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะ
1: อันนี้แสดงว่าอันนี้ผมไปทำกับข้าวได
6: ้ได้เลยได้เลยตรงนี้มันจะเป็นอย่างที่ว่าแปรรูปหวานอะไรต่างพวกนี้
1: เดี๋ยวผมเตรียมมีดมาถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาก็ปอกกินอย่างผมอย่างนี้ได้เลย
6: ได้เลยฮะได้เลยเข้ามาในสวนนี่มาพักผ่อนได้เป็นงานเปรี้ยว
1: เปรี้ยว
6: แต่แปรรูปดีคือถ้าน้ำปลาหวานหรือยำพวกนี้มันจะเข้ากันดีนะมากครับ
1: แต่ว่าเนื้อมันเหมือนมะม่วงมัน
6: ใช่ใช่เนื้อมันจะกรอบนั่น
1: เนื้อมันเหมือนพวกฟาลั่นพวกเขียวเสวยแต่มันจะมีรสเปรี้ยว
6: เปร
1: ี้
6: ยว
1: มันก็ดีนะเวลาเราไปกินยำมะม่วงมันจะได้ไม่เปรี้ยวเกินไป
6: ใช่ใช่
1: แต่มันก็เปรี้ยวอยู่นะ
6: ต้นนี้จะม่วงจากประเทศเปรูอ่ะนะพันนี้จะดกมากดกมากก็อยู่ได้ทนมาก
1: หมายความว่าอยู่ทนหมายความว่าลูกมันอยู่คาต้นนี้ไม่ร่วง
6: คาต้นไม่ร่วง
1: แล้วมันกินสุกกินดิบอ่ะคร
6: ับ ต้องกินสุกอย่างเดียวฮะสุกดิบ
1: โอ้โหนี่ต้นเดียวกันคุณผู้ชมดูดิอันนี้คือต้องกินสุกก็คือเป็นรสหวานหวานแต่เนื้อแข็ง
6: ใช่ๆ
1: ไม่นุ่มไม่นุ
6: ่
1: ม
6: ไม่หวานจัดไม่หวานจัด
1: ไม่หวานจัดสู้พวกน้ำดอกไม้ไม่ได้
6: ไม่เหมือนใช
1: ่โอ้สรุปแล้วถ้าพ่อการันตีนี่คือมะม่วงไทยดีสุดในโลก
6: แน่นอนเลยครับมะม่วงไทยเราดีที่สุดในโลกแล้วก็ดีอย่างประเทศไทยเราเนี่ยมีมะม่วงออกได้ทั้งปีส่งออกได้ทั้งปี
1: และถ้าพูดถึงถ้าขึ้นชื่อที่สุดในฉะเชิงเทราก็ต้องเป็นขายตึกกับน้ำดอกไม้ที่เราเห็นในงานถูกไหม
6: ใช่ใช่ครับ
1: ถ้าฉะเชิงเทราจะ 2,000 นี้ขึ้นชื่อที่สุดสุดยอดเลยงั้นเดี๋ยวเราจะเอามันเดือน9เอาลองไปทำอาหารดู
6: ครับ
1: กับน้ำดอกไม้ดีกว่าเอาแบบสุกเดี๋ยวลองไปทำอาหารกันครับพ่อ
6: ได้ครับได้ครับ
1: วันนี้จะทำไก่บ้านต้มมะม่วงนะครับผมต้องบอกว่าอาหารจานนี้ได้ไอเดียมาจากจังหวัดระยองนะครับปกติเขาจะทำเป็นไก่บ้านต้มระกำซึ่งมีรสเปรี้ยวเหมือนกันวันนี้ผมจะทำเป็นไก่บ้านต้มมะม่วงแทนซึ่งเอารสเปรี้ยวของมะม่วงมาใช้เหมือนกันครับเริ่มระดับแรกนะครับก็คล้ายๆกับการทำต้มยำนะครับก็คือจะมีเครื่องนั่นก็คือข่าครับผมเคล็ดลับนะครับคือพวกข่าตะไคร้เราควรจะทุบก่อนนะครับอันดับแรกผมใส่ข่าลงไปนะครับตะไคร้ครับก็ทุบอีกเช่นเคยอย่างนี้นะครับจะทำให้เครื่องต้มยำออกกลิ่นหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็หอมแดงครับเหมือนกันหอมแดงทุบได้เลยไม่ต้องหั่นใส่ข่าตะไคร้หอมแดงลงไปแล้วก็ปรุงรสเล็กน้อยด้วยเกลือนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไก่ลงไปได้เลยครับเพราะว่าไก่บ้านนั้นจะเหนียวนะครับอาจจะใช้เวลาต้มนานสักนิดนึงระหว่างที่เรารอให้ไก่เราสุกนะครับเดี๋ยวจะมาเตรียมมะม่วงกันวันนี้เลือกใช้มะม่วงมันเดือน9นะครับซึ่งตอนนี้มันยังเปรี้ยวอยู่นะครับยังไม่ถึงช่วงที่มันจะมันนะครับผมถ้ามันแก่กว่านี้มันจะเริ่มออกมันนะครับแต่มันจะเป็นรสเปรี้ยวที่ติดมันเล็กๆด้วยเวลากินเนื้อเข้าไปจะได้อร่อยด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเตรียมเครื่องที่เหลือเพื่อใส่กันนะครับผมเหมือนกันพริกเราก็จะเอามาทุบนิดนึงเพื่อให้ออกรสชาติพริกกับมะม่วงนะครับผมใส่ไปพร้อมๆกันเลยครับครับเดี๋ยวเรามาดูว่าได้เปรี้ยวแค่ไหนกันถ้าเปรี้ยวไม่พอเราสามารถเติมมะนาวได้นะครับตอนนี้ผมก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วปรุงรสเค็มด้วยน้ำปลานะครับเล็กน้อยตัดรสชาติด้วยน้ำตาลนิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้กินหวานนะครับบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะครับผมหลังจากนั้นก็ใบมะกรูดนะครับผมจะมักจะใส่ใบมะกรูดทีหลังเสมอเพราะอะไรครับใบมะกรูดนะครับเราต้องการกลิ่นหอมกลิ่นอโรมานะครับเพราะฉะนั้นควรจะใส่ทีหลังนะครับกลิ่นมันจะได้ออกมาชัดเจนนะครับผมต้นหอมผักชีครับตามชอบซอยใส่ลงไปได้เลยครับวันนี้นะครับมีของหวานง่ายๆจากมะม่วงมาฝากกันนะครับนั่นคือทาร์ตมะม่วงแต่จะเป็นทาร์ตมะม่วงในลักษณะที่แบบเฮลตี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้โยเกิร์ตแทนครีมเดี๋ยวมาดูกันวิธีทำง่ายมากอันดับแรกเราจะมาทำตัวแยมมะม่วงกันก่อนนะครับก็มะม่วงน้ำดอกไม้สุกนะครับงอมๆเลยก็ได้ครับถ้าเอามาทำแยมนะครับผมอันนี้เราจะเอาแต่เนื้อผมปอกแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมผมผ่าครึ่งเลย ถ้าแบบนี้เราจะได้เนื้อติดเปลือกมากกว่าการปอกเปลือกทั้งหมดนะคุณผู้ชมผมแนะนำแบบนี้ถ้าจะทำแยมให้ขูดแบบนี้มันจะได้เนื้อเยอะกว่าเห็นไหมครับได้เนื้อแล้วนะครับก็นำมาบี้ให้แหลกๆนิดนึงแต่ไม่ต้องละเอียดนะคุณผู้ชมอย่าถึงกับเอาไปปั่นนะครับเพราะว่าเราอยากให้เวลาทำเป็นแยมมาแล้วเวลารับประทานไปให้รู้สึกว่ามันมีเนื้อมะม่วงอยู่ด้วยนะครับไม่ปั่นให้ละเอียดแค่นี้เองนี่บี้ประมาณนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวใส่กระทะได้เลยครับผมปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับตามชอบเลยคุณผู้ชมถ้าชอบหวานมากก็ใส่เยอะหน่อยแต่ว่าผมใส่หวานไม่มากนะครับเพราะว่ามะม่วงนั้นมีความหวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำเปล่าเล็กน้อยครับน้ำเปล่าก็ประมาณสักพอๆกับน้ำตาลเลยน้ำเปล่าเดี๋ยวเราค่อยๆเติมได้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแห้งเกินไปเราก็เติมนะครับเอาละอันนี้ใช้ไฟอ่อนๆนะครับแล้วก็มันข้นบ่อยๆหรือจะวางพักไว้ก็ได้แต่อย่าใช้ไฟแรงนะครับจากนั้นผมจะมาทำตัวแป้งทาร์ตแบบง่ายๆนะครับปกติใช้เป็นแครกเกอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเลือกเป็นคุกกี้หรือว่าคุกกี้รสช็อกโกแลตเพื่อให้มีสีสันสวยงามมากขึ้นหาถุงอะไรก็ได้ไม่มีถุงซิปล็อกก็ได้แต่ว่าอย่าไปปิดสนิทนะครับถ้าปิดสนิทเวลาที่คุณทุบถุงมันจะแตกครับผมมันจะให้มีอากาศออกเล็กน้อยและทุบเลยครับสังเกตง่ายๆเลยว่ามันเริ่มเดือดแล้วจะเริ่มสีเหลืองขุ่นมากขึ้นจะไม่เหลืองสดแล้วอันนี้เริ่มจะใกล้เป็นแยมแล้วคุณผู้ชมอันต่อไปต้องเติมมะนาวลงไปครับมะนาวนะครับมันจะเป็นกรดนะครับมันจะช่วยให้สีของแยมสวยขึ้นกลิ่นหอมขึ้นแล้วก็มีรสชาติเปรี้ยวอ่อนตัดกับรสหวานกำลังดีนะครับตอนหนืดๆแบบนี้ก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็เอาไปพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพราะวันนี้นะครับทาร์ตของเราจะเป็นแบบเสิร์ฟเย็นนะครับเอาคุกกี้ช็อกโกแลตที่เราบดเรียบร้อยแล้วเทใส่ลงในอ่างผสมครับผมเสร็จแล้วปกติการทำตัวทาร์ตนะครับเขาจะใช้เนยละลายนะครับมาผสมกับแครกเกอร์แล้วนำไปเข้าตู้เย็นนะครับพอเนยเซตตัวก็จะได้เนื้อทาร์ตที่เกาะกันแต่วันนี้ผมมีทางลัดที่ง่ายกว่านั้นนะครับผมใช้เป็นนมข้นหวานนะครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเฮลตี้มากๆจะเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับพอนวดไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าตัวคุกกี้ช็อกโกแลตของเราก็จะกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วผมก็จะนำมาลงใส่ในถ้วยนะครับขั้นที่สองถ้าเป็นทาร์ตทั่วไปก็จะเป็นการตีครีมใช่ไหมครับแต่วันนี้เราใช้เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติง่ายด้วยและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมหลังจากนั้นก็ทีเด็ดของเราเลยคือแยมมะม่วงที่เราพักไว้จนเย็นแล้วพ่อลองชิมฝีมือผมไก่บ้านต้มมะม่วงเคยกินมาก่อนไหมเคยเอาแบบมะม่วงมาทำกับข้าวมาก่อนไหมครับ
6: ยังไม่เคยยังไม่เคย
1: โอ้เดี๋ยวให้พ่อลองชิมอันนี้ผมเอามันเดือน9มาทำให้มันแบบออกเปรี้ยวๆหน่อยลองชิมเลยครับเป็นไงพ่อได้ไหม
6: โอ้ได้เลยได้เลย
1: มันออกมะม่วงมันออกเปรี้ยวมานะ
6: รสชาติกลมกล่อมหวานเปรี้ยวผมเปรี้ยวดิใช่ได้
1: ขนาดต้มตำนานยังไม่เละอยู่เลยยังกรอบอยู่เลยอ่ะ
6: รสอ่อนเปรี้ยวคืออร่อยมากอร่อยนะคือมันกลมกรอบ
1: ผมว่ากลิ่นของมะม่วงอ่ะ
6: ใช่ได้เลย
1: มันเป็นกลิ่นเปรี้ยวอีกแบบนึงอ่ะมันไม่เหมือนเปรี้ยวมะนาวไม่เหมือนเปรี้ยวมะขามนะมันเป็นเปรี้ยวมะม่วงคุณผู้ชมกลิ่นมันก็จะเป็นแบบมันมีความเป็นมะม่วงอยู่มันจะแปลกไม่เหมือนต้มยำทั่วไปยังไงต้องลองนะเดี๋ยวก่อนจะกินต่อให้หมดชวนคุณพ่อชิมของหวานก่อนดีกว่า
6: ครับ
1: อร่อยนะแยมใช้ได้ไหมพ่อแยม
6: ใช้ได้เลย
1: นี่มาจากมะม่วงน้ำดอกไม้เลย
6: เยี่ยม
1: มะม่วงแยมมะม่วงมันจะเป็นหวานอมเปรี้ยวซึ่งมันเข้ากับโยเกิร์ตได้ดีโยเกิร์ตมันเปรี้ยวนิดๆนะครับพ่อ
6: ครับอร่อยมากฮะ
1: ก็คือรู้สึกว่าวันนี้แอบดีใจนิดนึงผู้ชมที่แบบที่คิดขึ้นมาหรือว่าเขียนขึ้นมาเนี่ยมันลงตัวตรงที่มันมีทั้งของคาวและของหวาน
6: ครับ
1: วันนี้ได้แบบมาคือเคยมาเจอคุณพ่อแล้วครั้งหนึ่งรู้จักมะม่วงขายตึกแต่พอวันนี้มาเจออีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าแบบมะม่วงมันมีอะไรมากมายกว่าที่คิดจริงนะพ่อ
6: ใช่
1: นี่ที่เราเจอกันวันนี้จริงแล้วมันแค่ส่วนเดียวใช่ไหมจริงๆมันยังเยอะกว่านี้ใช่ไหม
6: เยอะกว่านี้เยอะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกชื่นชมแล้วแบบดีใจแทนคนไทยทุกคนมากสิ่งที่คุณพ่อทำคือคุณพ่อเอาพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยมาทำเป็นพิพิธภัณฑ์มะม่วงแล้วใครก็ได้ที่มาดูไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างที่ผมคุยกับคุณพ่อมาตลอดเนี่ยคุณพ่อก็จะแนะนำใครอยากรู้เรื่องวิธีการปลูกอยากรู้เรื่องสายพันธุ์ไหนไม่หวงความรู้อ่ะผมให้คุณพ่อฝากนิดนึงเผื่อว่าถ้าใครอยากมาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์มะม่วง
6: ก็เชิญทุกท่านเลยครับมาเที่ยวที่สวนแห่งนี้พิพิธภัณฑ์มะม่วง
1: ยังไงก็ลองมาเที่ยวกันวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจับหมาก่อนเพราะหมาผมอ่ะไปขโมยมะม่วงเขากินหมดแล้วมั้งครับเนี่ยไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญนะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่นะครับมาทำไมไม่ได้มาหาใครนะครับแต่ว่ามาเที่ยววันนี้จะมาทำการท่องเที่ยวแบบรักโลกกันนะครับเพราะว่าผมมีนัดกับกลุ่ม Local Alliance นะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราจะมาดูกันว่าเที่ยวอย่างไรให้รักโลกครับอยู่นี่ครับสวัสดีครับ
1: อ้าวสวัสดีค่ะ
0: และนี่ก็คือน้องรักนะครับโตโก้ออนไลน์นะครับผมที่จะมาพาผมเที่ยวในวันนี
1: ้ค่ะ
0: วันนี้นัดมาที่ไหนแล้วมันทำไมต้องเป็นที่นี่ครับ
1: เรามาอยู่ที่ชุมชนอ่อนนุช14ไร่ค่ะ
0: ครับ
1: ถ้าดูจากสภาพรอบๆดูไม่เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าทุกที่สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ในมุมมองของโลโคอะไรโลโคอะไรค่ะเป็นกิจการเพื่อสังคมนะคะที่เราใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเรามีทางเที่ยวอย่างเรียนรู้วิถีวัฒนธรร
0: ม
1: เที่ยวแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอยากเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์เราก็จะพาไปเที่ยวธรรมชาติปกติถ้าเราเห็นเราก็จะไปเที่ยวปุ๊บถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่สิ่งที่เราพาไปคือไปเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนหรือคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่จริงๆนะคะ
0: เพราะฉะนั้นการมาเที่ยวในครั้งนี้จะแตกต่างจากการท่องเที่ยวทั่วๆไป
1: ที่นี่ค่ะเขามีความแตกต่างว่าเขาไม่ได้มีต้นไม้ไม่ได้มีสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติหรูหราเนาะแต่ว่าเขามีเรื่องนึงคือขยะซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเราจะพาไปดูต้นตอของขยะว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ไหนแล้วมันสามารถนำขยะนี้มาทำประโยชน
0: ์
1: ต่อได้ยังไงซึ่งมันเป็นการเรียนรู้เรื่องราวของขยะผ่านการท่องเที่ยวนั่นเอง
0: แล้วนักท่องเที่ยวต้องทำไงบ้างครับต้องมีอุปกรณ์ต้องทำอะไรเป็นพิเศษไหมคร
1: ับ เราจะสนับสนุนให้ทุกคนรักสิ่งแวดล้อมนะอย่างแรกที่เราจะขอให้ทุกคนมีและเราจะแจกให้ทุกคนก็
0: ค
1: ือนี่แจกกระติกน้ำค่ะถ้าเป็นครัวปกติทั่วไปเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกแจกไปทีละคนใช้แล้วก็ทิ้งแต่อันนี้เนี่ยก็คือสามารถไปเติมได้อย่างที่สองค่ะปกติเนี่ย เราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้ถุงผ้า
0: ครับ
1: เพราะว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยจะขาดไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับการช้อปปิ้งหร
0: ือ
1: ซื้อของที่ระลึกไม่ต้องใช้ถุงกระดาษแต่หยิบมาใส่ถุงผ้าได้เลยถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวอ่ะมีขยะจริงๆพยายามให้นักท่องเที่ยวมาใส่ขยะกับเราซึ่งเราจะมีถุงปกติจะเป็นถุงดำนะคะแต่ที่นี่เขาใช้ถุงกระสอบถ้าต้องการทิ้งขยะมาทิ้งกับเราเพราะว่าถ้าเธอจะไปทิ้งเลี่ยราดเนี่ยก็ไม่ได้
0: เอาละฮะตื่นเต้นแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเที่ยวในชุมชนนี้ก่อนครับว่าทริปอ่อนนุช14ไร่นี่จะสนุกสนานและมีอะไรให้เที่ยวบ้างครับ
1: ค่ะ
0: ลุย
2: ทอนค
0: ่
2: ะ
0: พี่ทอนสวัสดีครับ
3: ดีสวัสดีครับ
2: ชุมชน
0: นี่พี่ทอนไกด์ชุมชน
3: ครับ
0: โอ้อยู่ในชุดยูนิฟอร์มนะครับ
3: ครับเป็นกลุ่มซาเล้ง
0: นี่เราจะมาทำอะไรครับกับกิจกรรมแรก
1: ก็เดี๋ยวจะพานั่งรถซาเล้งนะคะไปเก็บขยะค่ะ
3: แล้วก็ไปเก็บขยะคือการเก็บเงินเรานี่แหละ
0: ครับ
3: ที่ทุกคนก็ไม่ทำกันพอเก็บเสร็จแล้วเราก็มาที่ร้านศูนย์บาทโดยไม่ต้องใช้เงิน
0: น่าสนใจมากนะครับกิจกรรมของชุมชนท่องเที่ยวที่นี่พาไปเก็บขยะเก็บขยะ
3: ก่อนจะไปก็ต้องใส่เสื้อ
0: สำหรับนักท่องเที่ยว
3: ใช่ครับผมทุกคนต้องใส่
1: ทุกคนต้องใส
0: ่ขอใส่นะครับมาใส่เลยครับโอเคเสร็จแล้วที่จะได้เที่ยวก็จะมีการแจกยูนิฟอร์มก่อนนะครับก็เป็นเสื้อกั๊ก
3: เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่เสื้อนี่ก็หาขโมย
0: ไปคุยขยะเขา
3: เออขุดด่าอีกเพราะถ้าเสื้อนี้มันได้รับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
0: ครับ
3: โอ้ยเยอะแยะหมดเลยเห็นไห
0: มนี่กำลังจะออกไปทำกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์ที่ชอบก็คือเนี่ยเราต้องนั่งซาเล้งไปแบบพี่ๆคนเก็บขยะจริงๆแล้วก็ดูซาเล้งดิโมดิฟายกันสุดฤทธิ์นะครับคือดัดแปลงจากของที่ไม่ใช้แล้วจริงๆสุดยอดใช้ทุกอย่างคุ้มค่ามากอันนี้เป็นจุดแรก
3: ที
0: ่ทอนพามาแวะนะครับไม่ได้มีน้ำตกภูเขาทะเลหมอกถังขยะเรียงรายกันอยู่นะครับมาถึงก็เปิดเลยสิ่งที่เราจะเก็บคืออะไรครับ
3: ก็มีพวกขวดพวกกระป๋องนะครับพวกนี้ขายได
0: ้ขยะรีไซเคิลนั่นเอง
3: เออครับผม
0: ขวดแก้วขวดพลาสติกนะคร
3: ับผมเราเลือกที่พอที่จะขายได้รวมไปก่อนนะครับ
0: ถังตรงนู้นนะครับก็มาถัง
3: อันนี้
0: ต่ออ
3: ันนี้นะโล30บาท
0: 3บาทแล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาเขาต้องช่วยอะไรพี่ทอนบ้าง
3: มาก็เรียนรู้แล้วก็มาช่วยเอาขยะใส่อะไรใส่เหมือนกันเลย
0: เนี่ยช่วย
3: เอา
0: ช่วยพลาสติกเอาป่ะ
3: เอาครับผม
0: อันนี้เป็น
3: พลาสติกรวมกับ
0: พลาสติกรวม
3: ครับผม
0: โอเคแล้วป๋อง
3: กระป๋องนี้โลละบาทเพราะว่าต่างกันเพราะเมื่อกี้เราเป็นมิเนียมอันนี้เป็นเหล็กบาง
0: เมื่อกี้จะเป็นแนวหน้าร้านมินิมาร์ทนะครับอันนี้แวะเข้ามาอีกที่นึงรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆคอนโดหอพัก
3: อันนี้ไม่ค่อยมีอันนี
0: ้แสดงว่าอันนี้มีคนมาเที่ยวก่อนหน้าเราแล้ว
3: ใช่ใช่เราก็โดนแย่งไปก่อนแล้ว
0: ครับ
3: ไม่เป็นไรเราไปที่นึง
0: โอเคปกติถ้าจะไปทำกรุ๊ปทัวร์เนี่ยก็จะถือธงนะถือธงนำนี่ถือกระสอบอีกหนึ่งจุดที่เราแวะกันนะครับก็จะเป็นใกล้ๆตลาดย่านชุมชนย่านขายของนะครับระหว่างนี้นะท่องเที่ยวใครจะเช็คอินก็เช็คเลยครับถังขยะหน้าตลาดกระเป๋ากระป๋องเหล็กโลละบาทเห็นไหมเริ่มจำได้แล้วขวดแก้ว
3: แก้วครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในแถบนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเขากินอะไรมากที่สุดเราก็มาคัดแยกขยะนะครับเพราะว่าเขตนี้ถุงแกงนี่เยอะมากเป็นเขตอุตสาหกรรม
0: อันนี้พี่ทองอะไรบอกว่าเราสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมได้จากสิ่งที่เขาทิ้ง
3: ใช่ใช่
0: แถวนี้เขากินอะไรและเขาไม่ชอบกินอะไรก็เลยอยู่ในนี้
3: อยู่ในนี้หมดเลยครับ
0: และในท่องเที่ยวเขาโอเคเหรอพี่มันมีส่งกลิ่นมันสกปรกมันเลย
3: จริงๆโดยต่างชาติเนี่ยเขาโอเคนะแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นนี่เขาบอกขยะเก็บไม่ได้รัฐบาลจัดการหมดยกเว้นอย่างเดียวคือกระป๋องแคนซึ่งเขายังเปิดโอกาสให้ทุกคนเก็บได
0: ้นี่แสดงว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะ
3: คือคนไทยที
0: ่เรายังเก็บขยะได้อยู
3: ่ได้อยู
0: ่วันนี้ครับผลงานของทีมผมนะครับมี1กระสอบอยู่ในรถแล้วก็มีที่เก็บมาถ้าเป็นท่องเที่ยวที่อื่นก็ต้องแวะซื้อของฝากแต่นี่ของที่เราเอากลับนี่คือขยะ
3: ใช่ถึงแล้วนะครับ
0: มากลับมาถึงนะครับที่ร้านศูนย์บาทนะครับหัวหน้าทัวร์พี่ทอนก็พานักท่องเที่ยวมาแล้วก็เอาสิ่งที่เราไปเก็บมานะครับ
3: ครับ
0: มาเทรวมกันตรงนี
3: ้อ๋อที่เรามาปั๊บมาเทเพราะเราต้องแยกเพราะราคามันไม่เท่ากันพอแยกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่ถุงตามขนาดที่ป้ายราคาบอกราคาวันนี
0: ้แล้วผมจะได้เป็นตังค์กลับมาหรอ
3: ใช่ครับ
0: มาเที่ยวแล้วยังได้เงินกลับบ้านด้วย
3: ได้ด้วยลองทายที่วันนี้เราได้เงินเท่าไหร่
0: จะ1 2 3 4น่าจะสัก 7-8,000 7-8,000
3: 7-8,000 ขยะอันเลยอันนี้กระป๋องนะครับ
0: กระป๋องกาแฟก็คือ
3: กระป๋องเหล็กเค้าเรียก
0: กระป๋องเหล็กนะครับ
3: ครับผม
0: ขวด2โลนิด
3: ๆอันนี้รวม
0: พลาสติกรวมขีดเดียว
3: ขีดเดียว
0: อันนี้ก็คือแผนคิดเงินนะครับ
4: 13บาทค่ะ
3: 13บาท
0: 13บาท
3: พอเราได้13บาทนะครับเราก็เดินไปในร้าน
0: ไปฮะได้ตั๋วมาแล้วครับจากการไปเก็บขยะวันนี้นะครับ13บาทก็เอาไปแลกเครื่องดื่มได้นี่ขวดเท่าไหร่จ๊ะแม่พอเหลือ3บาทได้เงินทอนด้วยนี่จ้ะแม่จ๋าเฮ้นี่ครับแฟบถึงเวลารับประทานอาหารกลางวันแล้วครับผมตอนนี้อาหารกลางวันก็เตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ
1: ที่พิเศษของทริปโลคอลไลค์เรามันคือปกติถ้าเราไปทัวร์เนี่ยเราจะเห็นเขาเสิร์ฟใส่กล่องพลาสติกกล่องโฟมเราเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นบุฟเฟ่ให้เขาตักกินเองเพราะว่าอันนี้ค่ะจะช่วยลดเรื่องของกล่องโฟมกล่องพลาสติกด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเขาตักให้กินกับที่เขาพอดีที่เขากินเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดเรื่องอาหารที่เหลือการใช้จานเนี่ยแน่นอนว่ามันดีกว่าพลาสติกหรือกล่องโฟม
0: ก็ดูเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับแต่ว่าลองใช้กันดูในทุกๆชุมชนหรือว่าในทุกๆกรุ๊ปทัวร์นะครับใครทานมากก็ตักมากทานน้อยก็ตักน้อยจะได้ไม่เหลือเยอะแล้วก็ใช้ภาชนะที่มันล้างได้งั้นเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวสัญชาตินนทบุรีได้ลองชิมได้ลองชิมสักจานนะครับพร้อมกินมาเที่ยวนะครับคราวนี้ก็ต้องมารู้จักกับของที่ระลึกของชุมชนนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าชุมชนนี้เนี่ยแข็งแรงทางด้านการจัดการขยะนะครับเพราะฉะนั้นของที่ระลึกก็จะมาจากวัสดุเหลือใช้นะครับมันคืออะไรครับคุณแม่ครับ
5: กระดาษค่ะจากหนังสือนิตยสารค่ะ
0: นี่เอามาทำเป็นอะไรครับ
5: นวดคลายกล้ามเนื้อค่ะนิ้วชานิ้วล็อกใช้ได้ค่ะนวดได้ลูกละร้อยนะคะ
0: เนี่ยลูกละร้อยเลยนะมีตุ้มหูด้วยต่างหูนี่ขายเท่าไหร่
5: 40บาท
0: นี่น่ารักครับนี่ปิ่นปักผมตัวนี้ขายเท่าไหร
5: ่100บาท
0: 100บาทเห็นไหมจากนิตยสารนี่เขาโยนทิ้งกันไปแล้วนะครับเนี่ยออกมาเห็นไหมนี่เห็นขายได้ด้วยไปช่างขายเล่มนึงเนี่ยอาจจะขายได้ไม่เท่าไหร่บาท50
1: ในแต่ละชุมชนนะคะก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งมันบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่เขามีอย่างชุมชนนี้เขามีเอกลักษณ์ก็คือเรื่องของขยะเขาก็นำขยะมารีไซเคิลเป็นกิจกรรมเนาะซึ่งสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างดีเลย
0: ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆ
1: ก็จะทำตามเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของเขาอย่างเช่นบ้านอาขาก็จะมีของเล่นอาขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะชวนเล่นของเล่นหรือว่ามาปักผ้าที่เป็นลายอาขาก็อย่างของที่ระลึกของชุมชนเนี่ยค่ะมันจะมาจากวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็นำมาประยุกต์เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มามีส่วนร่วมแล้วก็ได้ทำสิ่งนั้นจริง
0: ที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับว่า เวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันจะทิ้งร่องรอยความเสียหายความสกปรกนะครับไว้กับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาเห็นไอเดียการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งนะครับที่เบียดเบียนชุมชนเบียดเบียนสถานที่ท่องเที่ยวน้อยมากนะครับผมดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับขอเพียงร่วมมือกันระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของสถานที่นะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแล้วก็สะอาดนะครับให้เราได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานๆเลยนะครับและถ้าใครมีไอเดียการเที่ยวที่รักโลกนะครับก็สามารถมาแชร์กันไว้ที่คอมเมนต์นี้ได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ

ดื่มนมเสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องให้เป็นขยะนะครับผมเพราะว่ากล่องเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นหลังคาได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ากล่องนมที่น้องๆดื่มมาอยู่ทุกวันนี้นะครับจะนำไปทำเป็นหลังคาได้ยังไงใน

0: หลังจากที่ดื่มนมกันเสร็จแล้วนะครับในแต่ละวันเนี่ยโรงเรียนก็จะมีกิจกรรมนะครับน้องๆก็จะมาพับกล่องกันแน่นี่ครับกำลังนั่งพับจับกันกลุ่มๆนะครับพับกล่องกันอยู่นะครับพับไปทำอะไรครับ
1: พับไปเพื่อบริจาคบ้านหลังคาสีเขียวค่ะ
0: นี่ครับบริจาคเอาไปทำอะไร
1: เอาไปสร้างหลังคาค่ะให้คนที่เขาไม่มีบ้านอยู
0: ่โอ้มันทำหลังคาได้ด้วยเหรอกบ
1: ใช่ค่ะ
0: หรอเขาเคยเห็นไห
1: ม
0: ยังไม่เคยอยากเห็นไหมอย่าเห็นนะครับพับกันบ่อยไหมครับ
2: บ่อย
0: ทุกวันเลยปะ
2: ทุกวัน
0: เยอะแค่ไหนอะ
2: ตามปริมาณเด็กเรียนที่กิน
0: นักเรียนเยอะแค่ไหนฮะ
2: 400-500คน
0: โอ้แสดงว่าวันหนึ่งก็น่าจะมีอย่างต่ำๆ400-500กล่องเนาะแล้วก็ต้องมาพับกันนะครับใครเป็นคนสอนพับครับเนี่ย
3: ครู
0: นะครับรู้สาเหตุไหมทำไมต้องพับ
2: เพราะว่าจะช่วยลดปริมาณพื้นที
0: ่สอนหน่อยครับแกะปีกนะครับ
4: แล้วก็ผืนขา
0: แล้วก็แบะขึ้นมาอย่างนี
4: ้ค่ะก็พับข้างมาแล้วก็พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้ค่ะ
0: พับกึ่งกลางให้สามารถสอดเข้าไปได้เสร็จแล้วฮะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะครับจากกล่องนมที่เป็นกล่องๆแล้วก็สามารถพับเพื่อลดขนาดออกมาแล้วก็สามารถทิ้งได้โดยที่ไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บนะครับก็ใครที่มีกล่องนมเยอะนะครับหรือว่าดื่มนมเป็นประจำดื่มน้ำผลไม้จากกล่องเป็นประจำเนี่ยก็เอาเทคนิคจากน้องๆเหล่านี้ไปพับที่บ้านได้นะครับไม่เปลืองพื้นที่ขยะสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครูหน่อยครูดูแลกิจกรรมนี้อยู่
5: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลในโครงการของรักสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนค่ะ
0: แล้วเรามีขยะจากกล่องนมเหล่านี้เนี่ยต่อวันนึงเยอะแค่ไหนครับ
5: น่าจะเยอะคือช่วงจะเป็นปลายเทอม
0: ครับ
5: เราจะมีนมจากเทศบาลเนี่ยเขาเป็นให้นมกล่องแหละเพราะว่าเขาหนุ่มกล่องปุ๊บเราแจกเด็กทุกคนแต่เด็กทุกคนเอากลับบ้านไปต้องถือกลับมาโรงเรียนดื่มเสร็จแล้วต้องมาพักที่โรงเรียนด้วยค่ะ
0: สำคัญแค่ไหนที่ทำให้น้องๆต้องรู้จักเรื่องของการแยกขยะหรือว่าการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์
5: สำคัญครับการรักสิ่งแวดล้อมก็คือต้องไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมนี่สกปรกหรือ
0: ร
5: กหรือเราสามารถเอาไปรียูสได้เราก็ต้องสอนเขาท่านผอ.เนี่ยท่านจะมีนโยบายแล้วสอนให้รีไซเคิลสอนให้นำไปใช้และเมื่อมีโครงการจากบริษัทดีๆมารับไปทำอย่างเงี้ยเราก็เลยบริจาคให้กับบริษัทโดยที่เราไม่ขายนะคะบริจาคกล่องนมเด็กๆเขาก็เห็นด้วยแล้วเราได้ประโยชน์เราก็ได้บุญด้วยเน
0: า
5: ะ
0: ไม่ได้แค่เป็นประโยชน์แค่ในกล่องนมเท่านั้นส่
5: งต่อไปเรื่อย
0: อันที่สำคัญผมว่าสิ่งสำคัญคือมันปลูกฝังน้องๆ
5: ใช่น้องๆมีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมและก็เอื้อเฟื้อกับคนอื่นนี่คือดี
0: อ้าวไหนน้องๆใครที่เคยดื่มที่บ้านพับที่บ้านแล้วเอากลับมารวมที่โรงเรียนมีไหม

0: ตอนนี้ครับก็มาอยู่กับบุคคลที่จะมารับช่วงต่อนะครับกล่องนมของน้องๆนะครับเอาไปทำเป็นหลังคานะครับก็คือพี่สายชนนะครับผม
1: ครับผม
0: พี่สายชนที่น้องๆเขาบอกว่าจะเอาไปทำโครงการหลังคาสีเขียวอะไรเนี่ยมันคืออะไรครับ
1: เราจะนำกล่องเครื่องดื่มนะครับมาแยกเยื่อกระดาษออกให้เหลือพลาสติกและอลูมิเนียม
0: ครับ
1: นะครับจากนั้นจึงนำพลาสติกและอลูมิเนียมเนี่ยไปผ่านการอัดร้อน
0: ครับ
1: และขึ้นรูปเป็นแผ่นหลังคาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผม
0: ตามปกติแล้วพี่สายชนรับเยอะแค่ไหนรับจากที่ไหนบ้างครับ
1: ทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับเราจะมีจุดรับตามเขตแล้วเราก็ยังมีมารับตามโรงเรียนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต่างจังหวัดจะมีจุดรับในแต่ละจังหวัดครับผม
0: ครับเดือนนึงได้เยอะสักแค่ไหนครับ
1: เดือนนึงเนี่ยเราเก็บได้อยู่ประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือน
0: โอ
1: ้นะครับ
0: จากทั่วประเทศ
1: ใช่แต
0: ่จริงๆก็เป็นแบบเยอะมากแล้วก็ลดปริมาณขยะได้เยอะมากๆเลยนะฮะ
1: แต่จริงๆยังไม่พอเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเป็นแสนตันเลยโดยที่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้นนะครับสาเหตุที่เรารีไซเคิลได้น้อยเนี่ยเพราะว่าหลายๆคนยังคิดว่ากล่องเครื่องดื่มเหล่านี
0: ้
1: ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได
0: ้งั้นเดี๋ยวเราตามมาดูเดี๋ยวครับว่ากล่องนมกล่องน้ำผลไม้เหล่านี้นะครับจะกลายไปเป็นหลังคาได้อย่างไร
1: ครับ
0: ขอไปดูได้ไหมฮะ
1: ได้ครับยินดีครับ
0: โอเคครับอันนี้เด็กๆคนขึ้นรถ
2: การรีไซเคิลกระดาษนั้นนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนยังลดการตัดต้นไม้ได้อีกด้วยนะครับเพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทย1คนใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษประเภทต่างๆปีละ60กิโลกรัมทำให้แต่ละปีเราต้องตัดต้นไม้เพื่อไปทำกระดาษมากกว่า55ล้านต้นเลยล่ะครับต้นไม้ถูกตัดมหาศาลขนาดนี้เราเลยขอเสนอ5ผลิตภัณฑ์จากกระดาษที่สามารถนำไปรีไซเคิลกลับมาต่อได้จริงๆนะ1กระดาษจากกล่องนมกล่องน้ำผลไม้ที่เราคุ้นๆกันนั้นตัวกระดาษสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้ดีเลยนะครับส่วนอลูมิเนียมข้างในก็สามารถนำไปทำเป็นแผ่นกรีนบอร์ดใช้เป็นหลังคาหรือผนังได้2กระดาษจากกล่องลังแข็งสามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นกล่องลังลูกฟูกใช้ต่อได้อีกครับ3กล่องพัสดุเรามีเยอะมากแน่ๆได้ของข้างในแล้วอย่าเพิ่งทิ้งกล่องนะครับเพราะสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นกระดาษ A4 ได้4กระดาษนิตยสารที่เราคิดว่ารีไซเคิลยากที่จริงแล้วสามารถนำกลับมาเป็นกระดาษรีไซเคิลได้ครับและ5กระดาษ A4 สีขาวแยกสีแล้วส่งต่อก็สามารถกลับมาเป็นกระดาษ A4 ได้อีกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นใช้ผลิตภัณฑ์จากกระดาษพวกนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งทิ้งให้เป็นขยะกันนะครับนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ทั้งนั้นเลยลดขยะลดการตัดต้นไม้ช่วยโลกด้วยล่ะครับ
0: เอาละครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาพร้อมกับเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนะครับเดินทางมาถึงโรงงานไฟเบอร์พัทแล้วนะครับก
1: ับ
0: คุณสายชนนะครับผมหนึ่งในงานก็คือการรีไซเคิลเจ้ากล่องนมกล่องเครื่องดื่มนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นปริมาณเยอะแค่ไหนครับการเนื้องานของการรีไซเคิลกล่องนมเนี่ย
1: เฉลี่ยแล้วกล่องนมเนี่ยเรารีไซเคิลเดือนนึงประมาณ1,000ตัน
0: เกิดไอเดียนี้ขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: ผู้บริหารเราเนี่ยมีความชำนาญเรื่องการรีไซเคิลเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: ประจวบหมอมีโอกาสเข้ามาลองรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มดูไหม
0: ครับ
1: กล่องเครื่องดื่มมีทั้งหมด6ชั้นเลยครับผม
0: โอ้
1: ถ้าจับตั้งแต่ด้านนอกเนี่ย
0: ไหนโชว์หน่อยฮะ
1: ก็จะมีตั้งแต่พลาสติก
0: ครับ
1: กระดาษพลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์พลาสติกแล้วก็พลาสติกทั้งหมด6ชั้นครับ
0: 6ชั้น
1: แล้วเราก็เลยมาทดลองรีไซเคิลดู
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเรารีไซเคิลได้ด้วย
0: เราใช้กล่องนมเยอะแค่ไหน
1: หลังคา1แผ่นใช้วัตถุดิบทั้งหมด20กิโล
0: ครับ
1: ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือใช้กล่องนมประมาณ 2,000 กล่อง
0: ครับ
1: หลังคา1แผ่นเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาการผลิตประมาณ 15-20 นาทีครับเราก็จะได้แผ่นหลังคาเนี่ยวันนึงประมาณสัก 100-200 แผ่นโดยประมาณ
0: กล่องนมที่เราเห็นว่าเยอะๆบริโภคเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วยังไม่พอด้วยซ้ำ
1: ใช่เราสามารถรีไซเคิลได้เพียง 5% เท่านั้น อีก 95% หรือ 95,000 ตันนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไปที่หลุมฝังกลบหมดเลย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยได้ไหมครับคร่าวๆว่าจากกล่องนมเนี่ยมันกลายมาเป็นผนังเป็นหลังคาอย่างนั้นได้ยังไง
1: ครับได้เลยครับจากกล่องนมนะครับเวลาเรานำเก็บเข้ามาแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราจะนำมาตรวจสอบทางกายภาพก่
0: อ
1: นว่าสกปรกมากน้อยแค่ไหน
0: ครับ
1: มีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเราจะนำลงไปในใส่ในถังซักผ้าขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มันก็จะแยกครับแล้วก็ทำความสะอาดนะครับระหว่างเยื่อกระดาษ
0: ครับ
1: แล้วก็พลาสติกอลูมิเนียมฟอยล์ออกมาน
0: ะครับ
1: พอรีไซเคิลได้เยื่อกระดาษเสร็จปุ๊บแล้วเราสามารถเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์กระดาษต่อไปเช่นกระดาษ A4 นะครับกระดาษแพคเกจจิ้งนะครับส่วนตัวพลาสติกอลูมิเนียมเนี่ยเราต้องนำมาทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับสับย่อยให้เป็นชิ้นเล็กทำให้แห้ง
0: ครับ
1: จากนั้นจึงอัดด้วยความร้อน อุณหภูมิประมาณ200องศา
0: ครับ
1: เป็นระยะเวลาประมาณ 15-20 นาทีก่อนที่จะอัดขึ้นลอน
0: ครับ
1: เป็นแผ่นหลังคาให้เราได้ใช้กันนั่นเองครับ
0: ประสิทธิภาพในการใช้ไปมุงหลังคาเนี่ยเขาเหมือนปกติหลังคาทั่วไปไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปไหมฮะ
1: ดีกว่าด้วยซ้ำครับเป็นหลังคาที่ถือว่าเป็นฉนวนในตัว
0: ครับ
1: นะครับผมสามารถสะท้อนรังสี UV ได้นะครับ
0: ครับ
1: มันเลยเย็นกว่าคนอื่นเขา
0: ที่เห็นว่าเป็นเงาเงาเงินเงินอย่างเงี้ย
1: ใช่แล้ว
0: สามารถสะท้อนรังสี UV ได้
1: ถูกครับ
0: ความร้อน
1: ใช่อันที่สองคือนะครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยไม่เหมือนกับหลังคาเหล็ก
0: หลังคาเมทัลชีทอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ
1: ที่ฝนตกเสียงจะดังสามคือเบา
0: ครับ
1: เบากว่าหลังคากระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไปครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับ C มันสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยความร้อนครับหมายความว่าถ้าสมมติช่างติดตั้ง
0: ครับ
1: เจาะผิด
0: ครับ
1: โดยปกติแล้วแผ่นนั้นก็ต้องเสียไปเลย
0: ครับ
1: นะครับแต่นี้ถ้าสมมติเจาะผิดเรายังสามารถใช้ความร้อนก็คือเหล็กเผาไฟนะครับหรือหัวแร้งหรือเงี้ยครับที่มีความร้อนสูงเนี่ยเอามาเมลละลายมันด้วยกันสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวมันเองครับ
0: ครับผมความทนทานอยู่ได้นานแค่ไหนครับ
1: แผ่นแรกที่เราผลิตมาจนถึงปัจจุบันนี้ประมาณ10ปีแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันน่าจะใช้ได้มากกว่า5ปีขึ้นไปแน่นอนถ้าสมมติว่าหลังคาเดิมได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นฝนตก
0: ครับ
1: นะครับพายุพัดสามารถขอหลังคาได้ฟรีนะครับผมโดยที่เราจะส่งให้ถึงหน้าบ้านผู้ประสบภัยเลยด้วยซ้ำครับ
0: หลังคาได้ฟรีเลยบ้านใครบอกว่าเป็นผู้ประสบภัยต้องการหลังคาใหม
1: ่ยิ่งบริจาคมาก
0: ครับ
1: เราก็จะยิ่งมีวัตถุดิบในการเอาไปทำเป็นหลังคามากขึ้นนั่นเองโดยที่การรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม1ตันเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถช่วยลดการตัดต้นไม้ได้ถึง17ต้น
0: โอ้โห
1: นะครับลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง900กิโลกรัม
0: ครับ
1: นะครับผมและก็ลดการประหยัดใช้ไฟฟ้าประหยัดการใช้สารเคมีและอื่นๆด้วย
0: ครับ
1: โดยที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วัสดุใหม
0: ่
1: หรือใช้วัสดุที่เหลือใช้เอากลับมาทำนั่นเอง
0: โดยส่วนตัวแล้วพี่สายชนมองเรื่องปัญหาขยะของทุกวันนี้ยังไงบ้างครับ
1: พลาสติกกระดาษกระป๋องอลูมิเนีย
0: ม
1: ไม่ใช่ปัญหา
0: ครับ
1: ปัญหาที่แท้จริงคือการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคครับไม่ว่าเราบริโภคอะไรก็ตาม
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกวิธีไม่รู้จักวิธีการนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นปัญหาอยู่นั่นแหละครับ
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องจัดการให้ถูกต้
0: อง
1: และก็จัดการให้ถูกหลักครับ
0: ครับผมมองสิ่งที่อยู่ในมือคุณนะครับรู้จักเขาแล้วก็รู้จักวิธีการจัดการให้ถูกต้องนะครับไม่แน่กล่องเครื่องดื่มในมือคุณเนี่ยนะครับอาจจะกลายเป็นหลังคาบ้านของใครสักคนก็ได้ครับและนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary นะครับโลกไม่ยากที่จะรักถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด
3: ติดตาม
0: ที่ช่อง YouTube

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรของผู้สมัครจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการรับชมผังรายการออกอากาศประจำวันและสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกชื่อหน่วยการเรียนรู้และรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูและแผนการสอนเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะคะสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ติดตามชมรายการการเรียนการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วยระบบทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตช่อง198วันจันทร์ถึงวันพุธชมการเรียนการสอนของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลวันพฤหัสถึงวันอาทิตย์ชมรายการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลช่อง199ถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและช่อง200รับชมรายการการพัฒนาและการอบรมครูพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186ถึง200แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1 DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจานวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านเจ๊มีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะมินนี่ตามพี่บางดีบางฮาบีฟออกเรือกันมาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะที่ที่เราจะไปกันวันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเกาะฮันตูแล้วก็เกาะจาบังค่ะซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะในช่วงที่น้ำลดชาวบ้านก็จะออกมาหาของทะเลกันโดยเฉพาะวัตถุดิบที่เราจะมาทานวันนี้นั่นก็คือหอยหลอดยักษ์ค่ะ
1: ตอนนี้ถึงแล้วนะคะจุดที่เราจะมาหาหอยกันคือเมื่อกี้หนูว่าเราเห็นตรงต้นทางคนก็เยอะยิ่งเข้ามาคนยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วแต่ละคนนี่คืออุปกรณ์พร้อมมากอุปกรณ์ของเรานะคะไม่มีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ามีถังโฟมนี่แหละเอาไว้ลงแล้วก็เอาไว้ประคองตัวไถ่ไปเนาะเพราะว่าเราจะลุยในโคลนเนาะเรามีเทคนิคคร่าวๆไว้ให้ดี
2: สังเกตพอเราเดินมันจะเป็นรู
1: ค่ะ
2: รูเล็กนิดเดียวแต่แถวนี้เขาว่าเหมือนท้ายไฟเช็ค
1: ท้ายไฟเช็คเดี๋ยวให้พี่ฮาบิ๊กสอนดีกว่าวันนี้เรามากับมืออาชีพปกติหาทีนึงได้เยอะไหมคะพี
2: ่ปกติได้5-6โลเมื่อวานได้9โล
1: เมื่อวานได้9โลเดี๋ยววันนี้จะได้ประมาณ2โลเพราะว่าหารครึ่งไปแล้วว
2: ันนี้คนเยอะหน่อย
1: โอเคไปเดี๋ยวเราลงกันค่ะ
0: การหาหอยหลอดยักษ์นะคะจะทำกันในฤดูแล้งค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมไปจนถึงต้นเดือนเมษายนนะคะแล้วก็สามารถหาได้ในช่วงที่น้ำลงตั้งแต่14-5ค่ำตอนนี้นะ

0: ลึกเหมือนกันนะ
1: นี่ไม่ค่อยใหญ
0: ่ข้อศอกแล้วนะ
2: ปกติบางทีถ้าเอาช้าก็ถึงนี่เลย
0: ถึงหัวไหล่เลยนะ
2: ครับหยอกหยอกครับนี่ไม่ค่อยใหญ
0: ่อุ้ยตัวใหญ่มากไหนบอกไม่ค่อยใหญ่นี่มีขอดูหน่อยค่ะนี่ค่ะหอยหลอดยักษ์หูตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าแบบหอยหลอดที่เคยเห็นอะแบบดอนหอยหลอดอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเขามันเป็นหอยสองฝาประกบกันนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะเป็นสีแบบเหลืองๆอมน้ำตาลแล้วก็จะมีลายขาวๆแบบนี้นี่แล้วตัวหอยเขาก็จะอยู่ด้านแล้วเนื้อเขาจะออกแบบสีขาวๆอมเหลืองเงี้ยค่ะข้างบนนี่เขามีแบบตะปุ่มตะป่ำนี่อุ้ยจับแล้วเขาขยับแบบเหมือนตรงนี้จะแบบเอาไว้พ่นน้ำ
2: บางทีก็เรียกหอยหลอดยักษ์บางทีก็เรียกหอยไว้ไผ่หอยไว้ไผ่อันนี้ประมาณ10ตัวโล
0: 10ตัวโลถ้าใหญ่จริงๆนี่มันประมาณไหนคะพี
2: ่6 7ตัว
0: 6 7ตัวโล
2: 6ตัวโล
0: 5
2: ตัวโล
0: อุ้ยตัวที่2ตัวใหญ่มากหอยหลอดยักษ์มีให้ดูเทียบกันกับตัวแรกอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองมันเริ่มเทิมเลยอ่ะดูขนาดตัวเทียบกันใหญ่กว่าเห็นเลยค่ะนี่อุ้ยมันหาไม่ยากนะเนี่ยใช่ไหมคะพี่ฮาบีฟ
2: ถ้าคนหาสังเกตรูไม่เก่งก็ยาก
0: ยากเหมือนกันตอนนี้มันยังไม่เห็นรูเพราะว่าเมื่อกี้คือไวมากพี่ฮาบีฟเจอแล้วก็คว้าเลย
2: รูหอยหลอดครับ
0: อ๋ออุ้ยรูมันไม่ได้เล็กขนาดนั้นไหมคะที่มันพ่นน้ำออกมานี่ใช่ไหมคะบางเพราะว่าอันนี้ตัวใหญ่
2: บางทีมันก็เล็กเล่นนิดเดียวบางทีมันก็ใหญ่นิดนึง
0: แต่สังเกตนะคะถ้ารูที่มีหอยเนี่ยมันจะพ่นน้ำออกมาเนาะ
2: ลองลวงถ้ามีหอยมันจะพื้นที่มันจะแข็ง
0: เฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงคือจับลงไปข้างล่างนะคะจับโคนที่มันเละๆค่ะตรงที่มันมีหอยข้างๆคือแบบ
2: แข็ง
0: เลยแข็งโป๊กเลยอ่ะอุ้ยมันดูดโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวใช่ไหมคะอุ้ยไม่ใช่แต่อ๋อนี่แต่อันนี้คือดินรอบๆที่มันแข็งนี่มันให้ดูนะคือดินมันเกาะเป็นก้อนแข็งๆอย่างนี้เลยค่ะ
2: ก็มันลึกแล้วถ้าช้าๆมันลงไปสุดแขนนะครับ
0: เฮ้ยนี่เฮ้ยเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยมันพ่นน้ำพ่นตัวเลยมินให้ดูกว่าจะได
2: ้ถ้าลงช้านิดนึงมันจะสุดแขนนะคร
0: ับ เฮ้ยมันไปเลยหนูหาไม่เจอจริงๆอ่ะแต่เวลาล้วงลงไปอะค่ะสัมผัสได้เลยว่าดินรอบๆอะมันแข็งเป๊กเลยเพราะว่าถ้าปกติถ้าเกิดเราล้วงลงไปอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือล้วงลงไปคือได้เลยนะคะแต่ว่าตรงที่หอยมันอยู่อ่ะคือมันแข็งมือแทงไม่ลงอ่ะมินว่ามันต้องแบบตะกุยดินแข็งๆออกก่อนแล้วก็ค่อยล้วงเข้าไปอีกทำไมอ่ะคะบางทำไมมันถึง
2: ป้องกัน
0: ครับอ๋อมันเป็นแบบการคือเหมือนเขาสร้างเอาไว้ป้องกันอ๋อเหมือนป้องกันตัวเขา
2: สร้างบ้านนะ
0: ไปตัวต่อไปลักษณะรูของหอยหลอดยักษ์นั้นจะไม่กลมมากค่ะบริเวณปากรูจะมีขุยขี้โคลนที่หอยนั้นพ่นออกมาเป็นเม็ดๆอยู่รอบๆในรูนะคะน้ำจะใสถ้าเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยตัวหอยก็จะพ่นน้ำออกมานั่นก็เป็นสัญลักษณ์ว่าในรูนั้นมีหอยหลอดยักษ์อาศัยอยู่แน่นอนค่ะซึ่งเวลาที่เราเดินลุยโคลนไปนะคะน้ำก็จะขุ่นแล้วบางทีโคลนก็จะลงไปในรูด้วยทำให้หอยหลอดยักษ์นั้นรู้ตัวแล้วก็ยิ่งดำลึกลงไปอีกค่ะเวลาเจอก็ต้องรีบล้วงจับกันแบบรวดเร็วด้วยช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมางมหอยหลอดยักษ์กันต่อรับรองว่าได้หอยตัวใหญ่ๆแน่นอนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านเจ๊บีลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะพื้นที่กลางทะเลระหว่างเกาะฮันตูกับเกาะจาบังเนี่ยนะคะบริเวณนี้ถือว่าเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านในฤดูแล้งช่วงน้ำลดพื้นที่ตรงนี้ก็จะคึกคักมากค่ะทุกคนนั้นก็จะออกเรือกันมาหาของทะเลไปขายกันโดยเฉพาะหอยหลอดยักษ์ตัวใหญ่ๆช่วงที่แล้วมินนี่ลองงมดูแล้วบอกเลยว่าไม่ง่ายสำหรับมือใหม่เลยนะคะเพราะว่าเขานั้นฝังตัวลึกอยู่ในโคลนที่เหนียวแล้วก็แข็งแถมแรงอย่างเยอะอีกด้วยค่ะ
2: ต้องเจาะไปข้างแล้วก็
0: ต้องเจาะ
2: กดไปเอาที่ท
0: ้
2: าย
0: ต้องเอามือแบบแซะนะคะเจาะลงไปอ่ะโอ้โหลึกมากคือลึกขนาดไหนนะคะลึกจนแบบเราสัมผัสได้ถึงแบบไอ้แบบรากไม้ข้างใต้เลยอ่ะมันเป็นโพรงเข้าไปข้างในเลยนะคือเขาสร้างโพรงเอาไว้แล้วคือดินรอบๆอะค่ะคือจะแข็งเลยหนูไม่เจอแล้วอ่ะหนูไม่เจอแล้ว

0: ือต้องลึกกว่านั้นอีกเหรอโอ้ยโอ้ตัวใหญ่ด้วยดูนี่เมื่อกี้ได้เห็นนะคะตรงเท้าตรงนี้แหละคือเขาจะแบบชายโคนเข้าไปข้างล่างนะคะคือล้วงเนี่ยไม่ยากแต่ว่าตอนแรกอะที่เราเห็นมันพ่นน้ำแสดงว่ามันอยู่แถวๆปากรูแน่เลยถูกไหมแล้วพอมันรู้ว่าเราจะล้วงเนี่ยมันก็หัวสุกหัวสุดเลย
1: พอตุมือเราสุกเลย
0: คือเมื่อกี้มินจับโดนตัวมาแล้วนะคะมันดูดแบบมันก็สู้สุดชีวิตมันอ่ะหูยาก
1: มีพวกนี้ประมาณคนละ3 4โล5โลแล้วนี่
0: มังบอกว่าถ้าไม่มีหนูเป็นภาระป่านี้ได้แล้ว80โลเห็นใจมือสมัครเล่นด้วยนะคะต่อค่ะพี่อาบี
2: หอยหลอดยักษ์หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหอยหลอดไม้ไผ่นะคะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าหอยโพรงเป็นคนละชนิดกันกับหอยหลอดที่พบในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสังเกตได้จากขอบเปลือกนะคะเขาจะมีความโค้งมนลำตัวจะแบนกว่าและสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือขนาดตัวนี่แหละค่ะเพราะว่าหอยหลอดทั่วไปนะคะจะมีขนาดประมาณ 5-9 เซนติเมตรส่วนหอยหลอดยักษ์นั้นจะมีขนาดใหญ่กว่าเท่าตัวถึง14เซนติเมตรขึ้นไปค่ะแล้วก็จะฝังตัวอยู่ในพื้นที่ดินโคลนลึกลงไป 1-2 เมตรต่างจากหอยหลอดทั่วไปที่จะฝังตัวอยู่ตื้นกว่าแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีทรายปนโคลนเป็นส่วนใหญ่ค่ะตัวไหนใหญ่มากนะคะแรงก็จะยิ่งเยอะดึงก็ยิ่งยากด้วยค่ะ
0: ถ้ามาคนเดียวนี่หนูไม่ได้กินแน่นอนรูมันเหมือนแบบบีบมือเราไม่ได้แล้วหน้าหนูจะทิ่มแล้วโอ๊ยสบาไหวก็ไม่ได้มันดึงหนูลงไปทั้งตัวเลยอ่ะโอ้แรงมันเยอะมากมากแล้วดูเปลือกนะคะคือเปลือกนี่คือดำเลยเนาะเหมือนยิ่งแก่เปลือกเขายิ่งดำอย่างนี้ไหมพี่อาบี
1: ยิ่งแก่ครับ
0: มันมีวิธีการหาแบบอื่นไหมปกติหรือว่าเขาต้องล้วงโคนกันแบบนี้ตลอดเลย
1: ล้วงโคนตลอดเลยครับ
0: แล้วแบบมันย้อนได้เหมือนหอยหลอดอะไรอย่างนี้ไหมคะพี่ที่แบบเขาใช้ปูแล้วเขาก็หยอดลงไปในรูอย่างเงี้ยเราทำได้ไหม
1: ได้
0: แล้วทำไมเราถึงไม่ทำอย่าง
1: น
0: ั้นล่ะ
1: แต่ทำแบบนั้นเราจะทำสดไม่ได้ส่งกรุงเทพอะไรมันตายต้องแช่ห้องฟิตอย่างเดียวห้องเย็น
0: แล้วนอกจากแบบที่มันจะอยู่บนพื้นโคลนอย่างเงี้ยแล้วค่ะมันอยู่ที่มันมีที่อื่นได้ไหมคะแถวๆนี
1: ้ไม่มีครับมันอยู่แต่แถวนี้ครับบางทีถ้าน้ำไม่แห้งก็เดินหาในน้ำก็ได้ครับพอสังเกตว่าดินจะแข็งเป็นปกติ
0: คือปกติเนี่ยก็จะมีที่น้ำแห้งๆแบบนี้แล้วเราก็จะสังเกตรูมันแต่ถ้าสมมติว่าน้ำสูงน้ำนี่มันจะสูงมาไหนคะอก
1: อก
0: แล้วก็โคลนก็เราก็จะย่ำโคลนไปอันนั้นเราจะเหยียบแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าดินมันจะแข็ง
1: ดินมันจะแข็งแล้วก็ดำไปเอาเลยครับ
0: ไปขุดกันต่อวันนี
1: ้น้ำขึ้นถึงแล้วประมาณอีกครึ่งชั่วโมงกว่าก็ไม่ได้หาเลย

0: เฮ้ยอยู่ไหนอ่ะเห็นแล้วพี่อวิฟไม่เจอหรอก
1: ไม่เจอไม่เ
0: จอเอาบอกผิดลูก
1: เอาแทงข้างๆแทงนิว
2: เอ้ย
1: แทงแทงอีก
0: ว้าเจอแล้วเจอแล้ว
3: น้ำเริ่มขึ้นชาวบ้านก็ทยอยขนของที่ได้ขึ้นเรือค่ะซึ่งนอกจากหอยหลอดยักษ์นะคะคนที่เขาเซียนมากๆเนี่ยก็จะได้ของทะเลอย่างอื่นมาด้วยค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราได้มานะคะก่อนที่เราจะนำไปทำอาหารนั้นก็จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีให้ตัวหอยนั้นคลายโคลนออกมาก่อนค่ะหลังจากล้างทำความสะอาดแล้วนะคะก็จะแกะเอาเฉพาะส่วนของเนื้อใช้มีดแซะเอาจากตัวเปลือกทั้งสองข้างตัดเอ็นที่ติดเปลือกตรงกลางออกแล้วก็ตัดส่วนของปากซึ่งเป็นส่วนที่แข็งแล้วก็เหนียวทิ้งไปค่ะหอยหลอดยักษ์ตัวโตๆเนื้อเยอะๆที่เราได้มาวันนี้นะคะจะนำมาทำ2เมนูโบราณสุดคนบ้านเจ๊บิลังกันจะเป็นอะไรนั้นติดตามได้ช่วงหน้าค่ะอาหารตามอำเภอจานของเราวันนี้นะคะวัตถุ

0: ดีบหลักก็คือหอยหลอดยักษ์จากบ้านเจ๊มิลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะหอยหลอดยักษ์ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วก็แกะเนื้อแล้วนะคะเราจะนำมาทำแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรโบราณที่มีชื่อว่าสมังกอแรงกันค่ะและคนที่จะพามินี่ทำอาหารจานอร่อยวันนี้นะคะก็คือมะเลหะท่านนี้ค่ะ
1: หอยนี่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องแกงมาดูเครื่องแกงของเรานะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมพริกแห้งน้ำมะขามเปียกน้ำตาลเกลือมีตะลิงปิงด้วยมีตะไคร้แล้วก็มีกะทิเดี๋ยวระหว่างนี้ให้มะเตรียมเครื่องแล้วเดี๋ยวมินหั่นหอยนะคะเพราะว่าหอยของเรานั้นตัวใหญ่เนาะเราก็จะหั่นให้มันแบบพอดีนะคะนี่ตัวหนึ่งนี่คือแยกออกมาได้1 2 3 4 5 5ชิ้นเลย

0: ครื่องแกงที่เราเตรียมเสร็จแล้วเดี๋ยวมาต้องเอามาบดแล้วมินให้ดูก่อนนะคะ
1: ให้ละเอียด
0: คือปกติเนี่ยหนูเข้าใจว่าเราต้องตำเครื่องแกงโดยตลอดแต่อันนี้เครื่องมือนี้เพิ่งเคยเห็นนะคะมะอันนี้โบราณเลยนะ
1: ก็โบราณนี่มาสมัยก่อนนี
0: ่
1: มันมีอันนี้แหละ
0: เ
1: ครื่องบดไม่มี
0: เครื่องบดก็ใช้อันนี้แล้วทำไมเราไม่ใช้ครกตำอะคะมะ
1: มันช้า
0: หรออ
1: ันนี้เร็ว
0: อ้อหรออ ัน
1: นี้เร็ว
0: อ่ะเดี๋ยวลองดูเลยว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้มาจะบดพริกแห้งกับตะไคร้ก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมคะมะ
1: ใช่ดี
0: เนื้อคือออกมาเป็นแบบพิมพ์ครีมพริกแกงเลยดูมันก็ไม่ยากนะคะมะ
1: ไม่รู้เลยดูแต่เดียว
0: มาบอกเดี๋ยวรู้เลย
1: ทำได้ไม่ได้
0: ได้มามันจะไปยากอะไร
1: บดไม่ได้ตรงนี้
0: ยังไงคะวะ
1: ต้องจับตรงนี้
0: ต
1: ั้งนั่นเลย
0: โอ้ยมาพริกแกงมันหลุดออกมาเลยอ่ะ
1: ให้เนียนเลยมาทำ
0: มาบอกบดพาคนได้ค่ะมาได้ค่ะเมื่อพริกกับตะไคร้เริ่มละเอียดนะคะเราก็จะใส่หอมแดงลงไปบดรวมกันค่ะพริกแกงบดเสร็จแล้วนะคะมาเลยค่ะก็จะนำไปผสมกับหัวกะทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกก่อนค่ะเราจะตั้งเตาเจียวกระเทียมกับหอมแดงกันก่อนค่ะพอกระเทียมกับหอมแดงเหลืองได้ที่นะคะก็จะใส่พริกแกงที่ผสมแล้วลงไปเราจะเคี่ยวให้กระทิแตกมันจนน้ำแกงข้นเลยค่ะ
1: ใส่หอยได้เลย
0: ใส่หอยได้เลยอ่ะระหว่างนี้สามารถเติมหัวกะทิลงไปได้อีกนะคะเพื่อเพิ่มความหอมมันแล้วก็ไม่ให้น้ำแกงข้นจนเกินไปค่ะพอหอยเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่ตะลิงปิงลงไปแกงเราก็จะได้ความเปรี้ยวจากตะลิงปิงอีกเนาะ
1: น้ำตาลนิดนึงเนาะ
0: ต้องน้ำตาลอีกหน่อยเนาะโหตาคือหอมเลยแล้วก็แบบออกมันๆอันนี้เดี๋ยวเราจะต้มให้ตะลิงปิงเขาสุกอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแกงอันนี้ชื่อว่า
1: สมัยกอแรง
0: สมัยกอแรง

0: หนึ่งอย่างที่เราจะทำกันนะคะก็คือยำซึ่งเป็นยำแบบโบราณด้วยแล้วก็คนที่จะมาทำให้เรากินก็คือมะกะมะนะคะมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวมีให้ดูเครื่องยำกันก่อนนะคะจะมีหัวปีมีหอมแดงมีตะลิงปิงอีกแล้วมีมะนาวแล้วก็มีพริก
1: มีพริกไทยนะคะมีเกลืออันนี้เป็นมะพร้าวคั่วมีมะขามเปียกแล้วก็มีกะปิแล้วก็มีกะทิด้วย
0: แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลวกหอยก่อนเดี๋ยวระหว่างที่เรารอหอยสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยำกันแต่ว่าอุปกรณ์อีกแล้วครบบ้านนี้ มะทำไมมันเหลือแค่นี้

0: ลินค่ะ
1: แต่ว่าแบบนี้ตำแล้วร้อยๆนะเดี๋ยวหนูต้องตำอะไรคะมะ
0: พริกไทยก่อนค่ะ
1: ตำพริกไทยก่อนนี่เราใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะ
1: มินตำพริกกับกะปิเข้าด้วยกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาจะซอยหอมแดงแล้วก็เครื่องยำอื่นๆเนา
0: ะ
1: แล้วเดี๋ยวเราก็ยำได้เลยของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยำกันแต่ก่อนอื่นมินให้ดูกระมังยำบ้านนี้โอ้โหใหญ่มากคืออุปกรณ์บ้านเจ๊บิลางนี่ทั่วฟ้าเมืองไทยตามเพอจันไปนี่หนูส่งบ้านนี้เข้าประกวดมาเดี๋ยวเรามาเริ่มยำกันนะคะ
2: เราจะผสมเครื่องยำเข้าด้วยกันค่ะใส่พริกกับกะปิแล้วก็พริกไทยดำที่ตำเอาไว้ตามด้วยมะพร้าวคั่วน้ำมะขามเปียกเนื้อหอยหลอดยักษ์ลวกตะลิงปิงหอมแดงแล้วก็หัวปลีค่ะคลุกให้เครื่องยำนั้นเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็มะนาวอีกเล็กน้อยค่ะ
1: ให้มาชิมหน่อย
0: นี่หลับตาได้แล้วหลับตาอร่อย
1: อร่อยนี่คือได้แล้วนะ
0: ได้แล้ว
1: โอเคเสร็จแล้วนะคะยำกะลีเซะหรือว่ายำปลีกล้วยใส่ลูกตะลิงปิง

0: เริ่มจากอันนี้ก่อนเลย
1: ซาไมโกเร่ง
0: แกงคั่วนั่นแหละแต่เป็นสูตรของบ้านเจ๊วิลัง
1: บ้านเจ๊วิลัง
0: คือแกงนี่คือออกแบบข้นเลยนะคะ
2: เห็นมาบอกว่านอกจากกินกับข้าวสวยแล้วที่เราต้องทำแห้งๆเพราะบางทีเรากินกับข้าวเหนียว
1: ข้าวเหนียวด้วยอร่อยค่ะ
0: แกงสมัยกอแรงเนี่ยค่ะหรือว่าแกงคั่วหอยหลอดยักษ์สูตรคนบ้านเจ๊วิลังเนี่ยมินบอกเลยว่าอร่อยมากคือน้ำแกงมักจะทำแบบแห้งๆข้นๆแล้วแกงจะออกเผ็ดหวานค่ะแล้วเวลาที่เรากินโดนตะลิงปิงอ่ะคือพอตะลิงปิงมันสุกอ่ะมันจะไม่ได้เปรี้ยวเหมือนตอนที่มันดิบ
1: ไม่เปรี้ยวค่ะ
0: มันจะออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วพอกินรวมกันแล้วมัน3รสอะค่ะได้ทั้งเผ็ดหอมมันหวานแล้วก็ได้ความเปรี้ยวด้วยแล้วตัวหอยหลอดยักษ์ที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีความหวานในตัวเวลากินเนี่ยมันก็จะได้ความหวานจากหอยด้วยแล้วเนื้อหอยนี่คือจะมีความแบบกรุบเด้งไม่เหนียวยำหอยหลอดยักษ์เห็นไหมเห็นยำสีซีดๆแบบนี้นะคะแต่มินบอกเลยว่ารสชาตินี่คือจัดจ้านมากนะคะมันได้ทั้งความแบบพริกไทยแล้วก็พริกปีแล้วตัวตะลิงปิงที่เราใส่เนี่ยมันก็มีความเปรี้ยวเวลากัดโดนนี่มันจี๊ดจ๊าดมากหอมมะพร้าวคั่วได้ความกรุบกรอบของตัวหัวปลีที่เราใส่ลงไปด้วยแล้วพอเจอกับเนื้อหอยที่มันหวานหวานอ่ะสุดยอดอร่อยมาก
2: หอยหลอดยักษ์จิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ด
0: หอยหลอดยักษ์นี่คือเรากินได้ทุกส่วนเลยค่ะนอกจากปากที่เราตัดไปตรงลิ้นเขาเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวหนุบหนุบหน่อยแล้วตรงนี้ที่เหมือนเป็นถุงดำๆตรงเนี้ยกินได้นะคะไม่ขาวไม่อะไรเลยนุ่มเลยนุ่มกรอบเด้งอร่อยมากหอมมากได้ความหวานด้วยแล้วพอโดนน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆสุดยอดขอบคุณมามะด้วยนะคะที่ทำกับข้าวอร่อยๆให้มินกินนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณบังฮาบิบแล้วก็พี่ๆชาวบ้านคนอื่นด้วยที่พามินออกไปหาหอยหลอดยักษ์นะคะขอบคุณค่ะนี่สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากจะกินหอยหลอดยักษ์แบบนี้รวมไปถึงอาหารทะเลอื่นที่นี่เขาก็มีส่งเหมือนกันสามารถสั่งได้นี่ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะใครที่มีวัตถุดิบตามอำเภอจานอยากจะชวนพี่โนพี่พลุมินนี่ไปตามอำเภอจานการรวมไปถึงติชมรายการก็สามารถทักเขามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะและสามารถชมตามอำเภอจานย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทาง YouTube นะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเรานะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะมินนี่แล้วก็มาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อร่อยมาก
2: คนทำเก่งมาก
0: ยอด
1: ยอดจริงเลย
3: ติดเลยเฮ้ยแม่เอาใหม่เอาใหม่
0: หนูจะไม่บอกใครเลยเมื่อกี้หนูก็ตัดทิ้งไม้อย่าดูตรงนั้นหนูจะไม่บอกใครเลยนะพอมาทำแล้วแบบใช่มันต้องเป็นแบบนี้
4: อมรินทร์ทีวี

รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูนออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ปี2558 The Joint Commission International หรือ JCI องค์กรส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน JCI 43แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลชุมชนแห่งแรกและแห่งเดียวท่ามกลางโรงพยาบาลเอกชนและสถาบันการแพทย์ชั้นนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช21แห่งที่เกิดจากแรงศรัทธาของชาชนที่ได้ระดมทุนทรัพย์จากคนไทยทั้งประเทศน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พุทธศักราช2520โดยเลือกพื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งในท้องถิ่นทุรกันดารโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งรุนแรงทางการเมืองการปกครองในเวลานั้นเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารตำรวจในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเกือบทุกแห่งที่เริ่มต้นจากสถานีอนามัยเล็กๆมีเพียง10เตียงแล้วขยายการรักษาพัฒนาเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอก่อนยกระดับเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระผู้ให้ก่อกำเนิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโดยแท้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งอีกทั้งทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยทรงสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยเสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด้วยพระองค์เองทุกแห่งเพื่อทรงทราบปัญหาและหาแนวทางพัฒนาโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพโดยมีพระราชประสงค์ให้เน้นในเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญ
1: คือท่านทำงานจริงจังมากนะฮะจริงจังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดตลอดเวลาเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นความจำเป็นของราษฎรที่จะต้องเดินทางไกลเข้ามาในเมืองใหญ่เพื่อจะรับการรักษาหรือราษฎรไม่มีความสบายใจที่มีบ้านอยู่รอบๆโรงพยาบาลยุพราชเพราะว่าศักยภาพไม่พอทรงเข้าใจข้าพเจ้าในเรื่องนี้นะฮะก็อยากจะให้โรงพยาบาลยุพราชมีคุณภาพ
0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งรวมทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้สนองพระราชปณิธาน

การพัฒนาคุณภาพในทุกด้านทั้งการบริการการบริหารและด้านวิชาการไม่เพียงเพราะว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายได้รับการรับรองคุณภาพในระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ซึ่งทำให้มีผู้เข้ารับบริการจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ที่นี่ยังเป็นโรงพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกผ่าตัดกระดูกสันหลังและโดยเฉพาะการผ่าตัดนิ้วด้วยกล้องวิดิทัศน์จนมีผู้กล่าวว่าทุกวันนี้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นมากกว่าโรงพยาบาลชุมชนตลอด40ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจังหวัดหนองคายเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยของประชาชนให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีและมีคุณภาพโดยยึดมั่นในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชความว่าทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่สูงเกินค่ามาตรฐานในระดับอันตรายหลายพื้นที่ได้สร้างความเดือดร้อนต่อการใช้ชีวิตและสุขภาพของประชาชนซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่ป่าไม้ถูกไฟไหม้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้นะคะนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงและถาวรต่อระบบนิเวศในพื้นที่เกิดเหตุและจังหวัดใกล้เคียงแล้วยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในประเทศไทยทำให้มีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ในระดับที่องค์การอนามัยโลกพิจารณาว่ามีผลกระทบอย่างรุนแรงระดับอันตรายอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งและอากาศถ่ายเทน้อยทำให้มีฝุ่นและมลพิษทางอากาศสูงกว่าช่วงอื่นนอกจากนี้นะคะยังเป็นช่วงฤดูการเผาภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเตรียมการเพาะปลูกในครั้งต่อไปทั้งภายในประเทศและในเขตประเทศเพื่อนบ้านทำให้เกิดการเผาไหม้ลุกลามไปยังพื้นที่ป่าธรรมชาติแล้วเราต้องทนอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ตอนนี้นะคะเราจะเริ่มเห็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่ช่วยกันแก้ปัญหาไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ทุกคนมีอากาศสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษเราไปฟังความคิดเห็นถึงแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องนี้กับดร.เจนชานรงค์ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลผู้ริเริ่มโครงการแก้ปัญหาไฟป่าที่ชื่อว่าบ้านก้อแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บ้านก้อตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนตั้งแต่เมื่อปี2563จนถึงปัจจุบันกันค่ะ

ก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วนะที่ชมรมเราเข้าไปศึกษาเรื่องฝุ่นแล้วพยายามแก้ปัญหานะเราก็เรียนรู้อะไรมาเยอะแต่ว่าปี2567เนี่ยตั้งแต่ปลายปี66แล้วมาถึงตอนนี้ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีมากในสังคมเราพูดถึงสังคมโดยรวมนะข้อมูลที่เป็นเรื่องของไฟป่าเนี่ยสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนสังคมนี้ไปได้มากเลยนะคือข้อมูลที่ออกมาว่าการเผาในที่โล่งส่วนใหญ่ 80% 60% เกือบทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่มากเนี่ยอยู่ในป่าก็คือไฟป่าเนี่ยข้อมูลนี้มีผลกระทบมากแล้วก็มันทำให้เราเจอวานตัวใหญ่ของสังคมแล้วว่าฝุ่นเรามาจากไหนรองลงมาคือการเผาภาคเกษตรนะแต่ว่าเล็กกว่าเยอะเล็กกว่า4เท่าเพราะนั้นข้อมูลนี้ไปถึงเป็นยุทธศาสตร์ของภาคเหนือแล้วก็ถูกรับเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้แล้วนะครับมีเป้าหมายชัดเจนสำหรับรัฐบาลแล้วว่ามีป่า11แห่งในภาคเหนือที่เป็นไฟป่าแปลงใหญ่ซ้ำซากด้วยนะซ้ำซากคือมาทุกปีเลยเหมือนเป้าหมายก็คือว่าจะลดให้ได้ 50% ในปี66เนี่ย67นะครับซึ่งเท่าที่ดูมาถึงเดือนมีนาแล้วนะประมาณกลางเดือนเนี่ยก็ใน11ป่าก็มีสอบตกสัก 2-3 ป่าละกำลังรอแลสักป่า2ป่าแล้วยังไม่ได้ไหม้สักป่า2ป่าแต่ว่าเขาจะเห็นว่าหลายป่าก็เริ่มสอบผ่านแล้วนะแน่นอนแหละเพราะว่ามันเป็นการลงปฏิบัติละกรมป่าไม้กับกรมอุทยานเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยก็แข่งขันนะก็คือต้องขอบคุณท่านอธิบดีทั้งสองด้วยที่เอานโยบายเนี่ยไปลงเป็นการภาคปฏิบัติแล้วก็เริ่มจะทำให้มันเป็นจริงในภาคประชาสังคมอ่ะก็มีการพัฒนาที่ดีมากก็คือว่าเริ่มลุกขึ้นมาแล้วรู้หน้าที่แล้วว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรนะครับอาจจะขอย้อนความนิดนึงว่าหลังจากที่รัชกาลที่ 9ท่านสวรรคตเนี่ยถามว่าใครจะทรงงานของท่านต่อไปใครจะรับงานต่อไปคำตอบที่ได้ตอนนี้คือประชาสังคมจะบอกว่ารัฐบาลทำราชการทำอย่างเดียวคงไม่ไปไหนเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วว่าลูกๆของท่านเนี่ยของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเราเนี่ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ทำให้สิ่งที่เรียกว่าภาคประชาสังคมได้แข็งแรงต้องมีความกล้านะสองต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องอยู่กับนักวิชาการนักวิชาการก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคประชาสังคมนักธุรกิจด้วยนะก็คือคนที่มีmoney power คนที่มีแรงเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีความคิดดีๆต่างๆเนี่ยคนมารวมตัวกันเราต้องกล้าบอกตัวเองว่ามันเป็นธุระของฉันไม่ใช่ธุระไม่ใช่ถ้ารวมกันได้เนี่ยจะเป็นตัวจักรที่สำคัญในการผลักสังคมเนี่ยให้เดินผลักราชการให้เดินผลักชาวบ้านให้เดินนะครับแล้วสังคมหลังจากมีโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะนั้นการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะแพร่ไปได้นะครับเพราะนั้นสังคมก็จะเดินหน้าได้ปีนี้เราเริ่มเห็นสิ่งนึงก็คือความสามัคคีแหละก็คือเวลามีปัญหาจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธแล้วว่าไม่ใช่ธุระฉันหรือจะไม่มีใครปฏิเสธง่ายๆว่าพูดง่ายกับเพชรทูลนะจะไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นละเพราะข้อมูลเนี่ยมันแย้งตายอยู่ว่าอะไรเป็นไรนะครับเป็นการยอมรับปัญหาเนี่ยเป็นบันไดก้าวแรกของชีวิตละแล้วที่เหลือก็คือหาวิธีแก้ช่วยกันแก้ต่างๆนานาซึ่งไฟป่าเริ่มเดินแล้วนะครับไฟไล่ไฟนาคงตามมานะครับฝุ่นเมืองซึ่งมาจากการจราจรเนี่ยรัฐบาลท่านช่วยละก็คือท่านเปลี่ยนน้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิวในระบบในโรงกลั่นทั้งหลายเนี่ยเป็นยูโร5แล้วมันจะลดฝุ่นได้ประมาณ 18-20% แล้วโดยท่านไม่รู้ตัวนะครับอีกอันนึงที่จะช่วยได้คือลดการใช้รถยนต์ลงใช้รถสาธารณะมากขึ้นซึ่งรถไฟใต้ดินก็ทำให้เยอะแยะแล้วนะครับเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วแต่ว่าเมื่อมันเปิดแล้วไปใช้กันนะครับเราพยายามลดการใช้รถยนต์ลงจะเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าบ้างถ้ามีความสามารถก็ทำนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พอช่วยได้ละต่อไปอากาศที่ดีสำคัญต่อชีวิตมันช่วยให้ชีวิตยืนยาวนะครับงั้นตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเริ่มขยับแล้วส่วนน้องใหม่ที่มาในสังคมก็คือสภาลมหายใจกรุงเทพนะครับอันนี้ก็คือจะต้องเรียนรู้จากสภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจจังหวัดต่างๆในภาคเหนือรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าสภาลมหายใจภาคเหนือด้วยเพราะเราเป็นน้องใหม่นะครับแต่จะเป็นสภาลมหายใจกรุงเทพเนี่ยจะเป็นน้องใหม่ที่มีกำลังเพราะว่าเราอยู่กับกรุงเทพเนาะซึ่งที่เนี่ยเป็นแหล่งเงินแหล่งความรู้แหล่งทุนแหล่งความคิดรัฐบาลผู้นำทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดจริงๆแล้วเนี่ยเราเองคนกรุงเทพไม่ได้หมายความว่าเราจะยุ่งเฉพาะฝุ่นกรุงเทพนะเราอาจต้องยุ่งทุกเลยรวมถึงทั้งภาคหนองภาคเหนือด้วยเพราะว่าเรามีกำลังไปช่วยเขาได้แล้วเราก็ควรจะช่วยด้วยเวลาเขาทำงานติดอะไรที่กรุงเทพเราควรไปช่วย
จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษเนี่ยเราน่าจะเป็นล็อบบี้ยิสต์ที่สำคัญคนหนึ่งโซเชียลมีเดียคือมันทำให้เราเข้าถึงทุกคนนะแล้วก็มันให้สิทธิในการคนสามารถออกอากาศได้เองเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องไปห้องส่งทีวีใช่ไหมอย่างอสมทอะไรต่างๆเนี่ยถึงจะผ่านสื่อไปหาคนส่วนมากได้ตอนนี้เราทำอยู่ในห้องนอนได้เลยนะครับมันจะมีทั้งสื่อดีสื่อไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราใช้สิ่งนี้ในทางบวกดีกว่าคือสร้างความรู้ที่ถูกต้องให้กับสังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยตระหนักเอาในเรื่องฝุ่นแล้วกันเราต้องตระหนักนะว่าฝุ่นมันทำอะไรกับชีวิตเราบ้างในแง่ไม่ดีแล้วก็ต้องตระหนักด้วยว่าเรามีหน้าที่ในการที่ต้องเข้าไปช่วยเท่าที่เราช่วยได้สิ่งที่เป็นศัตรูที่สุดตอนนี้คือความเพิกเฉยบอกธุระไม่ใช่เนี่ยอันนี้อันนึงนะครับในเพจเนี่ยจะเห็นคอมเมนต์มากมายนะก็เป็นบันไดก้าวแรกแล้วจริงอยู่ 80% อาจจะเรียกว่ารีแอคชั่นแรกได้ก็คือลุมด่าแต่ผมว่านั่นก็คือการมีส่วนร่วมขั้นแรกแล้วถ้าจะไปก้าวที่2นะคือกลับมาคิดว่าแล้วพลังบวกงานบวกจะทำยังไงโอเคอาจจะมีคนลดลงนะจาก 80% จะเหลือ 60% 50% แต่ว่าถ้าเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเริ่มเดินในแง่บวกได้เนี่ยคนจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมยกตัวอย่างจริงเลยนะเรารู้จักคำว่าชายชุดดำใช่ไหมมือเผาในหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นบัวใต้น้ำในหมู่บ้านนะวงชีวิตเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำมากกว่าคนในเมืองเยอะมากเลยเขาก็ยากจนน่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็คือเขาคิดไม่ได้ไกลอ่ะแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเข้าป่าหานู่นหานี่หาอาหารล่าสัตว์ต่างๆได้เงินเพียงหยิบมือนะแต่เผาป่าไปเนี่ยจริงๆแล้วถ้าไปถามเขาดูเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะสิ่งที่เขาเผาอะมันส่งผลต่อคนเป็นล้านๆคนเขาไม่เคยคิดเขาไม่เคยตระหนักแต่คนในหมู่บ้านเองก็สอนเขาได้บอกว่าดูสินี่คือควันที่เธอทำนะนี่คือขนาดกองไฟนะที่เธอทำนะมันจะเห็นว่ามันมหาศาลเลยแล้วฝุ่นไปไกลมากเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยรู้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วคนในเมืองเหมือนกันนะเวลาได้ยินเรื่องชายชุดดำเนี่ยก็อย่าลุมด่าอย่างเดียวพยายามมองกลับไปว่าทำยังไงถึงจะรีสกิลเขาให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ทำสิ่งที่เขาเคยทำมาพ่อแม่อาจจะสอนเขามาอย่างนั้นนะแต่ว่าเรามีความสามารถพอที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะครับคนที่คุมมาตรฐานอะไรต่างๆนานาเนี่ยหรือในเรื่องแอดวานซ์มากเลยนะเช่นคาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ควรจะมองกันว่าทำยังไงให้คนบริษัทห้างร้านต่างๆธุรกิจเนี่ยที่มีตังค์มากมายเลยนะเราอยากช่วยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเนี่ยเปิดช่องทางให้เขาสามารถลงเงินไปช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเหล่านั้นเปลี่ยนชีวิตคนชาวบ้านที่แทบจะไม่มีกินอยู่แล้วเนี่ยทำเกษตรกรเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยก็แทบผลผลิตเป็นลบเนี่ยทำไงให้เป็นบวกซะนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีตามไปด้วยนะครับมีกลไกมากมายผ่านคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆซึ่งรู้ว่ามันยากนะครับแต่ว่าต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเปิดทางซะเพื่อให้เงินพวกเนี้ยไหลลงไปช่วยชาวบ้านลดความเหลื่อมล้ำลงนะครับเดียวกันบริษัทเนี่ยดูอย่างบริษัทที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเขาก็มีคาร์บอนนะเยอะด้วยที่เขาต้องทำให้เป็นศูนย์เขาได้เป็นเน็ตซีโร่จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของโลกไงแต่เขาก็ยังหาทางช่วยป่าไทยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยนักวิชาการต่างๆนักคุมมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนต่างๆนะถ้ามาช่วยกันเนี่ยเราจะหาทางออกได้เราไม่จำเป็นที่เราต้องเดินตามฝรั่งเดียวนะบางครั้งเราควรจะเริ่มเดินนำเข้าไปนักพฤกษาในโลกเนี่ยมองไฟป่าเป็นเรื่องธรรมชาติมานานแล้วนะเพราะนั้นเหมือนกับบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวฝนตกมามันก็ดีเองแหละมันก็เขียวเหมือนเดิมแหละมันทำให้เราเผาป่าในโลกไปเยอะมากนะจนกระทั่งประเทศบราซิลหรือป่าอเมซอนเนี่ยบอกแล้วว่าปล่อยไปอย่างเงี้ยป่าฉันจะไม่เหลือละเพราะถือเป็นเรื่องธรรมชาติเราบอกมันกลับมาได้แต่ที่แท้จริงมันกลับมาไม่ได้ถ้าเราลุมเผามันขนาดเนี้ยแล้วการเผาเนี่ยเกิดจากฝีมือมนุษย์ซึ่งน่าจะลดได้แต่ว่าถ้าเกิดมองไปว่าเผาเท่าไหร่ก็เผาไปมันกลับไม่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับไม่ได้ละนะครับไทยก็จะคล้ายกันนะที่บอกว่าป่าต้องโดนไฟเนี่ยโดนบ่อยมากก็ไม่ไหวนะครับป่ามันตายไม่ใช่แบบโดนมาปีละ2ครั้งเงี้ยก็ไม่ไหวละนะครับเพราะนั้นสุดท้ายป่ามันก็จะกลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งอันเนี้ยกว่าเราจะไปรู้จุดนั้นน่ะมันสายเกินไปละเพราะว่าป่าเราหมดแล้วนะครับเราเคยเสียป่าไปครั้งนึงนะช่วงสมัยเราทำไม้สมัยเราเด็กๆอ่ะเป็นภูเขาหัวโล้นเลยตอนนี้ป่าพวกนี้กำลังฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเรายังเผาป่าฟื้นฟูกันอยู่ทุกปีเลยเราควรจะเริ่มลดลงก็ทำป่าให้มันสมบูรณ์ถามว่าทำไมเมื่อกี้เราพูดถึงคนรุ่นใหม่ใช่ไหม

0: ต้องเจอสภาวะโลกเดือดแน่นอนเพราะว่าโลกเรามันเห็นแก่ตัวมันทุกคนยังขับรถอ่ะผมก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไม้แก่ดัดยากเพราะฉะนั้นโลกเราไปโลกเดือดแน่นอนเพราะนั้นประเทศไทยเอาตัวรอดในภาวะโลกเดือดได้ยังไงก็คือต้องกอดป่าเนี่ยไว้ทำให้ป่ามันสมบูรณ์ที่สุดจะได้มีน้ำจะได้มีความอุดมสมบูรณ์จะได้มีการเกษตรที่ดีต่อไปถ้าป่าเหลือทุ่งหญ้าแล้วเราจะไม่มีอะไรกินนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับไม่เสร็จสำหรับคนรุ่นใหม่นะรักป่าไว้เยอะๆนะน้องรัฐบาลท่านเริ่มแล้วนะหน่วยงานปฏิบัติกรมป่าไม้กรมอุทยานท่านก็เริ่มแล้วเราประชาชนมาช่วยกันนะครับทำให้ฝุ่นมันลงดีกว่าแล้วก็ใช้พลังบวกนะพลังลบรู้ว่ามีแต่สำรองมันไว้อย่าใช้บ่อยนะครับแล้วก็พยายามมองโลกแง่บวกแล้วแก้ในสิ่งที่ตัวเองแก้ได้ดีกว่าเอาไฟป่าให้ลงดีกว่ามันเป็นวานตัวใหญ่สุดของประเทศไทยแล้วถ้าลงได้เนี่ยฝุ่นเราจะหายไปเยอะเดี๋ยวปีนี้คงเห็นว่าจะได้ผลแค่ไหนนะครับตอนนี้มันเพิ่งสอบมิดเทอมยังตอบไม่ได้ว่าจะสอบตกได้กันแต่เท่าที่ดูผลมิดเทอมก็ดูดีกว่าที่ผ่านมาเยอะนะแต่ว่ายังไม่กล้าบอกว่าจะสอบผ่านปลายภาคหรือเปล่านะครับแต่ถ้าช่วยกันหมดเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นอีกมันจะมีนักเรียนเรียนเก่งเช่นป่านี้เรียนเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยป่านี้ถูกเพื่อนลอกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองดีแต่ว่าเพื่อนดันลอกข้อสอบครูปรับตกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันคือความสามัคคีแหละแต่เวลาตกมันตกทั้งห้องนะก็คือสูดควันกันทั้งห้องเลยเพราะนั้นตกก็ตกกันหมดไม่เป็นไร common KPI นะครับปีหน้าว่ากันใหม่ต้องทำให้ดีขึ้นนะครับแล้วไอ้เรื่องความเคยชินความเละเทะเนี่ยทั้งราชการนะทั้งชาวบ้านด้วยอาจจะภาคธุรกิจด้วยว่าความเพิกเฉยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเละเทะเนี่ยถ้าเราลุกออกมาได้จากความเละเทะของตัวเองนะผมว่าถ้าเราเริ่มขับได้เนี่ยเรารู้กับใจแล้วว่าอะไรดีอะไรควรอะไรทำผิดอะไรทำไม่ผิดเนี่ยเอาชนะสิ่งนี้ในใจให้ได้แล้วเริ่มเดินออกมาในสิ่งที่ดีผมว่าสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนิดเดียวก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่น่ายากนะครับเราที่บ้านก็เราเริ่มไปถึงจุดที่เรียกว่าทางออกมันง่ายนิดเดียวแล้วแต่มันใช้เวลาหลงทางอยู่ตั้ง 4-5 ปีเพราะคุณไม่ยอมบอกจริงๆก็รู้อยู่ว่าทางออกคืออะไรเพราะคุณน้ำท่วมปากไม่ยอมบอกเนี่ยใช้เวลาอีก 3-4 ปีนะครับเพราะนั้นถ้าค่อยๆแก้อย่างเงี้ยเอาบทเรียนที่ดีๆมาถอดเนี่ยแล้วเริ่มปฏิบัติไปที่อื่นได้เอาชนะความเละเทะของตัวเองได้เนี่ยสังคมก็จะเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแหละในแง่ของไฟป่าผมก็หวังว่าคงจะเห็นในไม่เกินสัก5ปีมันน่าจะลดได้เยอะละสี่ห้าปีที่แล้วอ่ะมันมีปัญหาไฟป่าแล้วก็ลุมด่าถูกไหมแต่ปีนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารของทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานละหนึ่งยอมรับปัญหาละยอมรับเห็นตัวเลขการเผาต่างๆละเริ่มเปิดตัวเลขที่แท้จริงออกมาละนะครับแล้วก็ท่านก็สั่งงานละเพราะนั้นเนี่ยต้องบอกว่านับแต่ปีที่แล้วเนี่ยเห็นใจกรมอุทยานและกรมป่าไม้แล้วว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขาผมก็ยอมรับนะถ้าผมเป็นหัวหน้าอุทยานแล้วมีคนมาจุดวันละ10กองอ่ะผมดับได้คง3กองอ่ะพรุ่งนี้มาอีก17กองอย่างเงี้ยผมว่าผมก็ไม่ไหวสุดท้ายผมก็คิดว่าน่าเห็นใจมากๆเลย2เขาไปดับไฟเขาก็สูดฝุ่นไปตลอดทางเข้มข้นสูงด้วยสูดได้2วันเขาก็แย่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดถึงใจเขาใจเราอ่ะเนาะนั้นมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยผมว่าเราผ่านบันไดก้าวแรกแล้วคือการยอมรับปัญหาแล้วก็เริ่มหาทางแก้แล้วนะครับเพราะนั้น อย่างที่บอกเก็บพลังด่าไว้บ้างแล้วก็หาพลังบวกมาช่วยกันดีกว่านะครับเวลามีไฟเขาต้องการเสบียงไหมนี่คือคำถามเพราะเราก็มีอยู่บ้านอะเรามีตังค์จะไปซื้อส่งให้ต่างๆเนี่ยช่วยกันนะเพราะว่าการดำรงชีวิตในป่ามันไม่ง่ายหรอกนะครับแล้วเราก็มีทุกอย่างครบอยู่ในบ้านเนี่ยมันส่งกำลังพวกนี้ไปช่วยกันสิ่งแรกส่งกำลังใจไปให้นะครับแล้วก็ส่งอนาคตส่งเงินไปให้แล้วก็อีกหน่อยถ้าดีกว่านี้คือส่งเงินไปแลกคาร์บอนเครดิตสำหรับธุรกิจต่อไปนะครับแล้วอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเริ่มมีอากาศที่ดีและชีวิตเราจะยาวนะไอการเจ็บป่วยเราก็จะลดลงนะครับทำประเทศไทยสำเร็จฝากไปให้พม่าลาวและเขมรนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำได้ครบนะแถวนี้ก็จะเป็นที่ที่มีอากาศดีสุด
1: การตื่นตัวกับวิกฤต PM 2.5 ในหลายหน่วยงานเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่จะช่วยให้คุณภาพอากาศของประเทศไทยดีขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเราก็สามารถช่วยกันทำให้อากาศดีขึ้นได้ง่ายๆค่ะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนลดแหล่งกำเนิดฝุ่นจากภายในบ้านเราเองลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวหันไปใช้ระบบขนส่งมวลชนให้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในบ้านที่อยู่อาศัยและบริเวณโดยรอบช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเพื่อให้เรามีอากาศที่สะอาดได้หายใจตลอดไปค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้มาครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูหนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบาน

คนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสวนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้าน

0: การคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโคชบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโคชบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้ายุคล่าอาณานิคมสายตาทุกคู่จากมหาอำนาจตะวันตกต่างจับจ้องมายังภูมิภาคเอเชียและแล้วหลายประเทศก็สูญสิ้นเอกราชเป็นอดีตอันปวดร้าวที่คนหลายชาติมิอาจลืมเลือนไทยเป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของใครทั้งที่เวลานั้นเพื่อนบ้านรอบข้างต่างถูกรุกรานอย่างหนักจนไม่อาจต้านทานได้น่าสนใจว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงยืนหยัดต่อสู้ภัยคุกคามจากชาติตะวันตกและปกป้องอธิปไตยของสยามไว้ได้อย่างไร
1: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญไว้พระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยตราบจนถึงวันนี้คือความเป็นประเทศที่มีความทันสมัยมีความเจริญในทางระบบราชการเป็นเรื่องสำคัญประการหนึ่งทีเดียวที่ทำให้ต่างชาติไม่มาดูหมิ่นดูแคลนประเทศสยามตั้งแต่ครั้งกระนั้นและประเทศไทยก็คงเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้ที่เราทุกคนต้องมีแต่ความภาคภูมิใจว่าเราไม่เคยถูกยึดครองเป็นเมืองขึ้นของใครคงเป็นประเทศเดียวที่สามารถทำรงความเป็นเอกราชได้ตราบจนวันนี้

0: ยุโรปรอบด้านเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่จะฝ่าฟันมรสุมครั้งนั้นไปได้พระองค์ต้องทรงงานหนักตลอดพระชนชีพของพระองค์นะครับเพื่อที่จะปฏิรูปบ้านเมืองให้เข้าสู่สยามยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ชาติตะวันตกนั้นมาดูแคลนว่าสยามของเราล้าหลังและจะยกเป็นข้ออ้างเข้ามายึดเราไปเป็นเมืองขึ้นครับเราจะมาร่วมกันย้อนรอยประวัติศาสตร์การปฏิรูปสยามใหม่ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงที่ทำให้คนไทยเรามีเอกราชมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
1: หลังสยามสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ล่วงเข้าสู่แผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5มหาอำนาจตะวันตกยังเดินหน้าล่าอาณานิคมอย่างไม่ลดละนี่คือปัญหาอันท้าทายยิ่งสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใหม่ที่เพิ่งเสด็จขึ้นครองราชด้วยพระชนมายุเพียง15พรรษา
2: อย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งมีพระปรีชาสามารถแล้วก็เรียกว่าพระสติปัญญาเนี่ยเรียกว่าทัดเทียมกับพระราชบิดาเลยเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดำเนินนโยบายวิเทศโสบายของประเทศสยามเนี่ยต่อไปจากรัชกาลที่4ได้อย่างไม่ติดขัดเลยแต่ตอนสมัยรัชกาลที่5นั้นทุกอย่างบีบคั้นมากกว่าสมัยรัชกาลที่4เพราะว่าลักษณะของโลกาภิวัตน์ที่เราได้ก้าวเข้าไปด้วยสนธิสัญญาบาวริ่งในปี2398นั้นน่ะเริ่มออกฤทธิ
1: ์3ปีหลังเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ได้เสด็จไปเยือนเพื่อนบ้านที่ตกเป็นเมืองขึ้นของมหาอำนาจอย่างอังกฤษและฮอลแลนด์เพื่อทรงศึกษาแบบอย่างการพัฒนาด้านต่างๆการเปิดโลกทัศน์ใหม่ของพระองค์ครั้งนั้นเองเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปสยามในเวลาต่อมา
3: การเสด็จประพาสต่างประเทศของรัชกาลที่5นั้นมีตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งถึงปลายรัชกาลนะครับเสด็จทั้งในเอเชียเองคือบรรดาเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกอย่างกรณีของสิงคโปร์ก็ดีเกาะชวาก็ดีหรือว่าอินเดียนะครับอันนี้เป็นช่วงต้นรัชกาลแล้วตอนหลังเราก็จะคุ้นเคยกับการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านในปีพ.ศ. 2440กับ2450นะครับแต่ในแง่ของผมเนี่ยในแง่ของวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยการเสด็จครั้งแรก2ครั้งนะครับในตอนต้นรัชกาลนั้นสำคัญมากเพราะเป็นที่มาของการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสยาม
1: ครั้งแรกของการเสด็จเยือนต่างประเทศคือสิงคโปร์และชวากว่า1เดือนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นแบบอย่างการพัฒนาบ้านเมืองหลากหลายด้าน1ปีถัดมาพระองค์เสด็จเยือนอินเดียศูนย์กลางอาณานิคมของอังกฤษในเอเชียใต้ที่นั่นมีความสำคัญเช่นไรต่อการเสด็จไปนานกว่า3เดือน
4: ถ้าสรุปง่ายๆก็คือว่าไปดูว่าฝรั่งเขาปกครองคนประเทศที่เข้ามายึดครองยังไงนะเขามีสถาบันอะไรบ้างแล้วเขาจัดระบบเศรษฐกิจยังไงที่เพราะว่าที่จริงแล้วอาณานิคมที่เข้ามาปกครองก็คือว่าเขาก็จะมาสร้างระบบที่เขาจะสามารถดึงเอาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกลับไปใช่ไหมคะรัฐไทยก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้ว่าเราจะทำบริหารจัดการยังไงที่ให้รัฐเนี่ยสามารถจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเนี่ยพื้นดินอันอุดมสมบูรณ์แล้วเราจะต้องใช้คนประเภทไหนเราควรจะต้องมีองค์กรประเภทใดบ้างนะคะก็ตอบคำถามของคุณก็คือใช่ก็คือไปดูวิธีการจัดระเบียบรูปแบบการปกครองเพื่อที่จะบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: หลังการเสด็จเยือนเพื่อนบ้านทั้งสองครั้งสยามก็เริ่มก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงมีหลายสิ่งเกิดขึ้นใหม่ในสังคมพระองค์โปรดให้ข้าราชการขุนนางและฝ่ายนายเปลี่ยนการแต่งกายตามแบบสากลมากขึ้นรวมทั้งชุดราชาแพทเทิร์นหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อชุดราชปะแตนก็เกิดขึ้นในช่วงนี้เช่นกัน
5: อ
1: กระทั่งทรงเจริญพระชนมายุครบ20พรรษา

0: ในปี2416พระองค์ทรงประกอบพิธีบรมราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่งเป็นไหนว่าทรงพร้อมเป็นผู้นำที่มีพระราชอำนาจอย่างสมบูรณ์และพร้อมนำพาสยามสู่การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องมีผู้สำเร็จราชการแทนอีกต่อไป
1: เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราจะกระทำการจนเต็มกำลังอย่างที่สุดที่จะให้กรุงสยามเป็นประเทศอันหนึ่งซึ่งมีอิสรภาพและความเจริญ
0: พระองค์ทรงเป็นผู้นำกลุ่มสยามหนุ่มหรือยังสยามซึ่งมีเจ้านายและขุนนางรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้าร่วมกันบุกเบิกปฏิรูปเมืองสยามไปสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วสิ่งหนึ่งซึ่งเริ่มมองเห็นได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นสยามใหม่คือการยกเลิกธรรมเนียมบางอย่างที่โบราณล้าสมัยเช่นการหมอบคลานเข้าเฝ้าและที่สำคัญการเลิกทาสก็เริ่มขึ้นในช่วงนี
2: ้คือเรื่องเลิกทาสเนี่ยมีเหตุผลสำคัญ3ด้านนะครับในด้านการต่างประเทศเนี่ยเพื่อที่จะให้มหาอำนาจเขาเคารพเราว่าเราไม่ได้เหยียดคนลงเป็นทาสซึ่งอันนี้ท่านเห็นตั้งแต่วันที่ท่านขึ้นครองราชแหละเพราะท่านมีการศึกษาแบบฝรั่งอันที่สองเนี่ยเป็นเหตุผลในทางด้านการเกษตรกรรมเพราะว่าแรงงานเนี่ยมันอยู่ในมือของขุนนางขุนนางก็ใช้ไปในทางที่ตนเองต้องการประชาชนก็ทำงานเฉพาะเท่าที่มีคนใช้ให้ทำถ้าปล่อยลูกทาสออกไปเขาก็จะทำงานตามที่เขาอยากทำเพราะฉะนั้นผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเราจะเห็นได้ว่าท่านตัดคูคลองนะครับคลองรังสิตที่เราเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ขยายกิจการทำนาไปมากมายถ้าหากว่ายังเป็นทาสอยู่แบบเดิมเนี่ยคนที่เป็นอิสระมีน้อยมันก็ไม่มีใครอยากทำนานะครับอันนี้เป็นเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือเหตุผลทางด้านที่เราเรียกกันว่าทางด้านกฎหมายนะฮะนั่นก็คือว่าเพื่อที่จะให้หลักที่บอกว่าทุกคนเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายเนี่ยเป็นไปได้จริงเพราะฉะนั้นท่านก็เลิกทาสเพื่อให้ทาสเนี่ยเขาสามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสรีภาพแบบเดียวกันกับที่โลกตะวันตกเขานิยมกันในขณะเดียวกันท่านก็เล็งเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีการศึกษานะครับอยากจะให้คนไทยเนี่ยมีการศึกษาแบบเดียวกันงั้นสิ่งที่ท่านทําต่อมาก็คือปฏิรูปการศึกษาทําให้พวกทาสเนี่ยเค้ามีการศึกษาแล้วก็สามารถเข้ารับราชการสามารถมีตําแหน่งไต่เต้ากันต่อมา
0: ที่สําคัญไม่แพ้กันคือการปฏิรูประบบจัดเก็บภาษีครั้งใหญ่โดยจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เงินภาษีรั่วไหลไปตกอยู่กับคนบางกลุ่มเหมือนที่ผ่านมา
3: ตอนที่พระองค์ท่านสร้างตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์ขึ้นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ยังไม่ใช่ถึงเป็นเงื่อนไขที่สำคัญที่จะเก็บรายได้ที่เป็นภาษีอากรทั้งหมดแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ท่านมาจัดระบบการเก็บภาษีอากรที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความดูแลของพระมหากษัตริย์เนี่ยให้มีลักษณะเป็นตะวันตกมากขึ้น
0: แต่การปฏิรูปในช่วงแรกดูเหมือนไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักและต้องหยุดชะงักลงเพราะสวนทางกับความคิดเห็นของเจ้านายและขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคและกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญหรือวังนาคจนในที่สุดก่อนำมาซึ่งความขัดแย้งอย่างรุนแรงที่เรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าวิกฤตการณ์วังนา
4: เหตุในคราวนั้นก็เป็นเพราะว่าก็มีอำนาจแล้วก็มีปัญหา3อย่าง1ปัญหาจากภายนอกคืออังกฤษฝรั่งเศสรุมเร้ามากขึ้นทุกทีบีบมากขึ้นทุกทีและขณะเดียวกันก็ขุนนางก็คือในตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ผู้ซึ่งเป็นราชการแทนพระองค์ก็พูดง่ายๆว่ามีอำนาจมากก็รู้สึกบางครั้งก็อาจจะมันไส้อยู่บ้างในส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาในส่วนนี้รายละเอียดมีเยอะอาจจะเพนว่าเป็นปัญหาในส่วนนี้ส่วนวังหน้าก็คิดว่าท่านเองก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากที่ประชุมขุนนางถวายราชสมบัติเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์เพราะฉะนั้นก็มี

ายที่ไม่ค่อยปกติมากนักเช่นอย่างก็มีคุณนางคนไปแต่งกับฝรั่งเกิดปัญหาขึ้นก็ไปเข้าไปหาทางฝรั่งฝรั่งก็ไปเข้าทางวังหน้าแต่ทีนี้พระองค์ท่านมีพระราชทัศน์เยี่ยมได้เห็นการกลายท่านไม่พูดกับทูตของไทยเนี่ยแต่ท่านรับสั่งกับผู้สำเร็จราชการที่ปีนังว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผู้สำเร็จราชการปีนังก็สั่งทูตบอกว่าเรื่องนี้อย่ายุ่งจบเพราะเป็นเรื่องอย่างนี้เพราะนั้นก็ท่านก็แก้ไขปัญหาได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นท่านก็ทรงเห็นอยู่ว่ามันเมื่อยังไม่พร้อมอย่างนี้จะทำอะไรมันก็ชะงักได้ก็ทรงชะลอการพัฒนาประเทศไปคือทรงเรียนรู้บทเรียนที่เร็วมากแล้วแก้ปัญหาได้

0: ผู้ชมครับความขัดแย้งในวิกฤตการณ์วังหน้านั้นทำให้การปฏิรูปสยามในระยะแรกจำต้องเว้นวรรคไปช่วงหนึ่งนะครับกลับจนกระทั่งกลุ่มอนุรักษ์นิยมนั้นเริ่มเสื่อมอำนาจลงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงเริ่มปฏิรูปสยามใหม่ในระยะต่อไปอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ถึงเวลาที่เมืองไทยจำจะต้องเร่งรัดจัดการปกครองบ้านเมืองให้เป็นที่เรียบร้อยทั่วพระราชอาณาเขตจะรั้งรอต่อไปไม่ได
2: ้พระองค์ทรงเริ่มต้นการปฏิรูปสยามใหม่ด้วยนโยบายรวมอำนาจเข้าสู่ส่วนกลางเพราะทรงเชื่อว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นอย่างที่สุดก้าวสำคัญของการปฏิรูปคือการยกเลิกการปกครองแบบเวียงวังครั่งนาซึ่งใช้มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและเปลี่ยนไปใช้การปกครองรูปแบบใหม่ที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐและเอื้อต่อการบริหารราชการแผ่นดินของพระองค์
3: คือการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเป็นความจำเป็นในการที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยการที่จะทำให้ทันสมัยเนี่ยการออกคำสั่งแล้วก็การบังคับการต่างๆมันต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจึงจำอยู่เองที่การจัดรูปแบบต่างๆจะต้องเป็นแบบรวมศูนย์อำนาจเพื่อให้เกิดผลเร็วที่สุดเพราะขณะที่เรามีความจำเป็นจะต้องปฏิรูปการศึกษาแล้วก็ปฏิรูประบบราชการทั้งหมดเนี่ยเหตุผลสำคัญก็คือว่าถ้าเราทำช้าเราจะตกเป็นหมิ่นขึ้น
2: หลังเตรียมการมาได้ระยะหนึ่งในที่สุดก็มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการออกเป็น12กระทรวงภายใต้การควบคุมสั่งการโดยเสนาบดีที่ส่วนใหญ่เป็นบรรดาพระเจ้าน้องยาเธอที่ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยแต่ภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมยังแผ่ขยายไปถึงหัวเมืองประเทศสราชโดยเฉพาะอาณาจักรล้านนาและหัวเมืองทางใต้บางเมืองดังนั้นเมื่อรวมดินแดนสยามให้เป็นหนึ่งเดียวจึงต้องปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคไปด้วยพร้อมกันโดยยกเลิกการปกครองหัวเมืองแบบเดิมและจะตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นแทน
4: เมื่อก่อนหัวเมืองจะไม่ยอมรับฟังข้อคำสั่งจากกรุงเทพจะอยู่กันเป็นอิสระเขาเรียกว่าระบบกินเมืองดังเมื่อก่อนไม่ยอมรับฟังขนาดในหลวงยังได้มีรับสั่งว่าสมัยก่อนดูจะเป็นระบบที่เรียกว่ารัฐเล็กรัฐน้อยเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า little government คือไม่ยอมรับฟังข้อสั่งการขอความร่วมมือจากกรุงเทพจึงได้ทรงโปรดเกล้าให้สมเด็จกรมพระยาดำรงจัดตั้งระบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นนี่แหละครับเป็นที่มาของระบบผู้ราชการจังหวัดในปัจจุบันแล้วได้ทรงโปรดเกล้าให้มีข้าหลวงเทศาภิบาลไปนั่งทำหน้าที่ประจำอยู่ในแต่ละมณฑลซึ่งครอบคลุมหลายพื้นที่หลายจังหวัดในราชอาณาจักรสยามขณะนั้น
0: ท่านผู้ชมครับการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินครั้งใหญ่ในครั้งนั้นต้องถือว่าเป็นผลพวงมาจากความพยายามแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจตะวันตกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดเรื่องหนึ่งเลยก็คือการที่สยามประเทศของเราต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทั้งนี้คือสืบเนื่องมาจากการทำสนธิสัญญาบาริงกับประเทศอังกฤษครับ
2: พุทธศักราช2398เซอร์จอห์นบาริงทูตจากราชสำนักอังกฤษเดินทางเข้ามายังแผ่นดินสยามเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในหนังสือสนธิสัญญาเบาริ่งนี่คือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าเวลานั้นมหาอำนาจยุโรปกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจการค้ามากขึ้นทุกขณะและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สยามเปิดประตูต้อนรับระบบการค้าเสรีจากโลกตะวันตกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
5: จริงๆแล้วมันก็เป็นความต้องการของมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในยุคนั้นที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ที่สำคัญก็จะเกี่ยวข้องกับการขายสินให้กับจีนแล้วก็นำเอาสินค้าตัวสำคัญสำคัญจากเอเชียเนี่ยไปป้อนตลาดโลกนะคะคือประเทศอังกฤษนี้ส่วนมากเรามักจะเข้าใจกันว่าอังกฤษเนี่ยที่ต้องมาเรียกร้องค้าขายกับสยามตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าอังกฤษเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็ต้องการวัตถุดิบ
2: เศรษฐกิจของสยามที่แต่เดิมอยู่บนพื้นฐานของการผลิตแบบพอกินพอใช้ส่วนที่เหลือค่อยนำไปขายจึงต้องเปลี่ยนสถานะไปสู่การผลิตเพื่อการค้าเรือเดินสมุทรบรรทุกข้าวไม้สักแล่นออกจากกรุงเทพวันแล้ววันเล่าคลองรังสิตหรือชื่อเต็มว่าคลองรังสิตประยูรศักดิ์แห่งนี้ขุดขึ้นเมื่อกว่า100ปีก่อนในสมัยรัชกาลที่5เพื่อเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกมีคลองสาขาแยกย่อยออกไปจากคลองรังสิตอีกนับ10สายทว่าการขุดคลองดังกล่าวไม่ใช่เพื่อการคมนาคมสัญจรเพียงอย่างเดียวเหตุผลสำคัญของการขุดคลองรังสิตและคลองอื่นๆอีกรวม15สายในเวลานั้นก็เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวเฉพาะที่ทางทั้งสองฝั่งคลองรังสิตนี้สามารถเพิ่มพื้นที่ทำนาได้ถึง 1,500,000 ไร
5: ่สิ่งที่อังกฤษเขาต้องการจากเราก็คือว่าเขาอยากได้ข้าวเพราะว่าข้าวนั้นเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการที่ตลาดโลกในโลกตะวันตกในขณะที่เขาต้องการขายสินให้กับเราการขยายหน้าที่ที่สำคัญที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากสนธิสัญญาบาริ่งที่คุณเข้าใจก็คือว่ามีการขุดคลองเป็นจำนวนมากซึ่งการขุดคลองตรงนี้ก็คือการเปิดที่ทำกินให้คลองแนะนำให้ชาวนาไปทำการปลูกข้าว
2: ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นยุคทองของชาวนาไทยเพราะแม้ว่าสยามจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการค้าโลกแต่ด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมชาวนารายย่อยมากกว่าเจ้าของที่ดินรายใหญ่จึงช่วยทำให้เกิดพลวัตการเพิ่มขึ้นแต่โลกาภิวัตน์และการค้าเสรีที่เดินทางเข้ามาก็เป็นแรงผลักให้เศรษฐกิจสยามยุคนั้นเฟื่องฟูแบบก้าวกระโดดจากที่แต่ก่อนเคยส่งข้าวออกได้เพียงปีละ 62,000 เมตริกตันแต่หลังสนธิสัญญาเบาริ่งมีผลบังคับใช้ยอดส่งออกข้าวก็เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึงปีละ 700,000 เมตริกตันนานาประเทศรู้จักสยามในฐานะประเทศส่งออกข้าวรายใหญ่ที่สุด

การปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5นั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าประเทศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับถึงขนาดที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ของเราทรงเรียกขานการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ว่าเป็นการปฏิรูปชนิดพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียวครับ

ทุกคนต้องร่วมมือกันทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนเองด้วยความตั้งใจสุดกำลังเพื่อที่จะให้บ้านเมืองอยู่ได้การที่ทุกคนทำงานในหน้าที่ของตนและระลึกว่างานของตนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชภารกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเพื่อทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงหาทางช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลหรือท้องถิ่นทุรกันดารทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้วันเวลาจะผ่านไปคนรุ่นหลังยังสามารถศึกษาเรียนรู้และส่งต่อคุณค่าของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมวันที่13ตุลาคมจึงเป็นวันที่คนไทยร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

0: เรียนหนังสือไม่จบครับอาจารย์ผมเรียนม.6แล้วก็มีปัญหาที่โรงเรียนก็เชิญออกเป็นวัยรุ่นทั่วไปงานการไม่ได้ทำชีวิตก็ว่างเปล่ามากเลยปี2531ผมเป็นอาสาสมัครโครงการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนของกลุ่มมะขามป้อมพอมันได้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้ออกชนบทเขาเจอช็อกอ่ะเขาก็พาเราไปคุยกับผู้นำชุมชนในสลัมอะไรเงี้ยไปนอนที่ทุ่งกุลาร้องไห้อย่างเงี้ยโลกทัศน์เปลี่ยนอ่ะคนกระจกเงาไม่เก่งนะแต่ว่าความสัมพันธ์ภายในแข็งมากนะเรามีความหลากหลายใช้หลักการเรื่องการพัฒนาตัวเองทีละเล็กน้อยตลอดเวลาคือปัญหาเนี่ยนะถ้ามันเดินทางมาถึงยุคเราได้เนี่ยแสดงว่ามันมีศักยภาพของปัญหาระดับนึงเราใช้วิธีการเดิมเนี่ยไปตอบโจทย์ปัญหานั้นไม่ได้ดังนั้นมันมีความจำเป็นจะต้องเกิดสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมถ้าคนอื่นทำไม่สำเร็จด้วยวิธีการนี้เราทำวิธีการเดียวกันเราจะสำเร็จได้ยังไงผมเรียกว่าหลอมร้อนหลอมเย็นนะการไปทำงานหน้างานไปเผชิญหน้ากับสัจจะหรือความจริงมันทำให้ร้อนหวั่นไหวเกิดคำถามแต่ว่าสักพักนึงคุณต้องไปหลอมเย็นผ่านไปแล้วมานั่งคุยกันอะไรไอ้สิ่งที่เรามองเห็นเราไปเจอมารู้สึกตรงนั้นตอนนิ่งแล้วนะมันนั่งดูการทำกระบวนการถอดบทเรียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสรุปหรือเชฟความคิดเราไม่ต้องทำอะไรมากนะครับเพราะว่าความจริงนั้นจะทำงานโดยตัวมันเองแต่ว่าต้องมีกระบวนการสรุปนั่งคุยกันคือการเรียกการตามตกผลึกทีนี้มันก็เป็นเรื่องของการออกแบบการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยต่อมมันทำงานเหมือนกันหมายความว่ามันข้างในมันทำงานพอต่อมจิตอาสามันทำงานปุ๊บเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าพอมันถูกเขย่าพอมันเริ่มทำงานปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ไม่เป็นสุขละอยากจะไปทำอะไรสักอย่างนึงเพียงแต่ว่าถ้าใครออกแบบเครื่องมือพวกนี้ได้ช่องทางเป้าหมายวิธีการเดินทางกระบวนการนั้นให้เขารู้สึกว่าเขาไปมีส่วนร่วมได้แล้วรู้ว่าเงื่อนไขที่เขามีอยู่สามารถเข้าไปประกอบไอ้กิจกรรมงานอาสาสมัครได้มันจะไหลเลยไหลแบบมหาศาลงานอาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นรีแอคชั่นมันจะต้องถูกกระทำจากปัญหาผ่านสื่อการรับรู้กระแทกไปจนถึงไอ้ต่อมข้างในปุ๊บมันทำงาน
1: วิสัยทัศน์ของมูลทีอะค่ะก็คือสร้างคนสร้างนวัตกรรมสร้างการเปลี่ยนแปลงการที่เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครเนี่ยก็คือเป็นการสร้างคนไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่คนในที่นี้ก็คือคนในสังคมเราก็อยากจะสร้างคนในสังคมเนี่ยให้มาเรียนรู้กับงานของมูลนิธิพอเขาผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะทำต่อหรือไม่ทำต่อกับมูลนิธิกระจกเงาก็ได้แต่เราหวังว่าเราจะปลูกฝังความคิดอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วเขาไปต่อยอดของเขาเอง
0: เรื่องกิจกรรมเรื่องคุณค่าอะไรเงี้ยมันเป็นอาหารทิพย์เราต้องการที่จะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรแบบนั้นอยู่ทุกคนมีสิ่งนั้นอยู่เพราะว่านี่เป็นธรรมชาติเลยนะมันเป็นระดับดีเอ็นเอเลยเหมือนที่เขาบอกทุกคนก็อยากเป็นคนดีนั่นแหละ

0: ขันเฮาบ่กล้าตางครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางคําก็ลองท่วนเบิ่งแน่ท่วนว่าลองท่วนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ท่วนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือท่วนกระแสลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่ง